0: ใกล้ที่ลาดเชิงเขาหรือเป็นจุดที่เคยมีน้ำท่วมขังบ่อยๆเก็บของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงปลอดภัยไว้ก่อนนะคะออกจากบ้านวันนี้ร่มและเสื้อกันฝนยังต้องพกออกไปค่ะเพราะฝนจะตกช่วงเช้าและค่ำหลังเลิกงานพอดีรถอาจจะติดเผื่อเวลาการเดินทางด้วยค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายบางพื้นที่ฝนตกบางจุดที่จังหวัดกำแพงเพชรและตากส่วนภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกกระจายเกือบทั้งภาคและมีตกหนักบางจุดด้วยตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกเยอะเช่นกันและมีตกหนักในหลายจุดออกจากบ้านเพื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะและพกร่มติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยภาคตะวันออกมีฝนหลายพื้นที่ระวังฝนตกหนักที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้าจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนักที่สุดเลยหลายจุดที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสก่อนจะออกเรือให้ระวังจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันระวังฝนตกหนักที่จังหวัดพังงากระบี่ใครจะไปเที่ยวทะเลออกเรือไปทำประมงต้องระวังเพราะจุดที่มีฝนคลื่นแรงและอาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Beef ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. ASEAN has the potential to become a major economic powerhouse. However, unlocking that potential would take more than money. Energy, artificial intelligence and investment must work together, and the World Bank is being urged to help clear the way.At the first ASEAN Finance Ministers meeting held alongside the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings in Bangkok, Deputy Prime Minister and Finance Minister Nitit Thanprapat said ASEAN needs three key drivers to achieve sustainable economic growth: energy, artificial intelligence, and capital.He highlighted the gap between the region's economic potential and its actual investment and technology adoption. The Deputy Prime Minister called on the World Bank Group to help remove regulatory barriers to the ASEAN power grid while expanding access to AI for small businesses and workers to boost productivity and create quality jobs.He also stressed the need for climate adaptation support, including technical expertise and project assistance. The cooperation with the World Bank must go beyond financing to help ASEAN make better use of capital and maximize its impact. Meanwhile, a dedicated dialogue between Thailand and the IMF provides an opportunity to exchange ideas on economic reform. The government aims to address structural challenges and develop new growth engines, with the goal of strengthening competitiveness and ensuring growth benefits are shared more widely. The discussion was a policy exchange, not an announcement of new government measures.Thailand's Ministry of Foreign Affairs is calling for balanced economic growth that prioritizes people's well-being, environmental sustainability, and international cooperation amid global crises.Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kekao chaired a forum titled Rethinking Growth, Thailand's Pathways to a More Balanced and Sustainable Future, held at the Sheraton Grand Summit in Bangkok alongside the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings. The Deputy Prime Minister highlighted Thailand's sufficiency economy philosophy as a framework for building resilience and balance. He also called for domestic adaptation, resilient infrastructure, accessible clean energy, and stronger international cooperation to advance sustainable development beyond 2030. United Nations Resident Coordinator in Thailand, Michaela Freiberg-Story, noted that interconnected global crises are slowing progress towards the Sustainable Development Goals, or SDGs. She stressed that GDP alone cannot fully reflect people's well-being, highlighting the UN's Beyond GDP initiative to measure what matters to people and the planet. As Thailand marks 80 years of UN membership, Resident Coordinator Michaela also praised the country's sufficiency economy philosophy and BioCircular Green, or BCG, economic model. She said these approaches align with global commitments to tackle inequality, protect the planet, mobilize development financing, and responsibly accelerate progress through technology and artificial intelligence. Intellectual property can be more than an innovation asset. It can also unlock funding. Thailand is pushing to turn intangible assets into financial opportunities for innovative businesses and SMEs across ASEAN. Kirida Pao Pichit, Assistant Minister of Commerce, represented Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supajit Suthampan at a high-level roundtable organized by the delegation of the European Union to Thailand. The European Union Intellectual Property Office and Thailand's Department of Intellectual Property. More than 150 participants from ASEAN member states attended. The assistant minister said the ministry aims to reduce business barriers and strengthen the role of intellectual property as a commercial asset. Thailand is working to establish an IP finance framework aligned with international practices by 2028. The initiative also includes the IP Finance Sandbox Thailand pilot project, which brings together SMEs, valuation experts, and financial institutions to test the system. Participants highlighted the need for internationally recognized IP valuation standards, better risk management for financial institutions, and stronger regional cooperation. They also expressed their readiness to share expertise, exchange policy insights, and provide technical support to develop a stronger financial ecosystem and improve the competitiveness of innovative businesses and SMEs across Thailand and ASEAN. The Tourism and Sports Minister expects the annual IMF and World Bank meetings to boost the year-end economy and showcase Thailand to global visitors. Tourism and Sports Minister Surasak Panjarin Warakun said the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings rank among the largest gatherings of their kind. The event also offers benefits beyond the financial and economic sectors, providing an important opportunity to promote Thailand's culture and tourism to participants from around the world. Especially for the first-time visitors, they can experience Thai culture and distinctive traditions through activities organized at the convention venue. The initiative is expected to raise awareness of Thailand as a travel destination and encourage participants to return for future holidays, benefiting tourism and related businesses. The minister noted that Thailand's tourism industry still faces challenges, including global conflicts, high energy prices, and a slowdown world economy. Despite these pressures, he expects tourist arrivals this year to remain close to last year's level, with growth projected to improve next year.
3: แล้วเราก็ยังมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนั้นได้รู้จักก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับนอกจากคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วมันยังเป็นการโปรโมทเผยแพร่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทั้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศนี้ครับซึ่งงานนี้ผมว่าเกิดประโยชน์ได้หลายด้านท่องเที่ยว

0: พลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่ผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณพร้อมหารือผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งหลังเคยพบกัน3ครั้งแต่ว่าไร้ความคืบหน้าทางการทูตค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจพบปะกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างเดินทางเยือนเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เมืองเซินเจิ้นของจีนขณะที่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ส่งสัญญาณหลายครั้งว่าต้องการพบกับนายคิมอีกครั้งภายในปีนี้หลังผู้นำทั้งสองเคยพบกันมาแล้ว3ครั้งในช่วงดำรงตำแหน่งสมัยแรกของทรัมป์ซึ่งแม้ไร้ความคืบหน้าที่สำคัญทางการทูตแต่ทรัมป์ยังคงกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือโดยความพยายามเข้าหาเกาหลีเหนือของทรัมป์เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้มีความละเอียดอ่อนเนื่องจากมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการค้าและความมั่นคงทั้งนี้ทรัมป์ขู่ใช้มาตรการลงโทษทางการค้าเพิ่มเติมต่อเกาหลีใต้หากรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่เดินหน้าโครงการลงทุนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ในรัฐอเลสกามูลค่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันว่าจะลงทุนในโครงการดังกล่าวก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้สั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ด้วยเพราะไม่พอใจที่เกาหลีใต้ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่าน
2: สื่อในฝรั่งเศสรายงานว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งทั่วประเทศถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่โดยแฮกเกอร์ได้เจาะเข้าระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่แข็งและตู้แช่แข็งจากระยะไกลส่งผลให้ตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากซึ่งบางเครื่องอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสนอกจากนี้ผู้โจมตียังเปลี่ยนระยะเวลาการละลายน้ำแข็ง

0: จากปกติประมาณ1ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงทำให้ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติล่าช้าเป็นผลให้อาหารสดและอาหารแช่แข็งภายในตู้แช่ได้รับความเสียหายอย่างมากคิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโรขณะที่สำนักงานอัยการกรุงปารีสได้เปิดการสอบสวนเหตุโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้แล้วด้านนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติตรวจสอบช่องโหว่และประเมินความเสี่ยงต่อระบบอื่นทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าหลายประเทศในยุโรปเช่นสเปนเยอรมนีและเบลเยียมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ได้ปิดระบบสั่งซื้อออนไลน์บางส่วนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแม้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการโจมตีทางไซเบอร์ในฝรั่งเศสเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ตู้แช่อาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถกลายเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ได้หากระบบควบคุมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีช่องโหว่ความปลอดภัยครับ
1: ตำรวจอินเดียควบคุมตัวการนำพรรคแมลงสาบหรือว่า CJP หลังกลุ่มผู้ประท้วงฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปในพื้นที่จันตามันตาซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในกรุงนิวเดลีที่เคยใช้จัดการชุมนุมทางการเมืองพร้อมโบกธงชาติอินเดียและตะโกนเรียกร้องให้นายเกเนสกูมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียลาออกจากกรณีปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งทำให้รายชื่อประชาชนหายไปกว่า130ล้านคนและถูกวิจารณ์ว่าอาจเอื้อประโยชน์ต่อพรรคภารติยชนตาหรือ BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนายอภิจิตดิบเกพูดก่อตั้งพรรค CJP ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X แสดงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายอาสุโตสรันกาและนายซอรับรัสแกนนำพรรคออกจากพื้นที่จันตามันตาโดยในคลิปปรากฏภาพผู้ประท้วงหลายคนปีนข้ามแนวกั้นของตำรวจก่อนที่จะชูธงชาติและตะโกนคำขวัญต่อต้านการจำกัดสิทธิในการชุมนุม
0: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเรื่องที่เหตุคนร้ายไล่แทงผู้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ8คนครับ
2: ชายวัยประมาณ60ปีก่อเหตุใช้มีดไล่แทงผู้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโฮมพลัสในเขตนำดงเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8คนในจำนวนนี้คนหนึ่งมีอาการหัวใจหยุดเต้นโดยตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ในที่เกิดเหตุและกำลังสอบสวนหาแรงจูงใจทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการก่อความรุนแรงด้วยอาวุธมีดในเกาหลีใต้รถไฟโดยสารประสบอุบัติเหตุตกรางใกล้เมืองมุนตานในแคว้นปัญจาบทางตอนใต้ของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย17คนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดด้านประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีและนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟของปากีสถานได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อเนื่องหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนยังคงสูญหายและมีนักเดินป่าชาวต่างชาติประมาณ150คนติดค้างอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้เส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ก่อนหน้านี้มีผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือแล้ว321คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวหารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่รัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่อื่นๆซึ่งเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศดังกล่าวของทรัมป์สำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงกาลิดในกรุงริยาดถึงวันที่17ตุลาคมนี้จากที่ระงับให้บริการไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีแถลงการระบุว่าการระงับให้บริการมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินทั้งนี้สนามบินนานาชาติคิงกาลิด ตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี2วันติดกันซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความปั่นป่วนต่อการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูดฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคแนวใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจการประกวดฟักทองยักษ์ครั้งที่53จัดขึ้นในเมืองฮาฟมูนเบย์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐโดยมีเกษตรกรจากทั่วประเทศขนฟักทองยักษ์มาเข้าร่วมการประกวดซึ่งผลก็ปรากฏว่าฟักทองยักษ์ชื่อร็อกกี้ของเทรวิสกินเจอร์ครูสอนพืชสวนจากรัฐมินนิโซตาคว้าชัยชนะด้วยน้ำหนักถึง 2,389 ปอนด์หรือประมาณ 1,083 กิโลกรัมแต่หมดสิทธิ์ลุ้นสถิติโลกเนื่องจากน้ำหนักยังน้อยกว่าฟักทองยักษ์เจ้าของสถิติใหม่ในอังกฤษที่มีน้ำหนักเกือบ 1,300 ตัน
1: อิตาลีมีกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในท้องถิ่นปัญหานี้รุนแรงเพียงใดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: เมืองอเลสซานเดรียซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขตสามเหลี่ยมอุตสาหกรรมระหว่างเมืองมิลานเจนัวและตูรินของอิตาลีได้รับการระบุจากประชาชนในท้องถิ่นว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้คนกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตด้านสุขภาพอันมีสาเหตุจากการปล่อยของเสียจากโรงงานของบริษัทเซียนสโกผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ที่แยกตัวมาจากโซเวย์ยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์ของเบลเยียมโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีอัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งไตมะเร็งตับและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปอย่างมากอิจิโอสปิเนโตนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นกล่าวว่าเวลานี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องกรองน้ำดื่มและหลีกเลี่ยงการรับประทานผักที่ปลูกในพื้นที่เนื่องจากเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานทำให้ประชาชนในพื้นที่มีสารกลุ่ม PFAS หรือที่รู้จักกันในชื่อสารเคมีชั่วกัลปวสารอยู่ในกระแสเลือดสูงอย่างมีนัยสำคัญโดยสารเหล่านี้ถูกตรวจพบทั้งในอากาศและในชั้นน้ำบาดาลท้องถิ่นซึ่งรายงานการศึกษาเมื่อปี2562โดยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ระบุว่าคนในท้องถิ่นมีอัตราป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างผิดปกตินิโคเลตตาเมนซี่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอีกคนบอกว่าโรงงานแห่งนี้กำลังผลิตสาร PFAS ซึ่งได้ทำให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำบาดาลและที่สำคัญที่สุดคือในอากาศล่าสุดการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำได้พบสารประกอบอื่นๆที่ไม่รู้จักปรากฏอยู่ด้วยดังนั้นการที่ผู้คนไม่รู้เกี่ยวกับโครงสร้างของสารเหล่านั้นก็เป็นการยากที่จะบอกได้แน่ชัดว่ามันมีอันตรายอย่างไรสปินเนโตบอกว่าที่ผ่านมากลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในท้องถิ่นได้รวมตัวประท้วงกันมายาวนานหลายปีและฟ้องร้องอดีตผู้อำนวยการโรงงานแห่งนี้สองคนในข้อหาก่อภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่เจตนาซึ่งอาจทำให้ทั้งสองต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีหากถูกตัดสินมีความผิดจริงอย่างไรก็ตามบริษัทเซียนสโกบอกว่าบริษัทได้แยกตัวจากโซเวบริษัทเคมีภัณฑ์ของเบลเยียมมาตั้งแต่ปี2566และว่ามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการดำเนินการแต่เดิมหรือนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งโรงงานแห่งนี้มาเมื่อปี2448หรือเมื่อ121ปีก่อนจึงปฏิเสธความเสียหายทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ลงทุนใหม่เพิ่มอีกกว่า300ล้านยูโรในโครงการสุขภาพความปลอดภัยการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและยังได้เปลี่ยนการใช้วัตถุเคมีที่ก่อสาร PFAS แบบรุ่นเก่ามาเป็น CC604 ซึ่งเป็นสารตัวใหม่ที่ไม่มีพิษและไม่ใช่สารก่อมะเร็งด้วย
0: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หัวเราะอะไรครับ
5: ครับเมื่อคืนผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับพูดถึงอาร์เซนอลเล่นดีมา
4: ร์เซโลน่าเล่นดีนะครับ
5: แอตเลติโกมาดริดก็เล่นดีค่ะ
1: แต่มีแฟนข่าวถามว่ามีข่าวแมนยูไหมคะ
4: แมนยูใช้คำว่าฟอร์มคงเส้นคงวาใช้คำนี้ดีกว่า
1: ฟอร์มดีเหมือนเดิม
5: แต่จริงๆแล้วผลเมื่อคืนนะคะก็อย่างที่บอกว่า2ทีมที่พี่ท็อปกล่าวมาเนี่ยเล่นดีแอตเลติโกมาดริดก็เล่นดีก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เหลือ10คนไปนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ
1: เชิญค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้ยังไม่พูดถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปพูดถึงคู่หูเบสไบรท์นะครับนี่เป็นคู่หูวอลเลย์บอลชายหาดยอดเยี่ยมตั้งแต่เอเชียนเกมแล้ว
5: ค่ะ
4: ล่าสุดไปแข่งที่โดฮาก็ได้แชมป์อีก
5: ใช่นะคะนี่ก็คือสองสาวเบสไบรท์นะคะที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาหมาดๆเลยนะคะก็มีคิวลงแข่งขันต่อเนื่องค่ะเป็นรายการโดฮาโอเพ่นนะคะเป็นวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tour นะคะ รายการสะสมคะแนนชิงแชมป์โลกแล้วก็สะสมคะแนนโอลิมปิกเกม2028ด้วย
4: ครับซึ่งเบสชื่อเต็ม
5: ๆวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดี
4: ครับคู่กับไร
5: ทาราวดีนาราพรพัฒน์ค่ะ
4: สุดยอดมากนะครับเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับก็มาแข่งรายการนี้รอบชิงเจอคู่ญี่ปุ่น
5: ใช่
4: เรกะมุรากามิกับอาซามิชิบะนะครับคู่มือ22ของโลกดีกรีเป็นคู่ชายหาดยอดเยี่ยมของเอเชียประจำปี2026เลย
5: ค่ะคู่ญี่ปุ่นนี่เป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะคะขณะที่คู่ของเบสไบท์เนี่ยเป็นมือวางอันดับ3ของรายการนะคะคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งผัดกันแพ้ชนะในปี2025ที่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นสาวญี่ปุ่นที่เอาชนะไปได้2-1เซตแล้วก็ที่ไต้หวันเนี่ยเป็นสาวไทยที่ล้างตาได้เอาชนะไป2เซตแต่ว่าในเกมนี้ด้วยความมั่นใจอย่างต่อเนื่องมาจากเช่นเกมด้วยนะคะเบสไบท์ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็ยั้งแค้นไปได้อีกชนะไป2-0เซตเลยนะคะสกอร์21-19แล้วก็21-12นะคะก็คว้าแชมป์ AVC Beach Tour เป็นรายการแรกของปีนี้แต่ว่าเป็นแชมป์รายการที่2ของรายการสะสมคะแนนอันดับโลกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งจะคว้าแชมป์ Asian Beach Game คว้าแชมป์ Asian Game แล้วก็มาคว้าแชมป์โดฮาคัพได้อีก
4: ครับผลงานยอดเยี่ยมนะความมั่นใจยังมีต่อเนื่องนะครับก็เป้าหมายก็คือโอลิมปิกเกมนะ
5: ใช่ถูกต้องนะคะตอนนี้ก็เดินหน้าเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็เก็บคะแนนสะสมต่อไปนะหรือว่าการเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยอาจจะได้ผลเนี่ยมาส่งผลแล้วตอนนี้นะคะ
4: นะครับไปต่อกันที่การแข่งขันแบดมินตันนะครับรายการเดนมาร์กโอเพ่นคู่ผสมบัตเฟรมก็ผ่านเข้าสู่รอบที่2ได้นะครับนี่เป็นการแข่งขันระดับ World Tour Super 750รายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่นแข่งที่เดนมาร์กนะครับรอบแรก32คู่ก็ประเภทคู่ผสมครับก็คือบาสเดชาพลกับทางเฟรมสุพิศราเพียวสำราญคู่มือ5ของโลกนะครับเจอกับคู่ของหูกวนซุนกับหลีเจียซินคู่มือ32ของโลกจากไทนิสไทเป
5: ค่ะก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมานะคะเพราะว่าบาสเฟรมเนี่ยต้องถอนตัวจากศึกอาร์กติกโอเพ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าบาสเนี่ยร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็กลับมาแข่งขันก็ผนึกกำลังกันนะคะช่วยกันไล่ต้อนเอาชนะคู่ของชนิดไทเปไป2-0เกมเลยค่ะ21-18แล้วก็21-14นะคะบาสเฟรมค่ะผ่านเข้ารอบ2หรือว่ารอบ16คู่สุดท้ายไปพบกับคู่ของโฮปังรอนกับไลเป่ยจิงคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียนะคะที่ก็เอาชนะคู่จากสเปนมานะคะ2-0เกมเลยค่ะ21-18แล้วก็21-16ต่อไปค่ะ
4: ครับส่วนผลรายการนี้ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกนะครับวิลกุลวุฒิมืออันดับ1ของโลกพลิกล็อกแพ้กับรัสมุสเกมเก้มือ27ของโลกจากเดนมาร์กไปนะครับแพ้ไป1-2เกมเกมแรกชนะไปก่อน21-13เกม2แพ้17-21แล้วก็เกมตัดสินแพ้ไป12-21ครับ
5: มีอาการล้าอย่างเห็นได้ชัด นะคะหลังจากที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการต่อไปนะคะวิวจะเตรียมลงแข่งขัน French Open ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปค่ะ
4: ครับไปดูความพร้อมของนักกีฬาไทยนะครับก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับทางนายกสมาคมกีฬาคนพิการไทยเนี่ยให้กำลังใจนักกีฬาไทยโดยเฉพาะนักปั่นไทยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองในเอเชียนพาราเกมครั้งนี
5: ้นี้เฉพาะจักรยานนะคะการแข่งขันในศึกเอเชียนพาราเกมนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะนายไมตรีคงเรืองนะคะนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและ เลขาธิการสมาคมคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะร่วมด้วยคณะผู้บริหารค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทัพนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทยหลังเดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนจะเข้าร่วมเอเชียนพาราเกมนะคะที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
4: ตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งปรับตัวกับสภาพอากาศและความคุ้นชินกับสนามแข่งขันจริงนะครับที่เมืองอิสุโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์เกิน 100% พร้อมลงสนามแข่งขันรายการใหญ่รายการนี้นะครับเป้าหมายของทีมไทยหวังคว้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองก็มีลุ้นจากอูมจตุรงค์นิวันติดีกรีเหรียญทองเอเชียนพาราเกม2025จากประเภทลู่นะครับระยะทาง 1,000 เมตรชาย
5: ค่ะก็สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะทัพนักปั่นพาราไทยเนี่ยส่งชิงชัยทั้งหมด7คนค่ะ มีเป็นชาย4คนนะคะก็จะมีสุมาศพนาลัยมีอัธชัยศรีวิชัยมีเอกรวีขำยังแล้วก็มีจตุรงค์นิวันตินี่ก็คือความหวังเหรียญทองนะคะกับหญิงอีก3คนก็คือมุทิตาขวัญเวงจันทร์นะคะกิติยาพรนำขันแล้วก็พัชราภาศรีเสนนะคะภายใต้การดูแลของคริสเตียนสตาฟเฟอร์หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชด้วยนะคะ
4: ก็การแข่งขันจักรยานในเอเชียนพาราเกมนะครับจะแข่งทั้งประเภทลู่แล้วก็ถนนวันที่19ถึง20ตุลาคมจะเป็นประเภทลู่นะครับแล้วก็21ถึง23ตุลาคมจะเป็นการแข่งขันประเภทถนนรถเรสนะครับก็จะใช้เส้นทางภายในเมืองอิสุที่จังหวัดชิซูโอกะในประเทศญี่ปุ่น
5: จะแข่งประเภทลู่ก่อนนะคะซึ่งความหวังเหรียญทองของเราเนี่ยก็คือในประเภทลู่นะคะก็เอเชียนพาราเกมนะคะจะเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการก็คือวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะคะมาให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ
4: ครับขณะที่ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเมื่อวานนี้บุรีรัมย์เปิดบ้านแพ้คาบ้านให้กับทางปักกิ่งกัวอันนะครับคู่นี้สู้กันสนุกนะครับอยู่ที่ความเด็ดขาดและสุดท้ายเป็นทีมจากจีนที่เอาชนะไปได้
5: ใช่นะคะก็บุรีรัมย์มีจังหวะหลายครั้งเหมือนกันนะคะมียิงชนเสามียิงเฉี่ยวออกด้วยนะคะก็พยายามจะครองเกมค่ะจบครึ่งแรกนะคะยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0นะคะ
4: ครึ่งแรก0-0นะครับครึ่งหลังก็ยังบุกเข้าใส่กันแต่สุดท้ายมาถึงนาที79นะครับเป็นทางปักกิ่งกัวอันทำประตูได้จากฟาบิโออาเบรูนะครับคือรายการแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็ใส่นักเตะต่างชาติได้เต็มที่เลยก็สุดท้ายเป็นทีมจากจีนนะครับที่บุกมาชนะไป
5: ใช่นะคะก็จากผลในนัดนี้ทำให้บุรีรัมย์เนี่ยลงสนาม2นัดมีเพียง1คะแนนเท่านั้นเองนะคะนัดแรกนี่ก็เสมอกับยะโฮมา1ประตูต่อ1นัดนี้ก็มาพลาดท่าแพ้นะคะรั้งอันดับที่10ของตารางลีกสเตทนะคะส่วนปักกิ่งกัวอันค่ะผลงานยอดเยี่ยมนะคะชนะ2นัดติดต่อกันมี6คะแนนเต็มเลยนะคะก็ตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนค่ะ
4: ครับส่วนผลงานอีกหนึ่งทีมของไทยนะครับก็คือราชบุรีเมื่อวานนี้บุกไปเจอกับเกียวโตซังงะที่ญี่ปุ่นนะครับยันจะจบเกมอยู่แล้วมาโดนยิงในช่วงนาทีที่88นะครับนี่เป็นรอบลีกสเตจนัดที่2ราชบุรีครับไปเยือนเกียวโตซังงะทีมดังจากเจลีกของญี่ปุ่นก็แน่นอนว่าทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยครองเกมมากกว่านะครับสกอร์ครึ่งแรกยัง 0-0
5: จ้าเขาสู่ครึ่งหลังนะคะทั้ง2ทีมก็พยายามหาจังหวะเข้าทำชิงความได้เปรียบกันนะคะแต่อย่างที่บอกนาทีที่88ค่ะนี่เทมะมัสุดะหาจังหวะนะคะแล้วก็พยายามตอนนี้ก็พยายามจะหาจังหวะยิงประตูกันอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังทำอะไรกันไม่ได้แต่ว่านาทีที่88อย่างที่บอกนะคะเทมะมัสุดะค่ะก็ยิงเข้าไปจนได้นะคะ
4: บอลเปิดจากด้านข้างมาเสาไกลนะครับยิงจังหวะเดียวเข้าไปเลยแล้วก็นี่เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับก็จบเกมเป็นเกียวโตซังงะเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีไป 1-0 นะครับก็ทำให้เก็บ3คะแนนแรกในรอบลีกสเตจได้ขึ้นมาอยู่อันดับ9ส่วนราชบุรีแพ้2นัดติดยังไม่มีคะแนนนะครับอยู่อันดับ13ของตาราง
5: แต่ว่าเมื่อวานนี้แฟนๆราชบุรีก็เชียร์สนุก นะคะก็เป็นราชบุรีเวนะคะถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ว่าก็สู้ได้สนุกค่ะ
4: จาก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกไปดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
5: มาช้า
4: ซึ่งสกอร์เนี่ยมาตั้งแต่เขี่ยมันปุ๊บก็ได้ประตูเลยอ่ะนะครับแมนยูเสียประตูค่อนข้างเร็วนะครับ49วินาทีแรกเป็นแอตเลติโกมาดริดขึ้นนำก่อนจากพาโบบาริออส แค่เริ่มมาก็สะท้านสวงและแฟนแมนยู
5: แต่ว่ามันยังมีเวลาอีกเยอะโดนเร็วมองในแง่ดีเนี่ย
4: ใช่ซึ่งพอเวลาเหลือเยอะก็เลยจัดเหลือสัก10คนไปเลยก่อนหน้านี้แมนยูเจอทีม10คนหลายครั้งแล้วลองเหลือ10คนดูบ้างเผื่ออะไรจะดีขึ้น
5: แล้ว
4: ซึ่งก็ไม่ดีขึ้นครับเหมือนเดิม
5: แล้วหลังจากที่เหลือ10คนเนี่ยโดนซ้ำด้วยโดนเพิ่มด้วยนะคะนี่เป็นประตูที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของศึกแชมเปี้ยนลีกของอาเลติโกมาดริดนะคะแล้วก็เป็นประตูที่แมนยูเสียเร็วเป็นอันดับที่3ในรายการนี้ด้วยมีเร็วกว่านี้อีกเหรอ
4: คือคนดูเนี่ยยังเพิ่งแบบยังไปซื้อขนมยังไม่ได้มานั่งเลยแมนยูเสียประตูแล้วฮะนี่มานั่งนี่สกอร์มีแล้วเหรอโอ้โหเร็วมาก
5: เออนะคะก็หลังจากที่โดนนำเร็วนะคะ1ประตูต่อ0นะคะก็ยังมีหลายลูกนะคะอัตเลติโกมาดริดเนี่ยก็เกือบจะได้ประตูเพิ่มจากจอนนี่กาโดโซนะคะแต่ว่าเช็ค VAR แล้วทำฟาวไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายพอเหลือ10คนจากเลนี่โยโลนะคะไปทำฟาวใส่โจนาธานเดวิดผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วก็ให้ใบแดงโดยตรงทันทีช่วงนาทีที่74นะคะ
4: ครับแล้วก็อัตเลติโกมาดริดมาได้ลูก2จากอเดโบราลูกแม่นก็จบเกมนะครับเป็นเจ้าบ้านแอตมาดริดชนะไป 2-0 ของแมนยูตอนนี้ไม่ชนะมา5นัดติดแล้วทุกรายการนะครับฤดูกาลนี้เล่นไป9นัดชนะ2เกมทีมที่แพ้แมนยูฤดูกาลนี้ก็มีอิปสวิชทาวน์กับทีมจากอาเซอร์ไบจานน่ะในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกนะครับนี่คือ2ทีมเท่านั้นที่แพ้กับแมนยูนะนอกนั้นแมนยูก็มีน้ำใจกับทุกทีม
5: ก็เปิดหัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาซะแบบสวยสดงดงามเลยนะคะถล่มซาบาไปถึง4ประตูต่อ0นะคะแต่ว่านัดนี้ก็สภาพทีมไม
4: ่โอ้แล้ว
5: มี
4: แล้วหลังจบเกมเนี่ยลิซาโดมาร์ติเนสให้สัมภาษณ์ตอนนี้ไปโจมตีบอร์ดบริหารของตัวเองนะครับบอกว่าทีมอุตส่าห์มาเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
5: ได้แล้ว
4: แต่ทำไมเสริมทัพน้อยเหลือเกินเสริมมาแต่กองกลางใช้เงินไปประมาณ150ล้านปอนด์จริงๆแมนยูเนี่ยที่ต้องเสริมก็จะมีแบ็คซ้ายใช่ไหมที่มีลูกชอคนเดียวกับกองหน้าตัวเป้ามีเชสโก้ที่แบบจะเป็นตัวหลักที่เป็นหน้าเป้านะ
5: เ
4: ป็นหน้าเป้านะครับก็คือเป็น
5: คือเสริมไม่ตรงจุดว่าอย่างนั้น
4: นั่นกลางนั่นกลาง
5: ค่ะแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะปลดไมเคิลคาริกตอนนี้ก็มีเสียงโห่พอสมควรด้วยนะคะก็ไม่ตอบโจทย
4: ์
5: มันอยู่ที่เรื่องของการเสริมทีมมากกว่านะคะแล้วก็เขาก็กลัวกันด้วยว่าบรูโน่แฟนนันที่แบกทีมมาตลอดเนี่ยกลัววันหนึ่งเนี่ยจะแบบระเบิดออกมาสักวันเพราะว่ามีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็อัดอั้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
4: คือบรูโน่เนี่ยเป็นนักเตะที่ถือว่าเจ็บน้อยมากนะแต่ว่าช่วงหลังก็คือฟอร์มก็มีดรอปไป
5: ใช่นะคะก็อยู่ที่ฟอร์มของเขาเลยอะค่ะถ้าวันไหนเขาเล่นดีเนี่ยผลการแข่งขันมันก็จะออกมาดีนะคะแต่ถ้าวันไหนฟอร์มดรอปแล้วช่วงนี้ดรอปซะด้วยนะคะไม่เป็นไรยังมีโอกาสนะคะก็เดี๋ยวแมนยูนัดหน้าเจอกับโคโมนะคะก็เป็นทีมอิตาล
4: ีโคโม
5: ใช่
4: โคโมเล่นดีด้วยอะ
5: ค่ะ
4: ยังชอบโคโมเลย
5: ใช่ขณะที่อาเลติโกมาดริดนะคะเดี๋ยวจะเจอกับสตุตการ์ทในวันที่21ตุลาคมนี้นะคะก็ทั้ง2ทีมนะคะสถิติชนะ1แพ้1มาในรอบลีกเฟสยังมีโอกาสนะคะ
4: ครับส่วนผลคู่อื่นนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะลิวไป 3-0
5: ค่ะ
4: 3ประตูมาได้ช่วงครึ่งหลังนะครับจากจูเลียนทิมเบอร์เอเบเลซี่เอเซ่แล้วก็บุคาโยซาก้านะก็เก็บ3คะแนนได้บาร์เซโลน่านะครับเมื่อคืนนี้ไปเยือนกาลาตาซารายโดนยิงก่อนแต่สุดท้ายก็กลับมาชนะไป 4-1 ส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยแพ้ขับรูส 3-4 นะครับแล้วก็ไลฟ์ซิกชนะ PSV ไป 1-0 ไวกิ้งกับบาเยิร์นคู่นี้สนุกนะครับไวกิ้งนำก่อน 2-0 ครึ่งหลังบาเยิร์นมายิง3ลูกแซงนำ 3-2 แต่ว่ามาเหลือ10คนนะครับโอดิเซ่โดนใบแดงไปทำให้เจ้าบ้านไวกิ้งมาตามตีเสมอได้ในช่วงนาทีที่90
5: และเกมนี้แฮร์รี่เคนก็ยิง2ประตูอีกแล้วนะคะนี่คือการยิงนัดที่9ติดต่อกันของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะคะแต่ว่าทีมไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้นะคะขณะที่บีอาร์เรียลค่ะก็เอาชนะนาโปลีไป3ประตูต่อ1นะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผ่านไป2นัดทีมที่มี6คะแนนเต็มตอนนี้มีอยู่3ทีมก็มีบาร์ซ่านะคะก็ผลต่างประตูได้เสียนี่เยอะเลยนะคะอันดับที่2เป็นสตอร์ติ้งริสบอนค่ะมี6คะแนนเช่นเดียวกันแล้วก็อาร์เซนอลนี่ก็ผลงานอย่างร้อนแรงแล้วก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยอยู่อันดับที่4จากผลเสมอเมื่อคืนนี้ในช่วงท้ายเกมนะคะก็เลยมี4คะแนนนะตอนนี้นะคะ
4: ส่วนคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังมีลงสนามนะครับลิเวอร์พูลคืนนี้จะต้องไปออสเตรียนะครับไปเจอกับ LASK Linz ก็มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับตั้งแต่เกมที่แล้วเจอกับแมนซิตี้แล้ว คือจบจากเนชั่นลีกมาเนี่ยตัวเจ็บหนักๆของลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีอย่างโคดี้กักโปอเล็กซานเดอร์อีซักโดมินิกโซบอสไลน์นะครับสามคนนี้เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บของกักโปอีซักเนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยอยู่แล้ว
5: ใช่นะคะส่วนโซบอสไลน์นี่ก็เกมที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แต่นั่งชมนะคะซึ่งอันโตนี่อีลาโอล่าเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่า3คนนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันในเกมนี้แน่ๆนะคะแต่ว่าก็น่าจะใช้บริการนักเตะดาวรุ่งต่อไปเหมือนเกมอย่างที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะมีเจ้าหนูลูอิสกูมาสนะคะที่ได้มีโอกาสลงเล่นก็บู๊ดีนะคะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยนะ
4: รายการแรนกาเฟนแบกในลีกเกมล่าสุดโดนใบแดงแต่ก็ไม่เกี่ยวกับรายการแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ถ้าจัดลงสนามก็ลงได้ไม่ติดโทษแบนอะไร
5: ใช่นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะมีลูอิสโคมาสนะคะดาวรุ่งจากทีมชาติเวลเนี่ยจะได้เป็นกองหน้าตัวเป้าก็เป็นหมายเลข9ธรรมชาติที่มีอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีบัตเล่บาโคล่านะคะฟอร์เรนเวียเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะใช้แผนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะขยับ2คนนี้ให้มาเป็นกองหน้ามากขึ้นนะคะก็จะคอยสนับสนุนแล้วก็มีเจ้าหนูริโอเอ็นกุโมฮาด้วยอีกคนนึงอาจจะมีลุ้นสตาร์ทเป็นตัวจริงวิกตอร์บุญยอสด้วยนะคะ
4: ครับฝั่งเจ้าบ้าน LASK Linz ของกุนซือดิตมาคือเบาเออร์จะไม่มีรามิสฮาราคาเต้นะครับอยู่ระหว่างการพักฟื้นอาการบาดเจ็บเข่าและอาจจะกลับมาลงสนามได้ช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่โมเสสอูซอกองหน้าอีกคนหนึ่งยังต้องรอเช็คความฟิตนะครับก็มีปัญหาบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่จากเกมเมื่อสุดสัปดาห์หากทั้งคู่ยังไม่พร้อมทางซาซ่าใครคาเลจิสกับคริสโตฟลางอาจได้จับคู่ลงสนามนะครับก็จะมีวิงแบ็กอย่างแคสเปอร์ยอร์เกนเซนแล้วก็อีวานดีบังโก้คอยสนับสนุนเกมริมเส้นจอร์ดเบลโล่หมดสิทธิ์ช่วยทีมนะครับเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะ
5: นะคะก็ LASK Linz นี่ฟอร์มในลีกไม่ค่อยดีนะคะไม่ชนะใครมา4นัดแล้วก็เป็นการแพ้ถึง3นัดเลยนะคะแล้วก็สถิติเนี่ยลิเวอร์พูลไปเยือนออสเตรียนะคะผลดีนะคะไม่ค่อยจับแพ้แทบจะไม่แพ้เลยแพ้นี่คือ1ครั้งด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เก็บชัยชนะได้ถึง8ครั้งนะคะเดี๋ยวต้องมาดูคืนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บด้วย
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ขณะที่เรอัลมาดริดคืนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกับโรม่าซึ่งเป็นทีมเก่าของโชเซ่มูรินโญ
5: ่ค่ะ
4: มูรินโญ่แกคุมหลายทีมเหลือเกินครับม
5: ี
4: โอกาสเจอทีมใหญ่เจอทีมเก่าแล้ว
5: มีโอกาสเจอทีมเก่าบ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะเจอ
4: ในอิตาลีเนี่ยก็คุมอินเตอร
5: ์ค่ะ
4: คุมโรม่า
5: ค่ะนี่คือการเจอกับทีมเก่าของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ย2นัดติดนะคะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะว่านัดแรกเนี่ยก็เอาชนะอินเตอร์มาได้นะคะ
4: ครับก็ทางเจ้าบ้านโรม่านะครับกุนซือจานเปียโรกัสเปรินีพาทีมที่เหลือ10คนบุกเสมอกับโคโมในเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนรายการนี้เกมแรกเสมอกับเฟเดเบเช่ไป 1-1
5: ค่ะก็เกมนี้ดันเยอร์เมเล่นนะคะดาวซันโวของทีมที่ติดโทษแบนเกมลีกนัดต่อไปแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวกันที่บอกก็จะได้กลับมาช่วยทีมในแดนกลางนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าไบรอันคิดตันเต้จะฟื้นจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าได้ทันเวลาหรือเปล่านะคะหลังจากที่ก็เจ็บมาจากทีมชาติอีกแล้วนะคะยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะคะร่วมกันกับเกมพบรวมถึงเกมพบกับโคโมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะส่วนผู้รักษาประตูมือหนึ่งมิเล่สวิลล่าหมดสิทธิ์ลงเฝ้าเสาแน่นอนนะคะเพราะว่ากระดูกนิ้วเท้าหักแล้วก็ทำให้เปียรูจิกาลินี่นะคะจะได้รับโอกาสลงสนามแทนนะคะหลังจากที่ก็ทำผลงานดีเก็บคลีนชีทได้ในการลงเล่นซีเรียอานัดแรกในรอบ2ปีค่ะ
4: ครับการจัดทีมเกมนี้นะครับเปียรูจิกาลินี่จะเป็นผู้รักษาประตูกองหลังก็จะมีอย่างจานลูก้ามันชินี่อีวานเอดิก้ามาริโอเอโมโซกลางก็มีนาอูเอลโมดิน่ามาเทนเดรอนมานูโกเน่แล้วก็เวสลีย์นะครับเกมรุกก็จะมีอย่างเปาโลดิบาล่าประสานงานกับทางมาติอัสชูเล่กองหน้าก็จะเป็นดอนเยลมาเลต
5: ค่ะขณะที่เรอัลมาดริดจะไปเป็นทีมเยือนนะคะของกุนซือโซเช่มูรินโญ่นะคะก็มี23นักเตะที่จะพาไปกรุงโรมเนี่ยนะคะก็ไม่มีอเดมาริเตานะคะแฟกลองเมนดี้โรริโก้แล้วก็ลาอูนอาเซนซิโอที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนดีนเฮาเซนซึ่งเคยลงเล่นกับโรม่าแบบยืมตัวช่วงสั้นเนี่ยน่าจะลงสนามนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเอดูอาร์โดกามาวิงก้าอาดากูแลแล้วก็เบนโดซิวาที่พ้นโทษแบนในเกมยุโรปนะคะส่วนวินิซิอุสจูเนียนะคะเตรียมติดโทษแบนเกมลีกนะคะแต่ว่ายังลงเล่นในเกมนี้ได้นะคะ
4: ครับขณะที่คริสเตียนเอ็มบัปเป้นะครับก็ อาจจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดเตรียมตัวเลยนะครับที่จะลงเล่นครบ100นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้อายุ27ปีกับ298วันนะครับถ้าลงสนามเนี่ยก็จะทำลายสถิติเดิมของลีโอเมสซี่ที่ทำไว้เมื่ออายุ28ปีกับ84วัน
5: ค่ะเห็นบอกว่าอันแฮปปี้กับเรอัลมาดริดนะคะแต่คืนนี้น่าจะมีโอกาสลุ้นลงทำสถิตินะคะ100เกมนะคะต้องมาดูค่ะก็สนุกแน่นอนคู่นี้นะคะต้องมาดูว่าโชเซ่มารินโญ่เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านะคะอ่ะส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจนะคะในรอบลีกเฟสเนี่ยก็จะนอกจากคู่ของลิเวอร์พูลกับ LASK นะคะ 23:45 นมีคู่หนึ่งมีเฟเยนูร์กับโคโมนะคะส่วน 2:00 นค่ะก็จะมีโบดูกริมค่ะเจอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อาร์เซนอลวิลล่าพบกับเฟเนบาเช่นะคะแล้วก็เรอัลเบติสนะคะเจอกับ FC ปอร์โตขณะที่คู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้ต้องเป็นคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับเปเอเชค่ะ
4: โอ้นะแล้วก็มีชักราโดเนตเจอกับ AEK เอเธนนะครับรวมถึงบราติสลาวาเจอกับสตุตการ์ดด้วยก็ส่วนใหญ่จะแข่งตีสองนะครับเตะ17:45มีอยู่2คู่หนึ่งนั้นก็มีลิเวอร์พูลเตะเร็วหน่อย
5: นะคะทีนี้ไปดูเรื่องของดานี่กาบาคาวกันบ้างค่ะอดีตกัปตันของเรอัลมาดริดนะคะก็ย้ายไปร่วมทีมเคเทเฟ่แบบไม่มีค่าตัวนะคะสัญญาไปจนถึงมิถุนายนปีหน้า
4: 90% เลยนะ
5: โ
4: อ้สาเหตุหนึ่งที่การย้ายทีมมาล่าช้าก็เรื่องการลดค่า 400,000 ยูโรต่อปีนะครับแล้วก็มีสัญญาพิเศษว่าถ้าเล่นไปแล้วช่วงก็ต้องปล่อยตัวเขาออกจากทีมไป
5: ค่ะนะคะแต่ว่าก็ด้วยวัย34ปีด้วยนะคะ ก็เล่นกับเรอัลมาดริดมายาวนานถึง23ปีตั้งแต่เป็นอะคาเดมี่เมื่อปี2002นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายกับเรอัลมาดริดนะคะคว้าแชมป์27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก6สมัยด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวมีปัญหาการบาดเจ็บก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามในช่วงหลังๆและยิ่งช่วงเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยย้ายมาร่วมทีมด้วยนะคะ
4: ครับก็อยู่ในชุดแชมป์กับทีมชาติสเปนด้วยนะครับ
5: เ
4: นชั่นลีกปี2023แล้วก็แชมป์ยูโรปี2024นะ
5: ค่ะพอมีอาการบาดเจ็บหัวเข่ารุนแรงด้วยนะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงท้ายๆของการค้าแข่งแล้วนะคะก็เลยแบบลดค่าเหนื่อยลงมาก็ได้
4: ครับ
5: ค่ะ
4: โอ้จาก10ล้านยูโรต่อปีเหลือ400,000ยูโรต่อปี
5: ค่ะ
4: มีข่าวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับพร้อมเปิดเผยรายละเอียดการเจรจาของตัวเองกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อลบข้อครหาหลังถูกวิจารณ์ไม่ชอบมาพากล
5: ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของนายแอนดี้เบิร์นแฮมนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษแล้วก็หัวหน้าพรรคแรงงานบอกว่าเตรียมจะเปิดเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจาของตัวเองกับตัวแทนจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะหลังจากที่ฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเองนั้นแสดงความรู้สึกวิตกกังวลหากเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจขายสโมสรซึ่งอาจจะเป็นผลตัดสินคดีผิดกฎทางการเงินของพรีเมียร์ลีกมันร้ายแรงด้วยนะคะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่บอกว่าก็ได้ยื่นอุทธรณ์ไปตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมเพื่อหวังที่จะเปลี่ยนคำตัดสินนะคะ
4: ครับทางพรีเมียร์ลีกบอกว่าแมนซิตี้ใช้สัญญาทางการค้าปลอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะเพิ่มรายได้และลดต้นทุนลงมากกว่า900ล้านปอนด์นะครับทีมปฏิเสธการกระทำผิดมาโดยตลอดและกล่าวว่าความเห็นของคณะกรรมการมีข้อผิดพลาดสำคัญที่ชัดเจน
5: ค่ะก็เมื่อช่วงต้นเดือนนี้นะคะทางพรรคเสรีประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักรก็ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยแหละค่ะนายเบิร์นแฮมนะคะออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ได้มีการจัดขึ้นกับเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้หมายถึงข้อมูลการประชุมนะคะให้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนั่นเองค่ะ
4: ครับขณะที่ฟุตบอลไทยลีกนะครับเมื่อวานนี้มีเกมกลางสัปดาห์เป็นไทยลีก2 BYD ซิลไฟลีก2นะครับนี่เป็นเกมระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแพร่ยูไนเต็ดนะเมืองทองล่าสุดก็แพ้มาเมื่อวานนี้เล่นในบ้านนะครับก็เกมค่อนข้างสูสีนะครับช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาที45+1เนี่ยกลายเป็นทีมเยือนที่ขึ้นนำก่อนนะครับจากทางไคน่านูเนสเนี่ยบุกมานำก่อน 1-0แล้วก็ครึ่งหลังเมืองทองซึ่งเป็นเจ้าบ้านก็พยายามที่จะทำประตูตีเสมอแต่ก็ยิงคืนไม่ได้จบเกมก็เมืองทองแพ้คาบ้านไป
5: ใช่นะคะก็จากผลแพ้ในนัดนี้นะคะก็ส่งผลให้เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยมี7คะแนนเท่าเดิมส่วนม้าคนองศึกแพร่ยูไนเต็ดนะคะคว้า3คะแนนสำคัญตอนนี้ทำให้มี10คะแนนเต็มค่ะ
4: ครับตอนนี้แพร่ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วส่วนเมืองทองอยู่อันดับ12นะครับแล้วก็ผลอีก2คู่เมื่อวานนี้นะครับพลังการเปิดบ้านเฉือนโปริสเทโรไป 1-0 ได้ประตูชัยในช่วงทดเจ็บเลยจากจอห์นบัตโจนะครับทำให้พลังการชนะในบ้านเป็นเกมแรกตอนนี้อยู่อันดับ7มีอยู่9คะแนนส่วนโปลิเทโรอยู่อันดับ11นะครับมีอยู่7คะแนนอีกคู่หนึ่งยิงกันสนุกนะครับนครราชสีมาชนะเมืองเลยไป3-2นครราชสีมาอยู่อันดับ13มี6คะแนนนะครับแล้วก็เมืองเลยอยู่อันดับ8มีอยู่8คะแนนวันนี้ไทยลีก2มีเตะกันอีก3คู่นะครับมีหนองบัวเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดมีจันทบุรีเจอกับนครปฐมแล้วก็เกษตรศาสตร์เจอกับมหาสารคามนะครับก็เตะช่วงเวลา6 โมง 6 โมงครึ่งแล้วก็1ทุ่ม
5: นะคะนั่นก็คือผลของฟุตบอลไทยลีก2นะคะทีนี้ไปดูกันที่เทนนิสรายการใหญ่กันบ้างค่ะรายการที่เซี่ยงไฮ้เป็นระดับมาสเตอร์1,000นะคะปรากฏว่าอเลฮันโดดาวิโดวิชโฟกินัมนะคะก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ค่ะ
4: ครับนี่แข่งกันที่เซี่ยงไฮ้นะครับชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเลฮันโดดาวิโดวิชโฟกินัม

0: จากสเปนนะครับอายุ27ปีดีกรีมือวางอันดับ25ของรายการเจอกับฮูเบิร์ตฮูคัสอดีตมือ6ของโลกจากโปแลนด
1: ์ค่ะคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วทุกรายการ7ครั้งนะคะแล้วก็เป็นทางนักเทนนิสหนุ่มโปแลนด์ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ถึง6ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเกมนี้เริ่มเซตแรกเนี่ยฮูเบิร์ตฮูคัสนะคะทำผลงานได้อย่างร้อนแรงเสิร์ฟไปถึง 5S เลยแล้วก็เบรกเกมเสิร์ฟได้2ครั้งด้วยเอาชนะไปก่อน6ต่อ1นะคะจากนั้นในเซตที่2เป็นโฟกิน่าค่ะที่แก้เกมกลับมาเล่นลูกไทคอร์ดสลับขึ้นมาดักหน้าเน็ตทำแต้มเอาชนะไปได้บ้าง6ต่อ3นะคะก็เสมอกัน1ต่อ1เซตค่ะเซตตัดสินเป็นโฟกิน่าที่เล่นมั่นใจนะคะคราวนี้เสิร์ฟเอชคืนบ้างเสิร์ฟไปถึง 10S เลยกับอีก13วินเนอร์เอาชนะช่วงไทเบรกนะคะ7ต่อ6ไทเบรก6ต่อ8ก็ทำให้อเลเฮนโดดาบิโดวิชโฟกิน่านะคะเอาชนะไปได้2ต่อ1เซตเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเดี๋ยวจะไปพบกับอาตูเกอานักเทนนิสจากฝรั่งเศสต่อไปค่ะ
0: ครับส่วนคืนนี้ก็มีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็นอนดึกกันอีกแล้ว
1: ค่ะเมื่อคืนเขานอนดึกนะให้กลับไปพักผ่อนอ
0: ย่าใช้คำว่านอนดึกยังไม่ได้นอน
2: เป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบค
3: ุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพฉินหัวแพนด้ายักษ์ที่อุทยานวิทยาศาสตร์สี่สมบัติฉินหลิงในเมืองซีอันมณฑลซานซีของจีนค่ะมันมีอายุครบ6ปีแล้วนะคะและทางอุทยานก็ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้มันอย่างแสนอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
4: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นาทีถึง 9:15 นาทีช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นาทีช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นาทีถึง 18:30 นาทีและช่วงที่5เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นาทีถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโรคที่มากับน้ำท่วมค่ะคุณผู้ชมแน่นอนแหละค่ะเมื่อเกิดน้ำท่วมนะคะความเสียหายเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะในบ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินที่มันเสียหายไปเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีโรคที่เราต้องเฝ้าระวังค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคจากอาหารและน้ำนะคะโรคติดเชื้อจากน้ำที่มันสกปรกค่ะโรคทางเดินหายใจรวมไปจนถึงสัตว์มีพิษค่ะที่เขาหนีน้ำนะคะเข้ามาหลบตามบ้านเรือนนะคะสำหรับผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะคุณสุภกรจุฑาจันทร์ค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้ค่ะว่าแน่นอนแล้วเมื่อฝนตกน้ำท่วมไม่ใช่แค่บ้านเรือนเสียหายเนาะแน่นอนอ่ะงูตะขาบมาแล้วและที่สำคัญมีโรคติดต่อที่ตอนนี้ตามหน้าเพจจะเห็นเลยว่าพอน้ำท่วมนะคนลงไปในน้ำเขาจะไปคอมเมนต์กันแล้วระวังโรคฉี่หนูนะระวังนะอย่างเงี้ยอ่ะ บางคนอาจจะไม่เข้าใจค่ะว่าโรคฉี่หนูเนี่ยคืออะไรก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้คุณสุภกรค่ะช่วยอธิบายก่อนว่าทำไมช่วงที่เกิดน้ำท่วมค่ะจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
1: ครับคือขอบคุณครับคือเมืองจันทบุรีเราเนี่ยก็ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เรื่องน้ำที่ขังหรือน้ำท่วมไหลหลากหรือรอการระบายเนี่ยก็มันมาจากหลายแหล่งนะครับมาจากหลายทั้งในสวนภาคเกษตรเองน้ำจากครัวเรือนเองนะครับพอเกิดภัยเรื่องของทางน้ำเนี่ยน้ำจากแหล่งต่างๆเนี่ยก็จะไหลมารวมกันหรือไหลมารวมกันมันก็จะนำพาไอ้สิ่งปฏิกูลต่างๆไม่ว่าจะจากในครัวเรือนจากในโรงเรือนต่างๆก็เข้ามาสู่ครัวเรือนที่ถูกผลกระทบครับมันก็ทำให้เชื้อโรคต่างๆที่มากับน้ำเนี่ยก็มีทั้งทุกประเทศนะครับตั้งแต่สัตว์มีพิษด้วยทั้งสารเคมีด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งเชื้อโรคที่ปนอยู่ในน้ำครับ
0: เอาง่ายๆถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกนะคะเวลาเกิดน้ำท่วมเนาะเอาง่ายๆเราน้ำท่วมบนพื้นถนนถังขยะที่อยู่ข้างทางมันล้มแน่นอนแหละเชื้อโรคที่อยู่ตามพวกนั้นมันก็จะมาตามน้ำท่วมไปด้วยทีนี้ค่ะหลังเกิดน้ำท่วมประชาชนค่ะมีความเสี่ยงต่อโรคหรือปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะ
1: ครับคือเราแบ่งง่ายๆอย่างนี้ครับเป็นโรคติดต่อถ้ากรณีที่เป็นโรคติดต่อเนี่ยก็จะเป็นโรคที่ติดเชื้อจากแบคทีเรียก็เป็นจากที่ทางได้ถามคือเรื่องของจากสักขยะจากสิ่งปฏิกูลเนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียอาจจะมาเรื่องของโรคฉี่หนูนะครับโรคติดต่อทางเดินอาหารท้องเสียนะครับหรือตาแดงนะครับสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เนี่ยเมืองจันทร์เราก็จะพบบ่อยๆคือโรคไข้ดินหรือโรคเมดิออยครับ
0: อ
1: ันนี้คือกลุ่มในโรคติดต่อนะครับอาจจะมีถ้ามาผลกระทบจากน้ำเนี่ยหรือแบ่งเป็นโรคทางเดินหายใจด้วยก็เช่นไข้หวัดใหญ่นะครับและที่ห่วงไม่ได้คือไข้เลือดออกนะครับอันนี้คือกลุ่มโรคติดต่อนะครับส่วนที่เป็นโรคที่เกิดจากน้ำมาด้วยกันก็คือทางการบาดเจ็บนะครับอาจจะโดนไฟช็อตนะครับหรือพัดตกหกล้มนะครับประมาณนี้ครับ
0: ก็คือเวลาน้ำท่วมเนาะเราก็จะเห็นหน้าข่าวที่มีการสูญเสียไหลไปตามน้ำทีนี้ค่ะโรคไข้ฉี่หนูตอนนี้กำลังพูดถึงกันเลย เป็นโรคที่คนมักพูดถึงในช่วงน้ำท่วมโรคนี้ค่ะติดต่อมาสู่คนได้ยังไงคะ
1: ครับคือโรคนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ปนอยู่ในน้ำแล้วก็สัตว์ที่พาหะนำมาก็จะเป็นพวกหนูสุนัขบัวควายหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เป็นภาคเกษตรที่เมืองจันทร์เราเจออยู่บ่อยๆแต่ที่เรียกชื่อหนูก็ต้องเป็นจำเลยแรกนะครับก็มาจากฉี่ของหนูแหละครับที่นำเป็นเชื้อมาแล้วก็เพราะว่าหนูนี่อยู่ตามแหล่งสกปรกต่างๆครับก็พอเราเนี่ยประชาชนเนี่ยที่เป็นผู้ประสบภัยนะครับลงไปในน้ำแช่อยู่ในน้ำที่นานเกินสัก2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผิวหนังอาจจะมีการแช่น้ำมานานอาจจะเปื่อยนะครับหรือมีรอยถลอกจากการลงไปลุยน้ำเชื้อโรคเนี่ยก็จะชอนชัยเข้าไปในผิวหนังของเราที่แช่น้ำมานานที่จะอ่อนนุ่มเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วเราก็จะเจ็บป่วยได้ครับ
0: เรียกได้ว่าอันตรายมากๆเลยนะคะแน่นอนแหละค่ะพวกที่เป็นผู้ที่เขาเป็นอาสาไปช่วยน้ำท่วมเขาลงไปในน้ำเขามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ใช่ครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ต้องแช่น้ำอยู่นานๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราก็รวมทั้งอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายของด้วยกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับหนึ่งก็คือการป้องกันแล้วก็หนึ่งก็คือเขาต้องรู้จักในการป้องกันตนเองนะครับซึ่งเรามีทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็เวชภัณฑ์เรื่องยา นะครับและที่สำคัญคือวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องครับหลังจากที่ลุยน้ำแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลความสะอาดต่างๆนะครับ
0: ทีนี้ค่ะขอทราบเป็นตัวอาการเลยค่ะอาการที่ชี้ให้เห็นเด่นชัดเลยว่าอุ๊ยเนี่ยติดโรคชีหนูแล้ว
1: ครับอาการที่เป็นข้อสังเกตนะครับหนึ่งก็คือถ้ามีเรื่องมีไข้นะครับอาการคือถ้าเราสัมผัสเชื้อแล้วเนี่ยโดยประมาณเนี่ยไม่เกินภายในสัก1สัปดาห์นะครับหรือเราเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ2สัปดาห์หลังจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับบางทีก็จะมีไข้นะครับที่ง่ายๆก็คืออาจจะมีปวดตามน่องตามกล้ามเนื้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีตาแดงนะครับมีการตาแดงจนถ้าเกิดไม่ได้สงสัยเป็นฉี่หนูอาจจะทานยาแก้ปวดแล้วอาการจะรุนแรงถึงขนาดอาจจะเป็นตาเหลืองหรืออาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาอาจจะสูญเสียในภายหลังต่อมาได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่รวดเร็วครับทันเวลาครับ
0: ถึงแก่ชีวิตด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับถ้าโรคนี้เนี่ยเราเคยมีรายงานของจังหวัดจันทบุรีเหมือนกันนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแต่นานมาแล้วนะครับกรณีที่สงสัยจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือกลัวจะเป็นไข้เลือดออกเงี้ยครับแล้วก็ซื้อยาทานเองครับแต่สุดท้ายก็พบว่าเสียชีวิตด้วยโรคฉี่หนูครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้คุณสุภกรบอกนะคะว่าถ้าหากว่าลงไปลุยในน้ำมาเกินกว่า2ชั่วโมงอาจจะเสี่ยงเกิดโรคฉี่หนูได้และทีเนี้ยถ้าหากว่าหลังกลับจากมาขึ้นมาจากน้ำแล้วทำความสะอาดแล้วมีไข้ปวดน่องทีนี้บางท่านอย่างที่ฉันบอกเขาเป็นอาสาเขาไปช่วยเขาอาจจะปวดเมื่อยตามร่างกายเขาแยกไม่ออกว่ามันคือปวดน่องหรือว่ายังไงมีอาการอันไหนที่สามารถบ่งชี้ได้คะว่าโอ้ยติดฉี่หนูแน
1: ่ข้อสังเกตที่ส่วนใหญ่เราจะต้องให้ทางทีมได้ระมัดระวังก็คือถ้าเราไปออกช่วยเหลือในส่วนที่ต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแต่ที่ไม่เกี่ยวข้องครับถ้ามีอาการเจ็บปวดคือบางทีแค่ไปช่วยแจกของหรือเดินลุยน้ำต่างๆเนี่ยร่างกายที่ปวดคือต้องมีไข้ร่วมมีข้อสังเกตที่มีแล้วก็ปวดมากๆนะครับปวดแล้วทานยาไม่หายครับผมกินยาแล้วไม่ดีขึ้นอันนี้ก็ให้รีบสังเกตด้วยว่าอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคชีหนูได้ครับ
0: ก็แนะนำไปพบแพทย์
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็เข้าสู่การรักษาสำหรับการรักษาในโรคชีหนูขอทราบหน่อยค่ะว่าเขารักษากันยังไงคะ
1: ตอนนี้เรามียาปฏิชีวนะนะครับในการที่รับการรักษานะครับทันทีถ้าเกิดรักษาหายนะครับถ้าได้รับการได้พบแพทย์อย่างทันเวลานะครับเราก็มีเวชภัณฑ์ยาปฏิชีวนะให้กับคนไข้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์อย่างนี้นะครับเข้าข่ายที่แพทย์สงสัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาชื่อด็อกซิไซคลินนะครับที่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีโซเชียลลงกันเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็ทานล่วงหน้านะครับแต่ก็เดี๋ยวจะก็ขอแนะนำเบื้องต้นไปเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยทีมอาสาสมัครเราใช้ยาปฏิชีวนะตัวเนี้ยเกินความจำเป็นนิดนึงเพราะว่ายาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงนะครับก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยเวียนศีรษะบางทีไม่รู้ว่าเมาเรือที่ไปแยกไม่ออกหรือว่าเป็นพบผลข้างเคียงของยาอาจจะทำให้คนที่ไปช่วยอาจจะทำให้มีการเจ็บปวดได้ตอนนี้อาจจะต้องให้ดูของแพทย์นะครับให้คำแนะนำครับ
0: ไม่ว่าเป็นอะไรแนะนำไปพบแพทย์ดีกว่าอย่าเพิ่งไปหาทานเองก็คือ
1: ถูกต้องครับ
0: ให้เอ๊ะไว้ก่อนแหละว่าฉันอาจจะเป็นแต่ไปพบแพทย์ทันทีเลยนั่นเองทีนี้ค่ะหากต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
1: ครับถ้าแบ่งอย่างนี้ดีกว่าครับคือถ้าเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปช่วยนะครับแล้วจำเป็นจริงๆที่ต้องไปลุยน้ำเพราะว่าเราก็จะแนะนำว่าถ้าคนที่ไม่ควรไปลุยน้ำในช่วงน้ำท่วมแต่ถ้าเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็อยากให้มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับอันที่หนึ่งว่าแหล่งน้ำที่เราไปเนี่ยเป็นประเภทไหนนะครับเช่นถ้าเป็นน้ำไหลหลากน้ำท่วมที่มีความไหลแรงนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ที่เป็นเช่นรองเท้าบูท
0: นะครับรองเท้าบูท
1: ด้านหน้านะครับซึ่งหนึ่งก็คือป้องกันการบาดเจ็บพลัดตกหกล้มนะครับดูประดับของน้ำ อันที่สองก็คือถ้าระดับน้ำสูงเนี่ยก็จะมี
0: เป็นตัวนี
1: ้จะเพิ่มความสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับซึ่งพื้นเนี่ยก็จะมีความหนาเพื่อป้องกันสิ่งของมีคมนะครับ
0: อันนี้เหมาะกับลงไปในน้ำระดับไหนคะ
1: น่าจะประมาณไม่น่าจะเกิน1เมตรนะครับคือช่วยได้แต่ก็คือช่วยป้องกันไม่ให้เราไปสัมผัสด้วยน้ำโดยตรงนะครับ
0: ค่ะก็คืออันนี้น่าจะเลยเข่ามาประมาณนิดนึงเนาะ
1: ใช่ถึงโคนขานะครับ
0: แต่สำหรับรองเท้าบูทเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับน้ำที่อยู่ระหว่างน่องถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับคู่นี้ที่เคยเห็นกันทั่วไปนะคะรองเท้าบูทก็คือน้ำประมาณน่องก็คือใส่ได้ช่วยป้องกันโรคฉี่หนูได
1: ้ครับผม
0: ป้องกันการไปเหยียบตะปูหรือไม้ก็ตามแต
1: ่ใช่ครับอันช่วงนี้อาจจะเป็นในข้อพ่อของจันทบุรีช่วงนี้ก็จะเป็นน้ำเริ่มจะดีขึ้นคนเริ่มกลับไปทำความสะอาดบ้านอันนี้ก็แต่ตัวลุยน้ำ ขังนิดหน่อยอันนี้ต้องใช้นะครับอาจจะเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็ยังมีต้องบอกที่เรียนทางรายการว่าโรคไข้ดินยังมีอยู่นะครับนอกจากโรคชีหนูก็ยังมีโรคเมดิออยซึ่งก็อยู่ตามพื้นดินเฉะนะครับเพราะฉะนั้นการสวมอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นช่วยกันป้องกันโรคที่ดีครับ
0: แล้วสีส้มเนี่ยค่ะอันนี้จะเห็นอาสาพวกกู้ภัยเขาใช้อันนี้คืออะไรคะอันนี้เหมาะกับอะไรคะ
1: อันทีมอันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับจะคล้ายกับสีเหลืองเนี่ยนะครับสีส้มเราเนี่ยก็จะเป็นแบบยืดหยุ่นหน่อยเพราะว่าตัวนี้ก็จะใช้ในกรณีที่สวมทับกับรองเท้านะครับสวมเข้าไปเลยกับรองเท้านะครับกับรองเท้าที่ออกลุยนับก็อันนี้ก็จะมีการทางสาธารณสุขเราก็จะใช้ในออกไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับบุคลากรของสาธารณสุขนะครับที่ไปเยี่ยมบ้านไปให้ทีมไปช่วยเรื่องสุขภาพจิตก็ดีเรื่องของโรคที่มากับน้ำนะครับเรื่องให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวนะครับทีมที่ลงไปคืออันนี้ก็ให้เป็นเน้นกับบุคลากรที่ลงไปช่วยผู้ประสบภัยให้ในการป้องกันตัวนะครับแบบนี้ก็คืออาจจะเป็นทีมของภาคประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับหรือทีมที่ต้องลงไปเคลื่อนย้ายวัตถุที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังและหลังลงน้ำลดและต้องใช้ด้วย
0: น้อย
1: ใช้น้ำน้อยเลยไง
0: สีดำน้ำน้อยก็คือกะตามความสูงเอานะคะคุณผู้ชมสีส้มเนี่ยจะมาถึงต้นขา
1: ใช่ใช
0: ่ต้นขาคือมาสูงเยอะเลยก็คือใส่ไว้ดีกว่าไปเกิดโรคต่างๆอย่างที่คุณสุภกรบอกเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ไข้ชีหนูนะมีไข้ดินด้วยก
1: ็
0: คือทั้งสองโรคเนี่ยสามารถถึงแก่ชีวิตได้ทั้งสองเลยไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลาครับ
0: ทีนี้ค่ะการเดินลุยน้ำเป็นเวลานานมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะไม่ว่าจะเป็นประชาชนก็ตามแต่ที่เขาเข้าไปดูแลบ้านหรือว่าอาสาสมัครก็ตามค่ะจะเกิดโรคน้ำกัดเท้าหรือเชื้อราที่เท้าอันนี้มีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
1: คือโรคนี้เนี่ยก็เป็นโรคหนึ่งที่มากับน้ำนะครับแล้วก็อยากจะให้คำแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าไม่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทั้งกลุ่มเด็กเล็กนะครับคนสูงอายุนะครับหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าสัมผัสน้ำนานๆมีความชื้นนะครับไม่ได้เช็ดให้แห้งทันทีเนี่ยถ้าอยู่นานๆเนี่ยก็จะเกิดอาการเกิดโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางทีมบุคลากรเนี่ยก็มีการจ่ายยานะครับยาทานะครับในเรื่องของการรักษาโรคน้ำกัด

0: ่มเหมือนกันอันนี้มันเกิดได้ยังไงคะ
1: คือผมก็ว่าตอนนี้นะครับอันที่สองก็คือ เรื่องของน้ำเองที่อาจจะน้ำอาจไม่สะอาดนักนะครับมีการไอตัวการล้างภาชนะเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ได้สะอาดมากที่มากเท่าที่ควรเชื้อโรคที่มากับน้ำเนี่ยก็อาจจะมีการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่เราใช้เอามาล้างหรือภาชนะที่เราเก็บนะครับก็อาจจะมีการสัมผัสกับสัตว์ได้บ้างนะครับก็ตรงนี้ก็มีส่วนที่ทำให้เวลาเราประกอบอาหารนะครับมันก็จะทำให้เกิดอาการทางเดินอาหารทางน้ำได้หรือเรื่องอาหารเป็นพิษครับ
0: สำหรับการทำความสะอาดนะคะในเรื่องของภาชนะค่ะแค่น้ำเปล่าเพียงพอไหมคะ
1: คือ
0: แค่แบบฉีดแค่เขาไปฉีดเนี่ยพอน้ำมันลดละเข้าบ้านไปฉีดอย่างเงี้ย
1: คือจากที่เราลงไปพื้นที่ไปตรวจไปเยี่ยมตามผุมพักพิงนะครับคุณที่ตอนนี้ประชาชนก็จะเอาน้ำในบ่อคือเอามาล้างบ้านแล้วบางทีก็ล้างภาชนะด้วยนะครับเห็นว่ามันสะอาดคืออันนี้เราต้องมีการใส่คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อส่วนผสมของคลอรีนด้วยนะครับขอให้เป็นน้ำสะอาดจริงๆนะครับมันที่หนึ่งก็คือบางคนก็เห็นแค่ว่าน้ำใส
0: ใ
1: แล้วก็พออยู่ในบ่อก็เอามาล้างฉีดน้ำแล้วเอามาประกอบอาหารเนี่ยครับอาจจะซึ่งอาจจะไม่เพียงพอตรงนี้คือขอถ้าเกิดเป็นน้ำสะอาดหรืออาจจะไม่ต้องถึงกับถ้าเอามาดื่มเนี่ยอาจจะต้มก็ดีนะครับต้มให้เดือดแล้วก็นำมาบริโภคดื่มนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำใช้ขอให้เป็นน้ำสะอาดที่อาจจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐต่างๆครับดีกว่าครับ
0: ค่ะทีนี้มาสู่โรคตาแดงไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่มากับน้ำท่วมยังไงคะ
1: ถ้าเป็นไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกเนี่ยกรณีที่จะเกิดขึ้นก็คือกรณีที่เกิดจากน้ำขังนะครับคือถ้าน้ำในช่วงแรกเนี่ยน้ำไหลท่วมมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นก็คืออาจจะเป็นส่วนที่นำพาไข่ยุงต่างๆจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแต่เมื่อน้ำขังแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้ไข่ยุงเนี่ยได้เพาะขึ้นมาจะแต่ได้ฟักไข่ออกมาเป็นตัวยุงขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันก็คือภายใน3วันเนี่ยก็แต่คือก็ไข่ก็เป็นยุงแล้วก็มากัดซึ่งถ้าเกิดยุงที่มีไข่ยุงที่มีเชื้อเนี่ยก็จะนำพาไข้เลือดออกมาด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าในช่วงของน้ำลดนะครับน้ำลดแล้วเนี่ยโรคที่มาที่ต้องห่วงก็คือเรื่องของการที่แมลงกัดเรื่องยุงเนี่ยแหละครับเรื่องยุงที่เพราะคนที่ควรจะเห็นภาชนะลูกยุงก็ต้องหกทิ้งไม่ต้องเสียดายน้ำนะครับหรือ
0: ท
1: ิ้งไปเถอะนะครับแล้วส่วนเรื่องของตาแดงตาแดงเนี่ยการสัมผัสน้ำหรือการใช้น้ำที่ไม่สะอาดนะครับนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าคือถ้าเราใช้มาล้างหน้านะครับหรือมาชำระร่างกายต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นที่ทำให้เราเกิดการติดเชื้อในที่ตาได้นะครับมันก็เป็นส่วนที่ทำให้โรคนี้อาจจะเกิดระบาดในช่วงที่หลังน้ำลดครับ
0: ก็คือยุงมาจากไหนไม่รู้แหละแต่มาเกิดที่บ้านเราตรงที่เราน้ำท่วม3วันพอดีเกิดเป็นไข้เลือดออกได้นั่นเองค่ะนอกจากโรคภัยต่างๆแล้วค่ะอีกหนึ่งอันตรายเลยที่ไม่ควรมองข้ามก็คือสัตว์มีพิษแน่แหละงูตะขาบแมงป่องมีชนิดไหนไหมคะที่ประชาชนควรระวังเป็นพิเศษ
1: คือเรียกไม่ได้เนาะเรื่องของสัตว์มีพิษที่มากับน้ำครับเราก็อยากให้เตือนในกลุ่มวัยต่างๆดีกว่าครับผมมองว่าถ้าเรื่องของกรณีเฝ้าระวังเนี่ยเรื่องของสัตว์มีพิษเนี่ยเด็กเล็กนะครับถ้าบ้านมีเด็กเล็กแล้วอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยต้องให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดบ้านติดเตียงที่เพราะสัตว์ต่างๆเนี่ยก็มักจะหนีน้ำขึ้นมาด้วยเหมือนกันก็ให้ดูแลให้เป็นที่ปลอดภัยหมายถึงว่าดูสอดส่องว่าพื้นที่ที่ไม่อับทึบหรือครับหรือรีบทำความสะอาดในบริเวณที่เขาพักอาศัยหรืออยู่อาศัยตรงนั้นครับเพื่อป้องกันแล้วก็กรณีที่ถ้าเกิดสัมผัสจริงๆนะครับก็คนที่อยู่ในครอบครัวจะต้องตั้งสตินิดนึงนะครับว่าเหตุที่เกิดใช้สัตว์มีพิษอะไรยังไงเพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือขอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ป้องกันให้ถูกต้องครับ
0: ทีนี้ค่ะเขาเกิดน้ำท่วมอยู่บางทีเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปไม่ทันหากโดนแมงป่องหรือตะขาบกัดแล้วเนี่ยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเขาควรทำอย่างไรกันได้บ้างคะ
1: อ๋อครับดีเลยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนก็จะมีความเชื่อในการที่จะโปะพอกนะครับต่างๆสารพัดในเรื่องของอย่างที่คุยตอนต้นนะครับว่าเราต้องตั้งสติก่อนว่าถ้าเกิดโดนพวกสัตว์มีพิษกัดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงูพิษถ้างูพิษเนี่ยต้องสังเกตด้วยว่าเป็นงูรอยรูอะไรอย่างเงี้ยครับดูรอยดูให้ชัดเจนเราการปฐมพยาบาลกรณีสัตว์มีพิษเนี่ยหนึ่งต้องให้เห็นพยายามดูว่าเป็นสัตว์ประเภทอะไรนะครับอันที่สองก็คือถ้าเป็นมีพิษจริงๆเนี่ยให้

0: รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นล้างให้แผลให้สะอาดนะครับแล้วก็ปิดแผลแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลกรณีสัตว์มีพิษนะครับอันที่2ก็คือถ้าเป็นสัตว์ที่เช่นตะขาบแมงป่องเนี่ยถ้ามีพิษเนี่ยให้รีบล้างทำความสะอาดนะครับใส่น้ำยาใส่แผลยกเว้นก็มีข้อสังเกตก็คือถ้ามีอาการแพ้บางคนเนี่ยแพ้พิษพวกตะขาบแมงป่องอะไรพวกนี้ครับถ้ามีอาการบวมและแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยให้รีบไปพบแพทย์ไม่ต้องรอนะครับอันนี้ก็คือเพราะว่าเบื้องต้นอาจจะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเบื้องต้นอาจจะแนะนําว่าไม่ให้อะไรนะหายามาพอกมาปิดหรือตบแผลเพื่อให้ให้เลือดออกบีบคั้นให้เลือดออกเยอะๆนะครับไม่ควรแค่ล้างแผลด้วยน้ําสะอาดแล้วก็น้ําใส่ยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ปิดแผลครับผม
1: สุดท้ายนี้ค่ะให้คุณสุภกรค่ะได้ฝากถึงประชาชนค่ะที่กำลังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าหลังจากน้ำลดแล้วนะคะว่าอยากฝากอะไรเขาเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับคือในส่วนของสาธารณสุขนะครับเราก็ห่วงใยสุขภาพของประชาชนของชาวจังหวัดจันทบุรีครับเบื้องต้นเมื่อเกิดน้ำท่วมเนี่ยคือต้องปลอดภัยจากน้ำนะครับโดยที่การที่ว่าถ้าต้องลุยน้ำหรือต้องไปสัมผัสน้ำจริงๆเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีการป้องกันด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมอันที่สองคือหนังน้ำลดมีไข้มีอาการผิดปกติเนี่ยอยากให้รีบไปพบแพทย์หรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านนะครับว่าต้องดูแลยังไงไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยหรือสุขภาพจิตนะครับความเครียดหลังจากที่มีผลกระทบสุดท้าย เมื่อน้ำลดนะครับควรจะเก็บภาชนะเก็บบ้านนะครับเพื่อป้องกันอย่างที่คุยว่าขาดสัตว์มีพิษหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหลังน้ำลดได้เพราะฉะนั้นชาวจันทร์ควรจะระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจนะครับเรื่องของการป้องกันหลังน้ำลดด้วยนะครับเพื่อให้ปลอดโรคปลอดภัยจากน้ำครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณสุภกรบอกนะคะว่าเนี่ยตรงนี้ก็คืออุปกรณ์ป้องกันนะตอนนี้ถ้าน้ำลดแล้วก็คือใส่บูทสีดำอันนี้ทำความสะอาดจะดีที่สุดเพราะว่ายังมีโรคไข้ดินอยู่แล้วก็ภาชนะอุปกรณ์ที่จะนำมาทำอาหารนะคะก็คือแนะนำล้างให้สะอาดล้างให้เพียงพออย่าเพียงแค่ว่าฉีดเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณสุภกรจุฑาจันทร์ค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมครับ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
5: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยังแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
6: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรารับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ส่งมอบกำลังใจนำถุงยังชีพ400ชุดร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกเทศกาลกินเจจังหวัดลพบุรีคึกคักถนนสายบุญชูแนวคิดกินเจไม่จำเจอร่อยประหยัดเริ่มต้น30บาท CP Magicจับมือชมรมครูหุ่นยนต์ไทยเปิดโอกาสเยาวชนเรียนรู้เทคโนโลยีปั้นนวัตกรรุ่นเยาว์สู่เวทีระดับโลกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่มอบถุงทานน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NDT ภาคกลาง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางวันนี้พบกับดิฉันกวินทิพย์หอมเย็นค่ะ
0: ผมพิษณุสอนยางสูงนะครับวันนี้พบกันพุธที่14ตุลาคม2569ครับ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือทางเพจ Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพูดคุยทักทายกันเข้ามานะคะ
0: ครับหลายจังหวัดจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จขออภัยนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
1: เริ่มต้นที่จังหวัดนครปฐมจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ณศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดี
0: ที่ศาลากองอำนวยการและบริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์และการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์99รูปโดยมีพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารนำพระสงฆ์รับบิณฑบาตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ที่ศาลา60พรรษามหาราชอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมด้วยนายวุฒิพงษ์สุภัควนิชนางพันวิภาปิยมปุตระนายสิทธิวีวรรณพฤกษ์และนายทรัตเหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนหัวหน้าศูนย์ราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดี
0: ที่จังหวัดชัยนาทจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่อาคารวิมลคุณากรศาลากลางจังหวัดชัยนาทโดยมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทอัยการรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทตำรวจทหารส่วนราชการและประชาชนชาวชัยนาทร่วมพิธีภายในพิธีมีพระราชวชิรกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์89รูปรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: ที่จังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อย่างพร้อมเพรียงภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตทั้งนี้จังหวัดนนทบุรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
0: ที่อาคารศาลารักปฐุมศาลากลางจังหวัดปฐุมธานีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานนำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์จำนวน89รูปพร้อมทั้งประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ นางอภิญญา เอี่ยมอัมภารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสดุดีและประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมด้วยหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพระเมธีคุณาภรรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปสวดพระพุทธมนต์และออกรับบิณฑบาต
0: ที่ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีทางศาสนาโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เมื่อช่วงเช้าวันที่13ตุลาคม2569ณโรงยิมนีเซียมจังหวัดราชบุรีโดยมีนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนและประสบกรณิกรชาวจังหวัดราชบุรีทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีภายในพิธีประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยมีพระธรรมปัญญาภรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปถวายเป็นพระราชกุศล
0: ที่พื้นที่ศาลาวิสาหกิจชุมชนหมู่ที่5ตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอบ้านลาดจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานกำลังพลจากหน่วยทหารตำรวจสมาชิกอส.ผู้นำท้องที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รวม310คนเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานประธานในพิธีได้ถวายความเคารพ ปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นเหล่าจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดปลายี่สกจำนวน 30,000 ตัวและทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำตามโครงการคลองสวยน้ำใสเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
1: จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดหนองเสือเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เมื่อวันที่13ตุลาคม2569ที่บริเวณวัดหนองเสือตำบลหนองดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายอัธวุฒิพึงเนียมและนายสมาวิทย์สุพันไพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาภาคประชาชนและจิตอาสา904ร่วมกิจกรรมค่ะ

0: จังหวัดลพบุรีร่วมกับศูนย์การทหารปืนใหญ่จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ครบรอบปีที่10แห่งวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพลตรีอัมพรคงนวลผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลนำผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่กว่า80หน่วยงานสมาคมแม่บ้านทหารบกหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน89รูปพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้
1: จังหวัดสมุทรสาครประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ที่ลานสาครบุรีศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดเจษฎารามพระอารามหลวงพระราชวัชรสาครคณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าอาวาสวัดหลักศรีราชสโมสรนำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์
0: จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เมื่อวันที่13ตุลาคม2569เวลา 7:30 นที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีตำบลตะกุดอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีโดยมีนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางจิตินันท์ชวรินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีข้าราชการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เมื่อวันที่13ตุลาคม2569เวลา 7:30 ณหอประชุมอาชาสีหมอกศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลอัยการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและประสบกรณิกรชาวสุพรรณบุรีทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: ที่หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้แทนหน่วยงานศาลอัยการตำรวจทหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเข้าร่วมพิธีทางนี้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 4,741 โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติและประชาชนครับ
1: ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อกับรายการสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนไผ่เงียบเงินโอนผิดบัญชีใช้ก็ผิดโอนคืนก็เสี่ยงค่ะ

0: จู่ๆมีเงินแปลกปลอมโอนเข้าบัญชีเผลอใช้จะมีความผิดไหมแล้วถ้าโอนคืนเองจะอันตรายหรือเปล่าหาคำตอบและทางออกที่ปลอดภัยไปพร้อมกันใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ถ้ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเราโดยผิดพลาดเนี่ยเราจะเอาเงินเนี้ยไปใช้ได้ไหมนะครับสมมุติว่าเรามีบัญชีเงินฝากเราอยู่ 10,000 บาทแล้วก็มีโอนผิดพลาดเข้ามา 2,000 บาทเราสามารถที่จะใช้เงินจำนวน 10,000 บาทของเราได้จนหมดแต่เมื่อเราใช้ 10,000 บาทหมดแล้วเนี่ยเราไปนำเงิน 2,000 บาทที่เขาโอนมาผิดบัญชีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีความผิดนะฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดนะซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนนะปรับไม่เกิน 30,000 บาทแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่โอนเงินผิดเนี่ยอาจจะมีการโทรเข้ามาที่เราเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์เมื่อเขาโทรเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการเร่งรัดให้เรารีบโอนเงินคืนนะโทรบ่อยหรือบางครั้งก็อาจจะมีการขู่เราว่าถ้าเราไม่โอนเงินคืนเนี่ยเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเรานะครับในกรณีนี้นะครับแนะนำว่าห้ามโอนเงินคืนให้กับเขาโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับที่แกล้งโอนเงินเข้ามาที่บัญชีเราผิดพลาดแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงินกลับไปที่บัญชีอื่นนะเพื่อไปชำระค่ายาเสพติดบ้างนะหรือว่าสินค้าที่ผิดกฎหมายทางแก้นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนบัญชีเงินที่โอนผิดพลาดเข้ามาก็คือของธนาคารกสิกรวิธีการก็คือเราน่ะไปแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยให้เขากันเงินส่วนที่ผิดพลาดเนี่ยไว้เพื่อรอการรับคืนนะครับในขณะเดียวกันนะเราก็แจ้งคนที่โอนผิดพลาดว่าให้เขาเนี่ยไปติดต่อที่ธนาคารกสิกรนะเพื่อให้เขาติดต่อขอรับเงินคืนจากธนาคารกรุงไทยโดยตรงนะครับซึ่งจะเป็นการโอนเงินกับระหว่างธนาคารด้วยกันนะครับเพียงเท่านี้เราเองก็จะไม่ตกเป็นผู้ทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์แล้วก็ไม่ตกเป็นผู้มีส่วนกระทำความผิดเกี่ยวกับสั่งซื้อยาเสพติดหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายครับ

0: ค่ะขอบคุณทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็มาดูเมื่อวานเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่แถบกาญจนบุรีก็มีการแจ้งเตือนจากปภ.นะฮะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ของกาญจนบุรีแล้วก็คาดว่าจะยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลัน

0: น้ำท่วมขังรอการระบายน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามกาอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอพนมทวนอำเภอไซโยกอำเภอสังขละบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบ่อพลอยอำเภอเหลาขวัญอำเภอห้วยกระเจ้าและอำเภอหนองปรือนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะก็เป็นเซลบอร์ดแคสต์ที่ได้มีการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็กาญจนบุรีฝนยังคงตกอยู่ต่อเนื่องนะครับ
1: ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะก
0: ็
1: มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
0: ก็เราก็ยังคงเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีน้ำหลากจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
1: สัปดาห์ที่12 11 12
0: ครับผมก็ยังคงเตือนอยู่ก็ถ้ามีเซลบอร์ดแคสต์ก็ใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงก็ยกของขึ้นที่สูงด้วย
1: ค่ะช่วงนี้พาไปที่ราชบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่อำเภอปากท่อเร่งระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยหลังฝนตกอย่างหนักค่ะนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางสาวปิยฉัตรภัยชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุฝนตกอย่างหนักเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอเกิดน้ำท่วมขังและสร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนประกอบด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวานายอำเภอปากท่อและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยคณะได้เดินทางไปยังจุดสำคัญคือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะด้านการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานในพื้นที่เนื่องจากมีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลำคลองลำน้ำและสะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญค่ะเนื่องจากมักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะได้ทำการสำรวจแนวทางและผลักดันน้ำพร้อมตรวจสอบสภาพคลองและเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงเร่งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: มาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เขาย้อยสำรวจความเสียหายเยียวยาเร่งด่วนแล้วนะครับพร้อมกับมีการตั้งศูนย์พักพิงรองรับกลุ่มเปราะบางครับนายภคพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยหลังได้รับผลกระทบจากมวลน้ำหลากก้อนใหญ่จากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีร่วมกับฝนตกหนักนะครับส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนใน5หมู่บ้านก็คือหมู่ที่1 2 3 4และ6ซึ่งนับเป็นปริมาณน้ำมากที่สุดในรอบหลายปีโดยทางจังหวัดกำชับให้เร่งสำรวจและประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบราชการและสิทธิประกันภัยตามนโยบายนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันหลายภาคส่วนได้ระดมความช่วยเหลือเข้าพื้นที่ทั้งถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งข้าวกล่องน้ำดื่มและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากหน่วยงานรัฐเอกชนและสถาบันการเงิน นอกจากนี้นะครับจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิง33แห่งใน6อำเภอเสี่ยงภัยได้แก่เมืองเขาย้อยท่ายางแก่งกระจานบ้านลาดบ้านแหลมซึ่งรองรับประชาชนได้กว่า 13,900 คนพร้อมกับรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบาง 2,172 คนและผู้ป่วยติดเตียง924คนเพื่อวางระบบส่งไปยังโรงพยาบาลและศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยทันท่วงทีครับ
1: ไปที่ชัยนาทค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่มอบถุงทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางทิพวรรณอุดมทรัพย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทนางสิริพรเรืองวงศ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายอภิชาชัยยะพรละลิดาปลัดจังหวัดชัยนาทผู้แทนนายอำเภอสัพยานายมนตรีคุ้มเขตนายกเทศมนตรีตำบลโพนางนำออกคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ร่วมพิธีสำหรับตำบลโพนางดำออกมีพื้นที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่7รวมจำนวน 1,412 ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 3,304 คนและครัวเรือนอพยพจำนวน364ครัวเรือนโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้นำถุงทานน้ำใจสภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยมามอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทจำนวน 1,396 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนโดยจังหวัดชัยนาทและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกคนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมในอำเภอปากท่อมอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวบ้านหลังฝนถล่มหนักกับนางสาวปิยฉัตรไพชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่อำเภอปากท่อเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยหลังจากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังโดยก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เป็นผู้แทนในการรับมอบถุงยางชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์จากส่วนราชการต่างๆเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนจากแขวงทางหลวงราชบุรีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางบุญยิ่งนิติกาญจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2นายสามารถเตี้ยเนตรนายอำเภอปากท่อและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังพื้นที่หมู่ที่2ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อเพื่อนำถุงยางชีพไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยสถานการณ์ในพื้นที่พบว่าระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงและล้อมรอบตัวบ้านหลายหลังทำให้คณะทำงานต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการลำเลียงสิ่งของไปมอบให้ถึงมือประชาชนทางนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดราชบุรีได้มีการประสานร่วมกับทีมเรือตรวจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต11สุราษฎร์ธานีซึ่งได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ประจำเรือพร้อมกับเรือจำนวน2ลำเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับโดยเป็นการบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปากท่อกองทัพเจ้าหน้าที่ตำรวจมูลนิธิอาสาสมัครภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเทศกาลกินเจลพบุรีคึกคักค่ะถนนสายบุญชูแนวคิดกินเจไม่จำเจและที่สระบุรีค่ะ CP Magic จับมือชมรมครูหุ่นยนต์ไทยเปิดโอกาสเยาวชนเรียนรู้เทคโนโลยีพักสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ

เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับสนับข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจที่จังหวัดลพบุรีตอนนี้คึกคักเลยนะครับถนนสายบุญชูแนวคิดกินเจไม่จำเจอร่อยประหยัดเริ่มต้น30บาทครับบรรยากาศเทศกาลกินเจครั้งที่29ประจำปี2569ของจังหวัดลพบุรีปีนี้คึกคักนะครับตั้งแต่ช่วงวันล้างท้องมาแล้วโดยเฉพาะบริเวณถนนสายบุญศูนย์งอกงามด้านหลังสวนหนุมานวงเวียนศรีสุริโยไทยอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดกินเจแบบไม่จำเจโดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการเปิดงานร่วมกับส่วนราชการและผู้ประกอบการร้านค้าจุดเด่นสำคัญปีนี้ก็คือร้านค้าเครือข่ายศูนย์งอกงามและกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ได้วางแผนเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษมาตรฐาน GAP เอาไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรับมือกับภาวะผักราคาแพงจากอุทกภัยและตรึงราคาจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาถูกเพียง 30-50 บาทต่อเมนูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะครับภายในงานนั้นมีเมนูเจปรุงสุกพร้อมทานหลากหลายน่ารับประทานเลยนะครับอย่างเช่นต้มแซ่บเจกระเพาะปลาเจหมูสะเต๊ะเจคั่วกลิ้งเจข้าวขาหมูเจข้าวมันไก่เจพร้อมกับเปิดตัวเมนูไฮไลท์ใหม่ก็คือพล่าถั่วงอกเจนะครับดีกรีรางวัลการประกวดไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ของจังหวัดลพบุรีโดยปีนี้ก็พบว่ากลุ่มวัยทำงานกลุ่มวัยรุ่นและเด็กๆหันมารับประทานอาหารเจกันมากขึ้นทั้งซื้อกลับบ้านนั่งทานที่ร้านหรือรองรับการสแกนจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus โดยศูนย์จำหน่ายอาหารเจถนนสายบุญเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 19:00 นนะครับตลอดช่วงเทศกาลถือศีลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569รวมระยะเวลา9วันครับ
0: ค่ะ CP Magic จับมือชมรมครูหุ่นยนต์ไทยเปิดโอกาสเยาวชนเรียนรู้เทคโนโลยีปันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่เวทีระดับโลกค่ะทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยบริษัท CP Magic จำกัดได้ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทยจัดกิจกรรม CP Magic Robotic Academy เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2569 ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเปรียบเสมือนพื้นที่เรียนรู้เปิดกว้างมีเยาวชนและคณะครูเข้าร่วมกว่า150คนจาก11โรงเรียนโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การฝึกควบคุมหุ่นยนต์ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมสั่งการเพื่อแก้

0: ไขโจทย์ความท้าทายต่างๆนอกจากเนื้อหาทางเทคโนโลยีเยาวชนยังได้ฝึกฝนทักษะชีวิตที่สำคัญทั้งการคิดวิเคราะห์การออกแบบการวางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยมีทีมวิศวกรอาสาจาก CP เมจิค่ะเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้และดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ครูนำแนวทางไปต่อยอดในการสอนในห้องเรียนและช่วยให้นักเรียนสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองโดยในพิธีเปิดกิจกรรมค่ะตัวแทนผู้บริหารคุณชาลินีภูลาภมงคลและคุณอัชชลาพัทรประสิทธิ์ร่วมให้กำลังใจแก่ครูและเยาวชนพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆกล้าคิดกล้าทำและเติบโตอย่างมั่นใจเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะ CP เมจิมอบทุนสนับสนุนการอบรมพร้อมจัดหาหุ่นยนต์และชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับการแข่งขันมูลค่ารวมกว่า 330,000 บาทเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนช่วยเปิดประตูแห่งโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กไทยมีศักยภาพทัดเทียมระดับสากลสำหรับโครงการ CP เมจิโรบอติกอะคาเดมี่นับเป็นอีกก้าวหนึ่งสำคัญค่ะในการร่วมพัฒนาการศึกษาไทยโดยเน้นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ปัญญาให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมในอนาคตค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพบปะพูดคุยตอบข้อสงสัยของเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พร้อมเรียนรู้วิถีเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับนายชวนินทร์วงศ์สถิตเจริญการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสุทธิการวงศ์สถิตเจริญการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนราชการพบปะคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่ออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะเยาวชนพร้อมตอบคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่อำเภอและเยาวชนทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้เยาวชนยังได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมเชิงเกษตรอาทิการดำนาในแปลงสาธิตการสานปลาตะเพียนการถักเปลพร้อมกับรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งนายบุญญาศรีสมานอิหม่ามประจำมัสยิดอาลียิดดารอยได้ร่วมพบปะพูดคุยกับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนต่างศาสนากับ
0: ที่จังหวัดนครปฐมค่ะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำหนกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผลวัดต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำหนกลางนำโดยพระเทพปริยัสโสพลคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขหนกลางพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลวัดต้นแบบที่วัดไผ่สามตำลึงอำเภอไสงามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยมีนายณรงค์วิทย์ภพพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนายอำเภอบางเลนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวตำบลไสงามรวมให้การต้อนรับโดยนางสาวทัศลินฤทธิโชติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมกล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของวัดไผ่สามตำลึงซึ่งเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิยานสำหรับผลการขับเคลื่อนโครงการวัดไผ่สามตำลึงได้ดำเนินงานครอบคลุมทั้ง5หมวดอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วม

0: มหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ร่วมรายงานสถานการณ์น้ำนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังโดยสถานการณ์ณปัจจุบันหลายพื้นที่น้ำได้ลดลงแล้วนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักเหลือเพียงที่บริเวณถนนพัฒนาการยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆโดยเฉพาะช่วงโค้งแก้มลิงยังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านนั้นต้องใช้ความระมัดระวังภายหลังเสร็จสิ้นประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่บริเวณโครงการแก้มลิงและสวนสาธารณะบริเวณทางรถไฟถนนพัฒนาการจากนั้นเดินทางไปยังบริเวณชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมรับมอบถุงยางชีพและเดินทางไปยังชุมชนบ้านหนองขาวเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวอำเภอท่าม่วงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยางชีพนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำเรื่องของมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนภายหลังเกิดภัยพิบัติโดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรับแจ้งข้อมูลความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและจ่ายเงินเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดโดยรัฐบาลได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยกรณีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนครัวเรือนละ 10,000 บาทและรับเงินเยียวยาไม่เกิน 90,000 บาทครับ
1: เรามีเรื่องของน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าไม่มีท่อระบายน้ำนะครับไปสู่ในแม่น้ำนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมได้เร่งรัดทางโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้ทำการออกแบบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการรวบรวมน้ำนะครับในเขตพื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็นำท่อเป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมพร้อมกับการระบายน้ำนะก็คือลงมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนนะครับในห่วงเวลาหลังจากที่1ตุลาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุอุทกภัยนะครับจะได้เข้าสิทธิ์ในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยนะครับตรงนี้เนี่ยได้มีการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้ทำความเข้าใจนะครับรวมถึงการที่จะกรอกเอกสารข้อมูลการเคลมประกันนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับหลังคาเรือนละ 10,000 บาทครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับไม่เกิน15วันนะครับอย่างกรณีเชียงใหม่เนี่ยนะครับกรณีของเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็2วันได้เลย
2: ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามที่ปทุมธานีค่ะผม.สร้างสุขลงพื้นที่ส่งมอบกำลังใจนำถุงยางชีพ400ชุดมอบให้กับประชาชนค่ะและที่ลพบุรีค่ะเตรียมจัดงานตักบาตรเทโววัดดงน้อยพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ Save Broadcast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด
2: ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะช่วงนี้พาไปที่ปทุมธานีค่ะพม.สร้างสุขลงพื้นที่ส่งมอบกำลังใจนำถุงยังชีพ400ชุดรวมเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกค่ะนายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมด้วยนายวัชรากรเลิศด้วยลาภเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพม.สร้างสุขแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมณวัดปทุมทองและวัดถั่วทองตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางดุสิตาชาวเลิศพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีนายสุภชัยนกขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2ปทุมธานีนายสมชายนิ่มเชียงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพม.ปลัดอำเภออพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวน400ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกค่ะมีพื้นที่ติดริมน้ำเจ้าพระยาประชากรรวมกว่า 2,000 ครัวเรือนโดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม388ครัวเรือนการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพม.สร้างสุขถึงในพื้นที่เน้นย้ำเป้าหมายในการช่วยเหลือดูแลและส่งมอบสิทธิสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้มีรายได้น้อยให้ได้เข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ค่ะกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.โทร1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เทศบาลตำบลกกโกดแถลงข่าวเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยาสน์ครับที่เทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีได้แถลงข่าวโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569โดยเตรียมจัดงานนุ่งจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยาสน์โดยมีนายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเป็นประธานพร้อมด้วยนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถานศึกษาเข้าร่วมแถลงข่าวนะครับโดยในงานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ที่วัดดงน้อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งกิจกรรมสำคัญจะจัดขึ้นในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์39รูปโดยมีพระครูจันทะสิริธรหรือหลวงพ่อสารันเจ้าอาวาสวัดดงน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีไทยวิถีพุทธในช่วงเทศกาลวันออกพรรษานอกจากนี้ภายในงานยังมีขบวนแห่เทวดาและนางฟ้าเพื่อบูชาพระพุทธไสยาสน์ขนาดความยาว45เมตรกว้าง4เมตรและสูง16เมตรพร้อมขบวนนางรำสีกกโกมีการแสดงดนตรีมโหรีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์นะครับตลาดวัฒนธรรมกกโกให้ประชาชนได้ร่วม

0: ชมและเลือกซื้อสินค้าในท้องถิ่นครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันกวินทิพย์ผอมเย็นและคุณพิษณุสองยางสูงพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางสถานที่ในการเลี้ยงปูค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาชมการเลี้ยงปูไข่ที่แม่กลองสมุทรสงครามค่ะที่นี่นะคะเขามีการยกปูทะเลขึ้นมาเลี้ยงให้เห็นกันจะเลยค่ะที่สำคัญเป็นการต่อยอดนะคะทำให้ไข่เขาเนี่ยแน่นๆเลยในตัวจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ที่จะแนะนำเรื่องราวของปูให้เราได้ฟังแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณพี่แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ชื่อนพดลนะฮะเขียบเจริญเป็นเกษตรกรอยู่ที่กำมลคงโคนกำมลสงครามนะทำมาที่เกษตรกรเลี้ยงกุ้งหอยแครงปูทะเล
0: เป็นเกษตรกรอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าคร่ำวอดในเรื่องของการเลี้ยงของทะเล
1: ทะเล
0: แต่เริ่มมาตั้งแต่แรกคือกุ้ง
1: เลี้ยงกุ้งก่อน
0: กุ้งอะไรคะที่เลี้ยง
1: กุ้งขาว
0: กุ้งขาว
1: แล้วก็มากุ้งกุลาดำ
0: ค่ะ
1: พอกุ้งกุลาดำไม่บูมก็มาเลี้ยงหอยแครง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มาเลี้ยงให้กุ้งขาวธรรมชาติด้วย
0: ฮะ
1: ที่ร้อยกว่าไร
0: ่โอ้เยอะมาก
1: แต่ว่าช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องปลาหมอข้างดำมันไม่ไล่กินกุ้งหมด
0: แล้วก็เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาหมอข้างดำซะ
1: ไม่ได้แล้วก็มาหันแล้วก็มาเลี้ยงปูทะเลเสริม
0: ค
1: ่ะครับเป็นปูทะเลเสริมด้วย
0: ค่ะในส่วนนี้เขาเรียกว่ากระบวนการเลี้ยงมันคล้ายกันไหมหรือไม่คล้าย
1: คือเราเป็นพัฒนาจากปูที่เลี้ยงธรรมชาติเนี่ยเอามาเลี้ยงให้มันไข่แน่น
0: เพราะ
1: เลี้ยงตามธรรมชาติเนี่ยที่มันกว้างที่ร้อยกว่าไร่เนี่ย
0: ค่ะ
1: เราจะมาควบคุมไม่ได
0: ้
1: จับไม่ได้
0: ใช่เนาะพอเวลามันร้อยกว่าไร่เวลาเราเลี้ยงไปจะไปจับเขามันก
1: ็มันลำบาก
0: คงจะหายากน่าดูเลย
1: มันต้องใช้รอบไปดัก
0: ม
1: ันคุมกำหนวไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เราก็เลยมาเลี้ยงในใส่กล่องเลี้ยงในแพ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็รู้กำหนวแล้วก็ดูแลครบถึงป่ะ
0: พี่คะไหนขอดูนิดนึงว่าคือพื้นที่ในการเลี้ยงเขาจะต้องเป็นแบบไหนจากที่แบบว่ามันจะต้องไปอยู่ในแหล่งน้ำแบบเยอะๆอย่างเงี้ย
1: เรามาใส่กล่อง
0: ใส่กล่องเขาเรียกเป็นการเลี้ยงแบบอะไรคะ
1: เลี้ยงแบบในแพนี่แหละเลี้ยงในแพ
0: เป็นแพแต่ว่าเป็นคือในกล่องนี่คือมีปู
1: แล้ว
0: เขาจะหนีบมือหนูไหมอ่ะ
1: ดึงมันเลย
0: ชึบ
1: นี่เทไปเลย
0: แล้วทำไงต่ออ๋อนี่เขาอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี
0: ้อุ้ยมี
1: ปลาด้วยปลาหมอข้างดำไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: รูปมัน
0: ไม่บอกหนูได้จัดการซะ
1: นี
0: ่นี่คือปูที่เราได้จากชาวประมงถูกต้องไหมคะก็คือเป็นปูทะเลตามธรรมชาตินี่แหละจากชาวบ้านเลยเราก็ซื้อเขามาเพื่อที่จะมาเลี้ยงต่อ
1: มาขนต่อ
0: ขนต่อนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเขาเรียกว่าไงอะไซส์

0: ือว่าอายุเขาประมาณเท่าไหร่พอจะทราบ
1: ประมาณ20กว่าวัน
0: 20กว่าวัน
1: กระดองมันก็อุ้มมันก็เริ่มไข่เริ่มใช้ได้แล้ว
0: ดูจากตัวกระดอง
1: กระดองเริ่มใช้ได้แล้ว
0: ก็คือเวลาเรารับซื้อก็คือรับซื้อจากพี่น้องชาวประมงเลยก็คือซื้อไซส์ที่ได้เลย
1: ที่ได้เลยเพราะว่ามันไข่ไข่อ่อนไข่น้อยเขาก็ขายได้ราคาถูก
0: เรารับชาวประมงปกติเวลาเขา
1: เขาไปจับกลางทะเล
0: เขาไปจับมาเขาก็จะได้แบบคละไซส์กัน
1: ประมงไทยฝั่งอ่ะมันก็อยู่เขาชายทะเล
0: ค่ะ
1: เขาให้ต้นไม้อะไรเงี้ยไม้ก็แหมไข่ทะเล
0: ค่ะ
1: เขาจับมาลงมาขากำแพง
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็เอาปูไข่ไปขายปูไข่แม่นึงก็ขายเป็นปูบุฟเฟ่
0: ปูบุฟเฟ่คือปูที่อยู่ตามร้าน
1: ร้านอาหาร
0: ร้านหมูกระทะทั่วไปที่แบบว่ามันมีบุฟเฟ่อาหารทะเลก็จะมีปูแต่ว่า
1: ไข่ไม่แน่น
0: ไข่จะไม่แน่นก็คือจะอีก
1: ราคามันถูก
0: อีกเกรดหนึ่ง
1: อีกเกรดหนึ่งแล้วก็รับมาซื้อมาแล้วมาขุนให้มันไข่แน่น
0: ค่ะวิธีการขุนเราต้องเลี้ยงเขาด้วยอะไรคะ
1: ปลาเนี่ย
0: ปลานี่คุณผู้ชมยังมีเศษปลาอยู่นี่คือเขากินอยู่กินเหลืออยู
1: ่กินเหลืออยู่ให้ปลาสด
0: ปลาสดแล้วก็ขุนไปอีกประมาณสักเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ20 วัน 30 วัน
0: 20 ถึง 30 วันนะคะก็จะนี่เห็นไหมคะยังมีตัว
1: ปลา
0: เศษปลาที่อยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะใส่นำเขามาใส่กล่อง
1: ใส่กล่อง
0: แบบนี้เลยหนูถามนิดนึงเวลาที่เราไปรับปูจากชาวประมงมาเนี่ยเขาก็อยู่จากน้ำทะเลโดยปกติแล้วเราก็มาใส่กล่องแบบนี้แล้วพอเรามาเลี้ยงในน้ำแบบนี
1: ้มัน
0: ม
1: ี
0: ผลไหม
1: น้ำเค็มเหมือนกัน
0: น้ำเค็มเหมือนกัน
1: น้ำเล็ดน้ำเดียวกัน
0: น้ำเดียวกัน
1: เพราะมันมาจากทะเลเหมือนกัน
0: ค่ะก็คือเป็นระบบน้ำที่หมุนเวียนจากตัวของ
1: ทะเล
0: เหมือนกันแล้วในส่วนของตัวสถานที่ในการเลี้ยงล่ะคะ
1: อันนี้อยู่ใน
0: เดี๋ยวเราดูอ่ะวิธีการก็คือจะเป็นพ่อใช่ไหมเรียกอะไรนะ
1: ท่อ PVC
0: เป็นแพที่ต่อเป็น
1: แพท่อ PVC มาประกอบเป็นล็อก
0: เดี๋ยวเราจะดึงให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวนะขออนุญาตนี่นะคะเขาก็จะมีเป็นแบบว่าว
1: ิ
0: ธีการเชือกภูมิปัญญาเห็นนะของคนเลี้ยงปูเขาจะลากออกมาแล้วก็เขาก็จะเก็บเกี่ยวให้อาหารได้อันนี้ถือว่าเลี้ยงเยอะหรือน้อยคะ
1: น้อยเพราะว่าขึ้นเอาเก็บไปขายมาแล้วส่งไปขายมาแล้วแล้วเดี๋ยวก็สั่งปูมาลงใหม
0: ่ก็คือจะมีปูจากชาวประมง
1: มาเอามาลงใหม
0: ่มาเลี้ยงต่อคือปกติแล้วเลี้ยงแค่นี้หรือว่าเลี้ยงที่อื่นด้วย
1: เต็มพื้นที่เลย
0: เต็มพื้นที่
1: เลย
0: อันนี้คือเลี้ยงบนแพ
1: บนแพ
0: แต่พี่นพดลมีการเลี้ยงแบบอื่นด้วย
1: เลี้ยงคอนโด
0: คอนโดคืออะไรอ่ะ
1: คอนโดคือในเรากำกับเป็นคอนโดเป็น2ชั้นน่ะ
0: เขาก็จะโตเหมือนกัน
1: โตเหมือนกัน
0: อันไหนดีกว่ากัน
1: ดีทั้ง2อย่าง
0: ไปดูดีกว่าคอนโดปูเป็นยังไงเผื่อจะพาไปดูพาจะไปเลี้ยงที่บ้านบ้างได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวหนูแย่งอาชีพพี่นะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูปูคอนโดกันค่ะค่ะเดี๋ยวเข้ามาด้านในนะคะจะพาไปดูปูคอนโดนี่ใช่ไหมคะพี่นพดล
1: คอนโดสองชั้น
0: อ๋อเนี่ยเหรอ
1: ชั้นล่างกับชั้นบน
0: อ๋อนี่คือคอนโด
1: เรียกคอนโดเพราะว่ามีสองชั้น
0: ค่ะนี่คือปูที่เราจะนํามาเลี้ยงต่อถูกต้องไหมคะแต่ว่าพอมันปล่อยแบบนี้
1: ชั้นบนนี่ชั้นล่าง
0: อ๋อคอนโดชั้นบนกับชั้นล่างมีสองชั้นแสดงว่าคือชั้นล่างก็ใช้ได้
1: ใช้ได้เลี้ยงได้ได้ด้วย
0: อันนี้มันมีแนวคิดยังไงอ่ะมันเกิดมาจากอะไร
1: ก็เกิด
0: แ
1: บบว่า
0: เขาตีกันเขากัดกันเขาทะเลาะกันแล้ว
1: ก็คือปล่อยให้มันอิสระเราแม่ก็บังคับอยู่ในกล่อง
0: ค
1: ่ะให้ก็ปล่อยอิสระเลย
0: จากเมื่อสักครู่ที่เราไปดูตรงนู้นมาก็คือแยกเป็น
1: กล่องตัวใครกล่องใครกล่องนั้น
0: กล่องใครตัวมันเหมือนมีบ้านเขาแยกต่างหากแต่พอมาปล่อยแบบนี้อย่างเมื่อสักครู่คือเห็นได้ชัดเลยว่าเขา
1: อยู่ในกล่องบางทีมันเครียดก็เลยปล่อยก็เดินอิสระกัน
0: ก็คือจะปล่อยไว้แบบนี
1: ้ใช
0: ่เดือนเหมือนก
1: ัน แล้วก็ให้อาหาร
0: ก็คือมีแสดงว่าตอนนี้มีทั้งหมด
1: 3วิธี
0: 3วิธีก็คืออยู่ที่แพเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปดู
1: ใส่กล่อง
0: ใส่กล่องไว้
1: ที่แพ
0: อยู่ในแพเลยอยู่ในชาวบ้านเลยกับแบบนี้
1: เ
0: ป็นคอนโด2ชั้น
1: ม
0: ีน้ําหล่อให้หมุนเวียนนะคะแล้วก็ปล่อยเขาอิสระแล้วก็อีก1แบบเดี๋ยวค่อยพาไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดู
0: นะคะทีนี้ในส่วนของการทําตรงเนี้ยตัวคอนโดเนี่ย มันมีอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นแนวคิดยังไงบ้างคะ
1: เป็นแนวคิดที่ว่าเราต้องการจะทำไงก็ได้ให้เราคงทนปูได
0: ้
1: การกระลาดสำคัญการกระลาดคือว่าเราบังคับเอาปูที่มันเวลากระลาดราคาแพงเรามาขายได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่าราคาถูกแล้วก็เลี้ยงไว
0: ้ก็คือยิ่งเลี้ยงนานยิ่งดีถูกไหมคะ
1: ไม่ใช่คือหมายถึงว่าเราบังคับมาคุมได้คุมจำนวนปูได้คุณไปเรียนมาปูได
0: ้
1: ถ้าเราเลี้ยงในที่กว้างๆเนี่ยในบ่อกุ้งเนี่ยเวลาเราจับปูมากๆเนี่ยจับไม่ค่อยได้
0: ค่ะ
1: คือในอยู่ทะเลเนี่ยมันก็มีทั้งเพื่อนทั้งบนไง
0: ค่ะก็จะมีช่วงของ
1: น้ำเกิดมันก็ช่วงคือน้ำเกิดน้ำเยอะน้ำตายกับน้ำน้อยถ้าเราเลี้ยงในบ่อเนี่ยน้ำตายเนี่ยเราจับไม่ได้เพราะปูมันจะฝังตัวเลยมันจะนิ่งในบ่อธรรมชาติกันนะ
0: เขาก็จะนิ่งเลยในบ่อเราก็ไม่สามารถที่จะจับมาได้เพราะว่าด้วยปริมาณน้ำมันก็เยอะแล้วด้วยเนาะพอเรามาเลี้ยงแบบนี้คือเราเห็นเลยว่าเขามีกี่ตัวแล้วก็คือจับได้เลย
1: ไข่ไม่ไข่จับได้เลย
0: ดูได้เลยว่าสามารถที่จะจำหน่ายได้เลยแต่เวลาให้อาหารแบบนี้อย่างเมื่อสักครู่อ่ะเขาอยู่ในแพเขาอยู่ในบ้านของเขาให้อาหารตัวต่อตัวเขาได้กินแน่นอนแต่แบบนี้เราให้อาหารยังไงอะคะ
1: เขาก็เอามาวางไว้เนี่ยเขาก็ได้กินมากินเอง
0: ก็คือแล้วแต่บุฟเฟ่
1: บุฟเฟ่ยังมากินเอง
0: อันนี้ก็เลี้ยงเหมือนกันใช่ไหมคะประมาณ1เดือน
1: ประมาณเดือน
0: ระบบน้ำที่เห็นก็คือต้องเวียนตลอด24ชั่วโมง
1: เว
0: ีย
1: นตลอดแล้วก็ให้เอาที่เย็นด้วย
0: อ๋อเขาต้องมีเอาที่ด้วยเหรอคุณผู้ชมอันนี้เราดูที่เขาอิสระเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเพิ่งจะได้มาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ปล่อยเขา
1: เพิ่งรับมาเอง
0: เพิ่งรับมาเองนะคะก็คือเวลารับก็คือรับไซส์นี้เลยไซส์ที่แบบว่าไซส์ใหญ่เลยเพื่อที่จะขุนต่ออีกเดือนนึงแล้วก็จำหน่าย
1: จำหน่ายได้เลย
0: นะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าด้านหลังเรามีบ้านอีกแล้วบ
1: ้
0: านน
1: ี
0: ้ที่นี่คอนโดเยอะแสดงว่าปล่อยขายแล้วปล่อยเช่าเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
1: พอเราเก็บขายก็นำเข้ามาเองเวลาซื้อปูเข้าเนี่ยมันก็ซื้อช่วงน้ำเกิด
0: ค่ะ
1: น้ำเกิดได้น้ำตายไม่มีปู
0: ค่ะก็คือซื้อไว้ก่อนนี่ตรงนี้ใช่ไหมคะพี่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนแพ
1: เป็นแพ
0: กัน
1: แต่ว่าเรามาไว้ในนี้ในบ่อ
0: มันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมคะ
1: ง่ายขึ้น
0: ขออนุญาตมาทางด้านนี้คือจำลองเขาเรียกอะไรจ๊ะยกแพมาไว้บนคอน
1: โด
0: ก็จะง่ายขึ้นนะคะ
1: ยกทะเลมาไว้ที่นี
0: ่ยกทะเลมาไว้บนบกนี่คุณผู้ชมแล้วนี่ค่ะเขาก็จะมีการกินอาหารอยู่ในนี้ปลาที่เขากินเป็นปลาอะไรอะคะ
1: ปลากิมสัวปลาหางข้างเหลือง
0: ปลาอะไรนะคะ
1: เขาเรียกปลาข้างเหลือง
0: ปลาข้างเหลืองเป็นปลาทะเลเหรอ
1: ปลาทะเล
0: แล้วเราเอามาจากไหนอะ
1: ไปรับซื้อที่ลำบองชายฝั่งทีนึงเขาใช้เรือลอย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่แม็กซี่ปากมาบเนี่ย
0: ค่ะก็คือเท่ากับต้องซื้อปลาซ
1: ื
0: ้ออันดับแรกซื้อปูก่อนเลยจากชาวประมงเสร็จก็ซื้ออุปกรณ์แล้วก็ซื้อปลามาให้เขาทานอีกทีนึงเป็นปลาอื่นได้ไหมคะ
1: ได้แต่ว่ากระปลาสดกระปลาไม่สดเขาไม่กิน
0: หรอ
1: กระปลาสดเลย
0: เธอกินดีกว่าเราอีกนะเธอ
1: กินดีกว่ากระปลาสดเลย
0: แล้วเวลาให้อาหารเขาอะค่ะเราให้เยอะไหมอะคะ
1: ให้ในเกียร์เนี่ย
0: ให้ในนี้เลย
1: ชิ้นหนึ่ง
0: ชิ้นหนึ่งช
1: ิ้
0: นหนึ่งนี่คือว่าเราเอามาหั่นก่อน
1: เอามาหั่นก่อนตัวหนึ่งหั่นเป็นสามตัวหั่นสามท่อน
0: สามท่อนแล้วก็ให้เขาชิ้นหนึ่งว
1: ัน
0: ละกี่รอบอะคะ
1: รอบเดียว
0: รอบเดียว
1: รอบเย็น
0: ทานรอบเดียวรอบเย็น
1: โอ้เขาก็หากินกลางคืนกลางคืนเขาก็หาจับอาหารกิน
0: ค่ะเขาก็จะอยู่ในบ้านเขาเล็กๆแบบนี้ทีนี้พอเวลามันมาอยู่ในเนี้ยค่ะระบบน้ำอะมันไม่ได้เหมือนกับที่มันอยู่ในแพใน
1: มันก็มีน้ำเสียแล้วก็ต้องคุมแอมโมเนียในไตคุมไม่หมดเลยออกซิเจนในน้ำแอมโมเนียในไตแล้วก็พวกไอ้พิฆาตพิเฮตวัดหมดเลยแล้วก็เราถ่ายน้ำมีที่ระบายน้ำออกต้องเปลี่ยนน้ำตลอด
0: ถ้าวัดระหว่างการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยแครงกับเลี้ยงปูอันไหนเลี้ยงยากสุด
1: เลี้ยงปูยากสุด
0: แต่ก็ทำอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงเขามีที่ที่แบบว่าให้ปูอยู่ด้วยนะเป็นแบบลักษณะเหมือนหลังคาบ้านเล็กๆเดี๋ยวไปดูหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
2: อ
0: เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะ

0: างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้จะพาไปดูเป็นหลังคาเอที่นี่เขามีการเรียงเยอะเหลือเกินนี่เหรอคะนี่ก็คือการนำอ๋อเขาซ่อนอยู่ในนี้
1: ข้าก็อยู่ในนี
0: ้คือแบบเดียวกับที่เราปล่อยเมื่อสักครู่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าตอนนี้เราคือเอาเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: บ้านให้อยู
0: ่เอาบ้านให้เขาอยู
1: ่ให้เขาซ่อนตัว
0: เขาก็จะไม่แบบว่า
1: เขาจะซ่อนตัว
0: เหมือนเมื่อสักครู่เนาะเมื่อสักครู่เขาจะแบบว่าก
1: ัดกัน
0: กัดกันตอนนี้เขาก็จะมีบ้านที่อยู่นี่นะคะคุณผู้ชมก็คือภายใต้กระเบื้องหลังคาคอยต่างๆเหล่านี้นะก็จะมีตัวปูอยู่ในนี้อันนี้ก็ขุดเหมือนกันเลี้ยงเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ขุดเหมือนกัน
0: ในเวลาการปล่อยปูในคอนโดแบบนี้ค่ะเราจะต้องควรมีปริมาณไหมว่าควรแค่ไหน
1: มี
0: สักเท่าไหร่กี่ตัวดี
1: ประมาณ100 ตัว
0: 100 ตัวในนี้นะ
1: 100 ตัวยี่ร้อยตัว
0: คือ100 ตัวคือพอแล้ว
1: บ้างเมตรสิบยาว10 เมตร
0: ค่ะคืออย่าไปเยอะกว่านี
1: ้ได
0: ้เยอะได
1: ้ได้
0: ไม่มีผลต่อการเติบโต
1: มีแต่ว่าเราต้องดูแลดีหน่อย
0: ดูแลดีหน่อย
1: ถ้าเลี้ยงแน่นไปมันก็คุมยากหน่อย
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเลี้ยงนะคะเพราะว่าก็จะนำหลังคาเนี่ยเขาม
1: ันกัดกันมันคีบกัน
0: อันนี้เกิดจากว่ามันเยอะไหม
1: บูมันคีบมันแน่นไป
0: แน่นไปเขาก็จะกัดกันแบบนี้ยังเขาตายไหมคะหรือไม่ตาย
1: ไม่ตาย
0: เราก็เลี้ยงได้ใช่ไหม
1: เลี้ยงได
0: ้ไข่เขาก็ยังเหมือนเดิมปกติ
1: เหมือนเดิมเหมือนเดิ
0: มเวลาจำหน่ายก็คือสามารถดูจากไข่ได้เลยนะคะก็นี่เห็นไหมคืออันนี้คือปูแบบว่าสดเลี้ยงอีกประมาณเดือนหนึ่งทีนี้เวลาทั้งหมดที่พี่คุยกันมาตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบนแพเนาะเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงบนแพที่ยกมาอยู่บนคอนโดกับเลี้ยงแบบเนี้ยแบบไหนดีที่สุดเคยคำนวณไหม
1: ไม่เคยมันดีหมดแล้วครับว่าอยู่ที่ว่ามันตายมากตายน้อยถ้าตายมันก็ขาดทุนถ้าตายน้อยก็มีกำไร
0: เพราะว่าเวลาที่เรารับซื้อมามันก็มีราคามาอยู่แล้ว
1: มีราคาอยู่แล้ว
0: แล้วเราก็ต้องมา
1: ขุดต่
0: อในการทั้งเรื่องของอาหารที่ให้เขาปลา
1: ให้ปลา
0: น้ำไฟ
1: ค่าแรงงาน
0: มันค่าแรงงาน
1: ค่าใหญ่เยอะ
0: ก็ต้องเรียกว่าดูแลหลายๆอย่าง
1: สภาพอากาศมีผล
0: ด้วยอ่ะ
1: อากาศร้อนอากาศเย็นเงี้ยแปรปรวน
0: มีผลกับปูด้วย
1: มีผลกับปูด้วย
0: เขาชอบแบบไหนอ่ะ
1: เขาชอบช่วง
0: ร้อนดีกว่า
1: หน้าฝนไม่เคยชอบชอบหน้าฝนมันจืดเนี่ย
0: เพราะว่าน้ำเราเอามาจากน้ำทะเลเลยหมุนเวียนตาม
1: ในวังกุ้งเนี่ย
0: ก็คือวังกุ้งที่เราเลี้ยงนี่แหละ
1: ในวังบ่อกุ้ง
0: ก็คือ
1: ในขณะหน้าฝนมันก็ไปฝนมันตกไปผสมเนี่ย
0: มันก็ผสมมันก็เลยทำให้น้ำมันทะเลมันเจือจาง
1: แพงต้องดอบอะไรเงี้ย
0: ค่ะทีนี้คุยมาทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเลยเนี่ยปูไข่เรามันแน่นยังไงอ่ะมันดียังไงเอ่ยความพิเศษของปูไข่เราคืออะไรคะ
1: อร่อย
0: ไม่เชื่ออ
1: ร่อย
0: ไม่เชื่อเราต้องมาชิมคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชิมนะคะหรือว่าจะไปดูปูไข่กันนะไปดูวิธีกันก่อนดีกว่
1: า
0: เวลาไปตลาดเนี่ยดูไม่ถูกเลยพ่อค้าแม่ค้าบอกปูไข่
1: ต้องไปไฟส่งเอาไฟอ่ะก็บอกไม่ใช่
0: ใครจะพกไฟไปตลาดนัดล่ะคะ
1: ใช่
0: เนาะเราต้องดูวิธีกันดีกว่าว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นพ่อค้าชาวประมงเนี่ยเวลาที่เขาจะส่งปูไข่ให้ลูกค้าเขาใช้วิธีการยังไงดูกัน
1: ไม่กิน
0: เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาส่งไข่
1: ต้มเขาส่งเมื่อกี้ส่งแบบเมื่อกี้นะ
0: เดี๋ยวไปส่องกันดีกว่าว่าหน้าตาของปูไข่จะเป็น
1: ต้มเนี่ยแล้วก็ไม่กิน
0: ต้มเลยนะ
1: ให้ลุงน้องต้ม
0: โอเคนั้นเดี๋ยวไปชมกันค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็จะไปดูการคัด
1: การคัดปู
0: คัดปู
1: เมื่อต้องร้านอาหาร
0: เมื่อเราเลี้ยงมาพร้อมแล้วก็ต้องมาคัดใช่ไหมคะ
1: ที
0: นี้เราจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างคะพี
1: ่มามีไฟฉายตรง
0: ไฟฉายนี่คือไฟฉายเฉพาะไหม
1: เฉพาะตรงปูเลย
0: หาซื้อได้ทั่วไปหรือว่า
1: ทั่วไป
0: เป็นไฟฉายเฉพาะ
1: ให้มันแรงหน่อยไฟแรงหน่อย
0: วันนี้เราที่เรานำขึ้นมาเราจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างคะพี่แนะนำ
1: ไฟมาตรง
0: ใช้ไฟส่อง
1: อ่ะไฟตรงถ้าไข่ใช้ได้มันก็ทึบไม่โป่งนี่คือนี่ทึบถ้าไม่ไข่มันก็โป่ง
0: ก็คืออ
1: ันนี้คือไข่นั่น
0: ก็คือเป็นไฟฉายธรรมดานี่แหละแต
1: ่
0: ใช้ในการส่องไข่เข
1: า
0: แต่ก่อนที่เราจะส่องก็คือเราจะมีการเท
1: ไม่อันนี้แค่พักเองเดียว
0: พัก
1: เอามาล้าง
0: ทำความสะอาดเขาเพื่อให้
1: ม
0: ัน
1: ต้อง
0: มีการแปลงทำความสะอาดด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราให้เขาลองทำทีละตัวตอนนี้เขาก็กำลัง
1: มัด
0: เขาอันนี้คือใช้ได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช้ได้แล้วนี่ขายใช้ได้แล้ว
0: เดี๋ยวเราดูกันนะคะคุณผู้ชมตัวปูที่เรานำขึ้นมาคัดแยกว่าเขามีไข่พร้อมจำหน่ายแล้วนี่เราต้องเลี้ยงไปเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ30 วัน
0: 30 วัน
1: น
0: ี่นะคะก็เริ่ม
1: ก็มาล้าง
0: ทำความสะอาดก่อนกระดองเขา
1: เพื่อที่มันมีขี้เลง
0: ค่ะแล้วก็ใช้ไฟส่องเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเห็นไหมคะ
1: อันน
0: ี้ให้กล้องดูทางด้านโน้นอ
1: ันนี้ได้ไหม
0: แบบนี้ได้ไหม
1: อันนี้ได
0: ้ก็คือจะใช
2: ้
0: 80%ก็คือเราดูใช้เขาเลยนะความมืดอ
1: ่
0: ะ
1: นี่นี่ตรง
0: เป็นกล่องส่องแล้วก็เป็นไฟฉาย
1: คือมันแกมทึบเลยแต่ถ้าไม่ขาดมันก็โป่ง
0: หมายถึงตัวด้านในนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ที่จะต้องทึบ
1: มันทึบมาเลย
0: อ
1: ันนี้คือโป่งเล็งๆนี่
0: ฮะ
1: อันนี้นั่น
0: เราดูตัวดูข้อแตกต่างเมื่อสักครู่คือ80%และแบบนี้คืออ
1: ันนี้คือไม่แน
0: ่
1: น
0: ไม่แน่นเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างกันนะคะว่าแบบที่ไข่ไม่แน่นมันจะเป็นแบบไหนแสดงว่าคืออย่างนี้ต้องมีการคัดทุกตัว
1: อ
0: ันนี้คุณผู้ชม
1: อันนี้ไข่ไม่แน
0: ่นอันนี้คือข้อแตกต่างแบบชัดเจนมากเดี๋ยวให้กล้องดูนะคะ
1: อ
0: ัน นี้คือไข่ไม่แน่นเขาจะมีเห็นไหมคะไม่มีเลยไม่
1: ม
0: ีความแน
1: ่นน้อยหน่อย
0: คือเรียกว่าแสงมันส่องได้
1: ส่องได้ประมาณ30%แล้วก็มาเอาไปขุนใหม
0: ่อ๋อก็คือสามารถเอาเขาไปเลี้ยง
1: เขาไปเลี้ยงใหม่เลี้ยงต่อใหม่
0: ไข่เขาก็จะแน
1: ่นนั่น
0: กลับมาได้เหมือนเดิม
1: ไปให้เหยื่อให้ปลาอะไรอย่างน
0: ี้ก็ให้อาหารตามที่เราเลี้ยงตามปกติได้อีกแล้วต้องไปนับเวลาต่อไหมคะพี่ว่าอีกเท่าไหร่
1: ก็ประมาณอีก5 วัน
0: เอา
1: เรื่องมาเอามาดูใหม
0: ่เอา5 วันเอามาดูใหม่ถ้าได้ก็คือจำหน่ายแต่ถ้าไม่ได้ก็อันทีนี้มาดูกันอันนี้
1: คือได้แล้ว
0: อ
1: ัน
0: นี้จะไปกันอะไรนะ
1: มัด
0: ขาเขา
1: อันนี้ที่ไข่การมัด
0: การมัด
1: มัดปูมี2 อย่างนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มัดคางมัดคางคือว่าให้เขาคานได
0: ้มัดคาน
1: อัน
0: นี้คือการมัดคานถูกไหมก
1: ็
0: คือจะมัดที
1: ่เนี่ยให้ดู
0: เขาเรียกว่าอะไรเอวเหรอ
1: เอว
0: มัดแบบนี้นะคะแล้วก็จับโอ้ยมันต้องมีความชำนาญมากนะ
1: กระเพาะตัว
0: ค่ะแล้วก็มัดแค่กล้ามเขา
1: ขาให้เขาคานได
0: ้ขาก็คือปล่อยเขา
1: ปล่อยเขาปวดเขาอยู่ได้นานก็แข็งแรง
0: อ
1: ย่างเงี้ยแบบนี้นี่เรียกมัดคาน
0: และมัดอีกแบบก็คือมัดแบบ
1: คือมัดขาด้วย
0: ทั้งหมดเลยทั้งขาเลยอันนี้ก็ค
1: ือทั่วไป
0: พร้อมที่จะไปจำหน่าย
1: มาคัดไตที
0: ไปคัดไซทีหนึ่งด้วย
1: ไตที
0: แสดงว่า
1: ไก่5 ตัวโล4 ตัวโล3 ตัวโล2 ตัวโลแยกไซขาย
0: แยกไซขายอีกทีนึงแสดงว่าการที่เราจะจำหน่ายในแต่ละครั้งคือต้องมา
1: คัด
0: ส่องไข่แบบนี้
1: ส่องไข่ทุกตัว
0: ทุกตัวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคัดไซส์กันเขาบอกว่าปูที่เนี้ยกี่ตัวแล้วนะ4 ตัวโล
1: 5 ตัวโล
0: 5 ตัวโล
1: 4 ตัวโล3 ตัวโล2 ตัวโล
0: 2 ตัวโล
1: มีหลายไซส์
0: มีหลายไซส์หลายเกรดคัดกันยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะอยากลองทำบ้างแต่ไม่กล้าจับ
1: ไม่ได้
0: ไม่น่ารอด
1: ไม่น่ารอด
0: เดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะไปค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงการคัดไซส
1: ์
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ของลูกค้าเอง
0: ตอนแรกบอกว่าบอกกับพี่เขาว่าเนี่ยหนูจับได้ไหมบอกอย่าหาทำนะคะเพราะว่าเขาจะมัดไว้แค่เพื่อคานได้ก็จะมีแค่ม
1: ั
0: ดแค่นิดแค่ก้านนิดเดียวนะคะวันนี้เราคัดไซส์5 ตัวโล
1: 5ตัวโล 4ตัวโล3ตัวโล2ตัวโล
0: 2ตัวโลอ่ะดูยังไงคะว่าแบบไหนจะเป็นแบบไซส์
1: ใช้ความชํานาญดู
0: ความชํานาญคุณพี่คัดมากี่ปีละ
1: หลายปีละ
0: ดูยังไงพี่นักวัดจาก
1: ดูขนาดดูขนาด
2: ถ้าเราจับทุกวันน่ะน่าจะนี่ละจับได้แล้วล่ะ
0: หมายถึงว่าเราเอาน้ําหนักช่างมือเอาไม่ได้เกี่ยวกับไซส์ตัวไซส์
1: ดูด้วยดูด้วย
0: ดูด้วย
1: ดูตัวด้วย
0: ดูตัวด้วยดูจากน้ําหนักที่เราจับเขาด้วยใช่มั้ยคะก็จะคัดแบบนี
1: ้แล้วเราก็เอากิโลมาสอบอีกทีนึง
0: อ๋อก็คือเวลาจะไปส่งลูกค้าเราก็
1: ก
0: ิ
1: โลมาสอบอีกที
0: ช่างน้ําหนักรวมอีกทีนึง
1: แม็กกิโลมาสอบกันละตัว
0: อ๋อทดสอบ
1: ว่ากี่กรัมกี่กรัม
0: แต่ว่าไม่ได้แบบว่าช่างแบบทุกตัวเป๊ะ
1: ๆก็ทุกตัวเลย
0: ก็คือคัดด้วยมือเปล่าไปก่อนแล้วก
1: ็เดี๋ยวไปสอบอีกทีนึง
0: กลับมาไปก่อนแล้วก็ไปช่างอีกทีนึง
1: ไปสอบอีกที
0: หลายขั้นตอนนะกว่าจะแล้วเสร็จทีนี้คุณพี่ขาถ้าเราดูจริงๆเลยอ่ะตัวปูที่มันสมบูรณ์ดูได้จากอะไร
1: เอาไฟตรงไง
0: ก็คือตัวจากไข่อย่างเดียวเลย
1: ไข่อย่างเดียว
0: ไข่อย่างเดียวเลยคือถ้าไข่แน่นคือถือว่าสมบูรณ์แล้ว
1: สมบูรณ์ไข่แน่นเนื้อแน่น
0: อันนี้คือใช้ได้เลยลักษณะจากการส่องไฟอย่างเดียวเลยก็แล้วแต่ว่าผู้บริโภค
1: เอ
0: าไป
1: ราคาต่างกันราคาต่างกันถ้าสามตัวแล้วก็900กว่า
0: ประมาณนี้อันไหนแบบนี้ใช่ไหมก็จะเป็นปูไข่เน้นๆเลยท
1: ี
0: นี้เวลาเราคัดเสร็จแล้วเราไปชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วอะค่ะเวลาที่เราส่งให้กับลู
1: กค้า
0: คือส่วนใหญ่จะเป็นในละแวกนี้หรือว่าส่งออนไลน์ยังไงบ้าง
1: ท
0: ั่
1: วไปทั่วประเทศ
0: แล้วไปยังไงอะ
1: ใส่กล่อง
0: มันจะสดหรอคะ
1: ใส่กล่องแล้วคืนเดียวถึงตอนคืนนี้เช้าถึงบ้านลูกค้าเลยทั่วประเทศเลย
0: ทั่วประเทศ
1: มันจะมีรถเราวิ่งส่งอยู
0: ่ค่ะก็คือสามารถสั่งออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยจะสั่งเย็นนี้ออเดอร์มาเลยแล้วเดี๋ยวเช้าเราก็จะ
1: ส่งล่วงหน้าวันนึง
0: ล่วงหน้า1
1: ว
0: ัน ตอนนี้ผลผลิตถ้าเรียกว่าเพียงพอกับความต้องการ
1: ยังไม่พอไม่พอต้องนําเข้ากับบังกลาเทศต่างประเทศมา
0: หรอก
1: ็
0: คือปูในบ้านเราไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แล้วมันมีความแตกต่างกันมั้ยคะ
1: คือฤดูปูกลางเต็ดเนี่ยมันเป็นฤดูกาล
0: ค่ะ
1: ฤดูกาลว่าอย่างหน้าเนี้ยประมาณเดือนสิงหาคมยาตุลาปูบางไทยเยอะแล้วพอมกพันวาฤกาพันวามกรานี่ปูบางไทยน้อยแล้วน้อยมากก็เลยก็นำเข้ากับมังกราเทศมานำเข้ามาในกะก้าพวกนี้
0: อ่ะแล้วอย่างนี้มันมีผลกับรสชาติไหมเนื้อเขาไข่เขาเหมือนกันไหม
1: มี
0: เพราะเราเอามาเลี้ยงอีกทีนึง
1: เอามาขุนอีกที
0: ค่ะ
1: ขุนให้มันไม่มีกลิ่นให้มันแข็งแรงอีกที
0: อันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นการคัดเพื่อที่จะไปชั่งน้ำหนักอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งไปยังลูกค้าที่เขาออเดอร์มาแต่ละวันเลยคือคุณพี่เนี่ยส่งประมาณสักกี่โลได้
1: ที่ออเดอร
0: ์ลูกค้า
1: บางจานอังคารพวกจะน้อยมันจะสุกมากสุกสาวคิดกันเยอะมันก็ไม่มันช่วงวันหยุดเทศกาลก็ขายดี
0: กว่าจะสำเร็จมาเป็นแบบเนี้ยเชื่อว่าไม่น่าจะราบรื่น
1: ใช่ๆมันก็มีปัญหาม
0: ันเป็นปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรยังไงบ้าง
1: ถูกตายที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมีตายตายเนื่องจากน้ำไม่สะอาดมั้งอากาศไม่ดีมั้งมันมีหลายอย่างเหมือนกัน
0: ก็คือปัจจัยต่างๆทางด้านของการเลี้ยงนะก็ส่งผลด้วยแล้วราคามีผลไหมขึ้นลงตามตลาด
1: ราคามีผลช่วงน้ำเกิดหมายถึงว่า15ค่ำคำหนึ่งสองคำเนี่ยโผล่เยอะมันก็ถูก
0: ค่ะ
1: ค่าน้ำตายช่วง7ค่ำ8ค่ำ9ค่ำ10ค่ำเนี่ยราคาแพง
0: ค่ะ
1: มีผล
0: ค่ะ
1: แล้วก็ช่วงข่าวที่จะแพงราคามันก็สูงกว่าบางธรรมดา
0: หรอ
1: ราคามันก็วิ่งขึ้นลงอ่ะ
0: แค่วันเนี่ยนะ
1: แค่วันขึ้นลงทุกวันแหละ
0: มีผลต่อการจำหน่ายปูด้วยเหรอคะ
1: ใช่สินค้าการเกษตรนะถ้ามันมีผลผลิตเยอะก็ถูกถ้าหายากก็แพง
0: ตอนแรกก็คือเข้าใจว่าถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะถ้าไปพักผ่อนเนี่ยที่พักสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็จะแพงกว่าโอ้เพิ่งจะทราบว่าเนี่ยคือทางการ
1: ของเรานี่เราคุมได้ไงเราคุมได้เราสั่งได
0: ้
1: วันถูกแล้วก็ไม่ขายเก็บไว้ขายกำแพง
0: นอกเหนือจากการขายเป็นปูสดแบบนี้ด้วยคุณพี่เขาก็มีเป็นการเป็นแปรรูปไปทำเป็นอะไรบ้างคะ
1: ปูไข่ดองไข่ดองน้ำปลากวน แล้วก็ไข่ซีอิ๊วเกาหลีอะไรเงี้ยไปแปรรูปอีกที
0: นี่ก็คือเรื่องราวของปูที่แม่กลองนะคะสมุทรสงครามท่านใดสนใจก็มาได้ที่นี่วันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากเลยค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะวันนี้ลาไปด้วยภาพของปูที่นี่นะจ๊ะโอกาสหน้าไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แพทอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะจะพามาสัมผัสเสน่ห์บ้านปึกวิถีชุมชนสืบสานภูมิปัญญาค่ะตอนนี้นะคะแพทก็ยืนอยู่กับกำนันจิ้มแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกำนันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวิถีชุมชนเนาะมีการสืบสานภูมิปัญญาให้กำนันจิ้มค่ะเล่าให้แพทฟังสักนิดนึงว่าที่นี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
0: อ๋อที่นี่คือวิถีชีวิตเดิมๆสมัยก่อนนู้นนะครับคุณแม่ผมเมื่อประมาณสัก4-5-60ปีนะครับแม่ก็ทอผ้ารับจ้างทอผ้าพ่อขึ้นน้ำตาลนะครับวิถีชีวิตชุมชนของคนตำบลบ้านปึกเป็นอย่างนี้มานะครับก็สืบสานมาตลอดเวลาถึงมาช่วงปี4-6-47อะไรเนี่ยครับก็ได้มาทำสังฆนาเกี่ยวกับผ้าทออีกครั้งหนึ่งซึ่งที่สูญหายไปแล้วนะครับก็จนถึงมาปี56นะครับเราได้มาฟื้นฟูผ้าทออย่างจริงจังอีกทีหนึ่งโดยผมได้ดำเนินการได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จนาถีนาชานะครับโดยมีคุณยายงวนเสริมศรีนะครับได้เข้าเฝ้าด้วยนะครับให้ผมได้รับจากคุณยายไอ้เสริมศรีที่ทำสังฆนาตอนก่อนนู้นนะครับเกี่ยวกับผ้าทอนะครับก็มาสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับบ้านปึกยังไม่ได้มีผ้าทออย่างเดียวนะครับอัตลักษณ์ของบ้านปึกยังมีขนมไทยอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารโบราณขนมโบราณสมัยก่อนเรียกว่าช่างของหวานช่างของคาวนะครับเมื่อสมัยคุณย่าอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ120-130ปีได้แล้วครับเพราะตอนนี้พี่สาวผมลูกป้าก็ประมาณ80กว่าแล้วก็ยังสืบสานอาหารไทยอยู่ตอนนี้ขนมไทยอยู่นะครับซึ่งทำจากแป้งไทยม่อมนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อเนาะที่เราได้ยินกันมาแล้วนั่นเองก็จะเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดมาสู่การพัฒนาณปัจจุบันนั่นเองค่ะกำนันทีนี้ฟังแล้วค่ะอยากจะเห็นของจริงอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปชมเลยดีกว่าว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
0: ได้ครับเชิญครับ

0: สวัสดีค่ะพี่ตูน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่เห็นเรียงอยู่นี่นะคุณผู้ชมนี่คือผ้าทอโบราณ
1: ใช่ไหมคะเป็นผ้าทอซึ่งสมัยคุณแม่ทอมาตั้งแต่อายุ17นะคะก็เป็นผ้าทอของสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกเรานะคะก็ประวัติของผ้าทอนะคะสมัยโบราณเขาเรียกว่าผ้าทออ่างหินหรือว่าผ้าทออ่างศิลามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าเนี่ยนำหญิงชาวบ้าน2ท่านเข้าไปในวังแล้วก็สอนการทอผ้าแล้วก็นำกลับมาให้กับคนอ่างศิลาเป็นอาชีพนะคะคนอ่างศิลาเนี่ยจะเป็นคนทำเส้นยืนเส้นยืนคือเส้นที่โยงอยู่เขาเรียกว่าเส้นยืนนะคะส่วนคนบ้านปึกเราเนี่ยจะเป็นคนรับจ้างคนอ่างศิลาทอผ้าเขาจะเอาเส้นยืนมาให้เรานะคะแล้วเราก็ขึ้นกี่แล้วก็ทอรับจ้างทอหลังจากนั้นก็คือผ้าทอสูญหายไปไม่มีคนทอแล้วพอดีประจวบเหมาะกับว่าสมเด็จพระเทพได้เสด็จมาที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาพระองค์ท่านเนี่ยได้ตรัสถามถึงผ้าทอของญาติทวดท่านเราก็ได้มีโอกาสนำผ้าทอชุดนี้แหละไปให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าให้รื้อฟื้นผ้าทออย่าให้สูญหายไปให้อนุรักษ์ไว้รับสั่งกับท่านกำนันเกษมกลับมาเราก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอนะคะแล้วก็ทำจนมาเป็นอาชีพถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้จะมีลวดลายต่างๆมากมายค่ะเดี๋ยวให้พี่ตูนพาไปดูว่าข้างหลังคุณย่ากำลังทำอะไรละกัน
1: ค่ะ
0: มาเลยค่ะพี่ตูนตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องทอที่ใช้อยู่จริงในปัจจุบันใช่ไหมคะ
1: เป็นเครื่องทอที่เราก็เรียกว่าปรับโดยเราเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรมีกระดานหูก็จะมีไม้กระดานพับตัวเนี้ยพับไว้เวลาเราค้นลายเราก็มี20ผ้า20ผืนเนี่ยก็40เมตรดึงไปเลยนะคะดึงไปแล้วเราก็ค่อยๆม้วนเข้ามาค่อยๆม้วนเข้ามานะคะพอหลังจากนั้นพอเราได้มีอาจารย์นะตอนรื้อฟื้นเนี่ยเราเอาผ้าทองเราไปให้อาจารย์ที่ชัยภูมินะคะแกะลายแล้วก็นำมาสอนเราก็เลยใช้ของอีสานมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
0: สำหรับขั้นตอนการทอค่ะพี่ตูนผืนหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
1: ขั้นตอนมันเริ่มตั้งแต่การซื้อได้มานะคะซื้อได้มาแล้วมาย้อมสมมติว่าเป็นสีธรรมชาติเราต้องมาย้อมเนี่ยใช้ประมาณ3วันค่ะซักหนึ่งนะซักแล้วก็ผึ่ง1วันแล้วก็นะคะก็3วันพอได้เส้นได้มาเราต้องนำมากรอใส่หลอดได้นะคะหลอดได้ที่กำลังกรออยู่นะคะใส่หลอดได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปขึ้นเฝือเพื่อค้นลายพอค้นลายผ้าเสร็จเป็นเส้นยืนเสร็จปุ๊บเราก็ถึงให้แม่มาทอก็จะใช้ระยะเวลาแม่ก็จะทอประมาณ3วันได้2ผืน
0: ถ้าได้2ผืน
1: ถ้าทำพักเนี้ย3วันได้2ผืน
0: เราคุยกับแม่มั้งแม่คะแม่ทอมาผ้ามากี่ปีแล้วคะแม่
2: ทอ
0: แ
2: ต่อายุ17
3: 15
2: แล้วก็เล
3: ิ
2: ก
3: โอ้โห
2: 30ก็เลยทำไปทำงานดูก่อนแล้วก
0: ็ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะแม่
2: 80ค่ะ
0: 80ทอมาตั้งแต่อายุ14 15แล้วเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกันเนาะน่าจะเป็นมือหนึ่งของที่นี่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นปาดในเรื่อง
0: เป็นปาดด้วย
1: ใช่ปาดในเรื่อง
0: อันนี้ที่แม่ทำอยู่ลายอะไรคะลายนกกระทา
1: เขาเรียกว่าลายไส้ปลาไหลผสมนกกระทาก็เนี่ยคือลายที่พี่ใส่อยู่เนี่ยคือเป็นลายเอกลักษณ์ถ้าคนอ่างศิลาเก่าๆคนที่เขาเล่นผ้าพอเห็นลายนี้เขาก็รู้เลยว่านี่คือผ้าทออ่างหิน
0: อ๋ออันนี้คือเอกลักษณ์ของที่นั่นเอง
1: ใช่ลายไส้ปลาไหลผสมนกกระทาแต่ถ้าไส้ปลาไหลอย่างเดียวก็คือตัวนี้ที่ไม่มีเส้นขาวดำสับกันคือเป็นสีดำล้วนเลยเขาเรียกว่าลายไส้ปลาไหลอย่างเดียวนะคะแล้วจะมีลายพิกุลเดี๋ยวมีเราจะดูลายผ้าก็ได้นะคะ
0: ได้ไเดี๋ยวเราดูลายผ้าไม่ด้วยเราพูดเรื่องลายผ้าแล้วมีลายผ้าอะไรบ้างคะ
1: โอเคเราไปดูที่โต๊ะได้โต๊ะโบราณนี่แหละค่ะ
0: นี่อ่ะตรงนี้เลยค่ะ
1: ที่เห็นนะเนี่ยก็คือเป็นลายผ้าเก่าของเราหมดเลยที่เรารื้อฟื้นมาเนี่ยเราก็ใช้ลายผ้าที่เขามาบริจาคให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกของเราเนี่ยเราใช้อันเนี้ยตัวเอาไปแกะลาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นลายหางกระรอก
0: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะลายหางกระรอกนะคะลายหางกระรอกตัวนี้ก็จะเป็นพิกุลนี่ไงพิกุลดอกเล็ก
0: เป็นดอก
1: พิกุลดอกเล็ก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นพิกุลดอกใหญ่พิกุลดอกใหญ
0: ่นุ่มด้วยนะคะ
1: อันนี้เป็นผ้าทอเก่าตัวนี้จะเป็นลายสมุกอันนี้เป็นลายราชวัตรถ้าลายสมุกจะเป็นตัวนี้ ตัวนี
0: ้กระหมุก
1: ลายสมุกสมุกแล้วก็จะเป็นลายไส้ปลาไหลก็จะเป็นลายไส้ปลาไหล
0: ไส้ปลาไหลเหมือนที่พี่ตูนใส่อยู่ตอนนี้นั่นเอง
1: ก็จะเป็นแบบนี้ลายไส้ปลาไหลอันนี้เป็นผ้าผืนแรกที่พวกเราลื้อฟื้นเราเรียนกันนะคะนี่ก็คือรายชื่อเนี่ยท่านกำนันท่านเขียนของท่านไว้ว่าใครเป็นคนมาเรียนมั่งเนี่ยตอนที่เราพาดผืนเนี้ยตอนที่เราเรียนครั้งแรกเห็นไหมว่ามันมีตำหนิเยอะ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากการสืบเราสืบกันหลายคนนะคะมันก็จะเรียนรู้การสืบครั้งแรกเอาเส้นสีเดียวกันมาอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยมันจะไม่มันยังจะไม่
0: จะยังไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: ก็คือเป็นผ้าครูเป็นผ้าผืนก็คือผ้าครูเราสอนเราให้ทอผ้าเป็นจนถึงปัจจุบันก็จะประมาณนี้นะคะ
0: ตรงนี้ค่ะข้างๆแม่เขากำลังทำอะไรอยู่คะตรงนี้
1: อันนี้คือการกรอได้ได้ที่แม่เขากรออยู่คือได้ที่เราย้อมด้วยใบมะม่วง
0: อันนี้
1: ส
0: ี
1: น
0: ี
1: ้สีนี้เห็นไหมคะมันจะสีมันจะไม่เหมือนที่เราไปตาที่เราไปที่เราย้อมตอนเช้าที่เราไปดูกัน
0: อันนี้คือแห้งแล้วจะออกมาเป็นอย่าง
1: นี้
0: จะเป็นเขียวอ่อนๆอย่างนี้เองตรงนี้คือสีธรรมชาติทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: เคมีด้วยค่ะสีธรรมชาติก็จะมีมะม่วงแล้วก็ประดู่แล้วก็มะเกลือที่เห็นอยู่ตรงนี้คือมะเกลือตัวนี้มะเกลือ

0: ตูนคะอย่างตรงนี้คืออะไรคะเป็นอันนี้ที่เราทอเสร็จแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราทอเสร็จที่เห็นอยู่ก็คือเป็นสีที่ย้อมมาจากธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็จะเป็นเปลือกประดู่ประดู่
0: ตรงนี้นั่นเอง
1: แล้วก็สีเหลืองสีเหลืองเนี่ยคือไอตัวเส้นตรงนี้สีเหลืองก็ใบมะม่วงนะคะเอาใบเราใช้ใบมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ไม่แก่เกินไปแล้วก็อ่อนหน่อยอ่อนอย่างเงี้ยสีเขายิ่งสวยนะคะก็จะเป็นส่วนสีที่เห็นอยู่สีเทาๆมะเกลือนะคะมะเกลือยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเป็นมะเกลืออันเนี้ยคือเราจากไทยเบบเบอร์เรจนะคะนักศึกษาแต่ไทยเบบเบอร์เรจจะให้นักศึกษาเนี่ยมาลงทำงานกับชุมชนโดยนำผ้าเราไปตัดแล้วไปเดินแฟชั่นโชว์ที่กรุงเทพน้องๆเขาก็จะออกแบบมานะคะจากสีธรรมชาติเขาทำงานร่วมกับเรามาปีนี้ปีที่3แล้วปีนี้ก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็ยังมีใบมะม่วงอยู่เหมือนเดิมเรากำลังทำที่ย้อมอยู่ก็คือเราย้อมที่จะเพื่อที่จะนำไปทอผ้าให้กับน้องๆเพื่อนำไปตัดชุดแล้วก็เดินแฟชั่น
0: อย่างชุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นธรรมชาติ 100% ทั้งชุดเหมือนที่อยู่ข้างพี่ตูนด้วยนั่นเองนะคะ
1: ทั้งหมดเลยค่ะสีน้ำตาล
0: นอกเหนือจากการเราเอามาทำเป็นชุดแล้วค่ะเราสามารถนำไปทำยังไงให้เข้ากับยุคปัจจุบันบ้างคะ
1: ณปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเราไม่เหลือเศษผ้าเพื่อที่จะเป็นขยะกลับไปสู่สังคมเรานำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดเนี่ยเราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนว่าจะเป็นกระเป๋านะคะต่างหูเศษเล็กๆเราก็เอามาทำเป็นต่างหูทำเป็นพวงกุญแจนะคะนะคะเราก็จะต่อยอดจากผ้าทอที่เอามาตัดเป็นชุดอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะปรับเอาเป็นที่กล่องใส่กระดาษทิชชู่กระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแล้วแต่ว่าเราจะออกมาดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบอะไรมาก

0: พี่พรคะอันนี้คือเศษผ้าที่เหลือเนา
1: ะ
0: เราจะนำมาทำเป็นอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นตัวกรอบของพวงกุญแจปัตตะเพียนค่ะ
0: อืมอ่ะสอนหนูเลยดีกว่าทำไงคะ
1: เรามีกันคนละ2ชิ้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะพับครึ่ง
1: ชิ้นแรกเราพับครึ่งชิ้นที่ไม่มีโลโก้คุณย่าท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะชิ้นนี้เราจะหันมุมแหลมเข้าฝ่ามือเรา
0: เข้าฝ่ามืออ๋อต้องดูมุมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเราไม่ถนัดเราก็จะวางไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้ชูนิ้วมาเราจะพัน2รอบ
0: พันนิ้ว2นิ้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 2รอบ
1: ค่ะให้เชิงอยู่เท่ากัน
0: โอเคอย่างนี้ค่ะ
1: เราก็จะนิ้วออกนะคะ
0: เอานิ้วออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ได้อย่างนี้
1: ใช่ค่ะ อีกอันนึงที่เราวางไว้คุณย่าท่านจะอยู่ด้านนี้เอาถูกต้องค่ะเราจะสอดเข้าไปแล้วก็ไปค่อมตัวนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สอดมาครอบ
1: ใช่ค่ะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี
0: ้ค่ะอ๋อนี่เริ่มจะเป็นหน้าปลาแล้วพอจะนึกภาพออก
1: อยากให้ดันขึ้นมาตัวนี้เราจะเสียบไปนี
0: ้ค่ะ
1: ด้านชิ้นด้านหลังนะคะจะเสียบกระโดงที่สองก็จะได้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราก็ได้มาเป็นตัวปลาแล้วนะคะอย่างอื่นค่ะพี่พรอยากรู้ว่านอกจากพวงกุญแจลูกปลาแล้วเรามีเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ
1: จะเป็นต่างหูนะคะจะเป็นต่างหู
0: ตรงนี
1: ้นี่เลยค่ะต่างหูก็จะมีหลายแบบอันนี้ก็จะ
0: คือจากเศษผ้าทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาต่อยอดเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นแต่ละสีเป็นตามนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเราได้มีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้ใช่ไหมคะ
1: มีค่ะอันนี้เป็นต่างหูแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อมือได้นะคะเสร็จผ้ามาเป็นพวงกุญแจน้องสู่ได
0: ้นี่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชม
1: ค่ะมีหลายอย่างนะคะอย่างที่เรา

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะก็พี่ศรีวันคะอันนี้คือแป้งเท้ายายม่อมก
1: ่
0: อนอื่นเลยให้พี่ศรีวันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยเป็นพืชลักษณะแบบไหนคะ
1: ค่ะเป็นพืชลักษณะพืชร่มรุกนะคะ
0: ค่ะ
1: คือมีหัวอยู่ใต้ดินหัวตรงนี้นำมาทำอาหารนะคะอย่างเช่นรูปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: หัวมาขั้นตอนการทำแป้งนะขั้นตอนเยอะมากค่ะ
0: อย่างที่เห็นตรงหน้าเราตรงหน้าแพทอันนี้คืออันนี้คือต้นมันใช่ไหมคะอันนี้คือต้นที่สามารถมีลูกแล้ว
1: ยังค่ะลูกอ่ะคืนนี้ลูกอ่ะเขาเริ่มงอกออกมาแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่เขาจะเริ่มสะสมตอนประมาณปลายปีเราถึงต้นเหลืองเราถึงจะขุดขึ้นมาได้ทำแป้งได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ที่อยู่ในตะกร้าอันนี้คือสามารถโตแล้วก็สามารถขุดจากในตะกร้าได้เลยใช่
1: ไหมคะเป็นพันพวงนะคะตรงนี
0: ้เอาหัวมันมาทำเป
1: ็
0: นอาหารก็คือในขั้นตอนนะคะก่อนที่จะไปสู่เป็นแป้งพวกนี้ผ่านอะไรมาบ้างคะ
1: อ๋อขั้นตอนแรกเราฤดูนะคะฤดูการเพาะปลูก6-8เดือนนะคะตรงนี้พอช่วงที่หัวได้ที่แล้วประมาณปลายปีพฤศจิกาธันวาเราเริ่มขุดหัวมาในพันพวงเนี่ยหลุมนึงจะมีหลายหัวเราจะเลือกขุดแต่หัวที่โตออกมาทําแป้งส
0: ่
1: วนหัวเล็กนั้นเราไม่ต้องขุดมาฝังไว้เหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องพอถึงหน้าฝนเขาจะงอกมาใหม่แล้วก็เว้นช่วงสักปีนึงเพื่อให้หัวนั้นเกิดการสะสมแป้งเป็นหัวใหญ่แล้วมันแป้งก็จะมีคุณภาพขึ้นนะคะตรงนี้นะคะขั้นตอนการทำเนี่ยเอาหัวมาปอกมาโม่แล้วก็มากรองร้างแล้วก็ทิ้งไว้จนน้ำใสประมาณที่พี่ศิวันทำเนี่ยประมาณนะคะ8น้ำถึงได้ใสแล้วเทน้ำที่8ทิ้งแล้วก็เป็นเหลือตัวนี้ตกตะกอนเรานำไปใส่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะตรงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เราเห็นว่ากลุ่มของเราทำงานอย่างเข้มแข็งค่ะ
0: จะออกมาเป็นตัวนี้นั่นเอง
1: ค่ะ
0: นิดนึงค่ะพี่ศิวันทำไมต้องเป็นแป้งเท้ายายม่อมที่บ้านปึกมีแค่ที่นี่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: คือถามว่าที่อื่นไหมที่อื่นก็มีนะคะแต่ชุมชนบ้านปึกเนี่ยเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านหลายท่านนะคะอย่างเช่นพี่ศิวันเนี่ยเรียนรู้มาจากปราชญ์ชาวบ้านคุณยายนะคะที่สั่งสอนมาถ่ายทอดภูมิปัญญาของเราแล้วตอนนี้มันเริ่มจะน้อยลงแล้วท่านกำนันเกษมนะฮะท่านก็เริ่มผู้ใหญ่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก
0: ็
1: ทำเป็นธนาคารแป้งเท้ายายม่อมรับซื้อหัวจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อแป้งที่เขาไม่มีตลาดและเราเป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนเป็นการถ่ายทอดนะฮะศูนย์การเรียนรู้คนต้องการศึกษาการทำแป้งก็มาที่ศูนย์ของผู้ใหญ่ศรีวันได้เลยค่ะ
0: ทีนี้แป้งเท้ายายม่อมค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: อ๋อประโยชน์ของเขาเยอะมากนะคะตัวนี้มันจะมีสารที่เป็นสารที่ทำให้มีรสขมหรือเมาเนี่ยเรียกว่าสารซัคคารีนะฮะแต่มันจะมีตัวยาที่ทำให้เคลือบกระเพาะอาหารคนป่วยที่มีอาการเพลียควรทานไฟอ่อนรู้สึกอาการฟื้นไข้ดีลำไส้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการเคลือบหมดเลยแล้วกินแล้วแบบรู้สึกแบบสดชื่นกับชุ่มกระชวยไม่ต้องใส่น้ำตาลมากค่ะ
0: นอกเหนือจากในด้านสุขภาพทราบมาว่าในด้านอาหารเด็ดเหมือนกันอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ดียังไงคะ
1: อันนี้คือรสสาวค่ะเป็นแป้งที่ใสนุ่มนะคะทานแล้วแบบนุ่มละมุนลิ้นอย่างเช่นขนมเทียนแก้วนะคะใสมากเลยค่ะแล้วก็ออส่วนหอยนางรมเป็นที่นิยมมากนะคะตามร้านอาหารเนี่ยเขาจะสมแป้งอื่นไปนิดนึงเพื่อให้เกิดเป็นการเนื้อขึ้นมาแต่ถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ต้องการทานออส่วนที่มีรสชาติที่แบบนิ่มละมุนก็ไม่ต้องผสมอะไรเลยมันจะเละมากอร่อยอะค่ะตรงนี้ค่ะทำอาหารแล้วก็ไปทำส่วนผสมของขนมชั้นซึ่งเด็กวันทำมีญี่ปุ่นมาเรียนรู้การทำขนมชั้นไป2เคสแล้วเม
0: ื่
1: อเดือนที่แล้ว

0: ข้องยังไงกับชุมชนที่นี่บ้างคะ
1: วัดไมเกตงามเนี่ยเป็นวัดแห่งเดียว
0: ค่ะ
1: ของตำบลบ้านปึกของชุมชนเราตำบลบ้านปึกเนี่ยมีวัดเดียวมีโรงเรียนเดียววัดเดียวนะคะของชุมชนเรามันก็เลยจะเป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาหรือไม่ก็วันสำคัญทางชาติของเราในเรื่องของสถาบันเราก็จะไปจัดกิจกรรมกันที่วัดใหม่เกียรติงาม
0: ทีนี้ตรงหน้าแพทย์พี่ตูนคือดอกบัว
1: ค่ะ
0: ทราบมาว่าเป็นการพับดอกบัวเพื่อนำไปถวายพระ
1: ใช่
0: จุดเริ่มต้นเลยทำไมต้องเป็นดอกบัวคะพี่ตูน
1: ดอกก็ตามปกติแล้วอะสมัยโบราณเนอะดอกบัวพอพูดถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะมาจะก็จะนึกถึงดอกไม้ก็คือดอกบัวนะคะก็ดอกบัวแล้วก็นำดอกบัวเป็นสีต้องเป็นสีนี้ด้วยนะสีนี้พอพับออกมาก็เป็นดอกกุหลาบแล้วเขาจะสวยพับยังไงพับดอกบัวยังไงให้เป็นดอกกุหลาบถ้าอยากจะรู้ก็ให้มาเที่ยวที่บ้านปึก
0: ตอนนี้พัดอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาพับกันเลยดีกว่าพี่ตูน
1: ได้ค่ะ
0: นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
1: ใน
0: การพ
1: ับ
0: ของเรานั่นเองมาพับกันเลยดีกว่าค่ะแม่
1: โอเค
0: คนละดอกนึงค่ะพี่ตูนอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเราเป็นเหมือนสมัยก่อนเนาะเราก็คือใช้ดอกบัว
1: ใช้ดอกบัวไหว้พระ

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดใหม่เกตงามแล้วพี่แป้งให้พี่แป้งเล่าให้แพทฟังหน่อยดีกว่าค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนบ้างคะ
1: จริงๆตรงนี้ค่ะเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนตำบลบ้านปึกของเราเลยก็คือถ้ามันเป็นพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่บวรเนาะก็คือมีทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนค่ะอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของความศรัทธาของชาวบ้านตำบลบ้านปึกด้วยนอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนวัดใหม่เกตงามค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนของตำบลบ้านปึกซึ่งนักเรียนเนี่ยเด็กๆในชุมชนก็จะมาเรียนกันอยู่ที่โรงเรียนวัดใหม่เกตงามของเราค่ะนอกจากนี้เวลามีการประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆค่ะเราใช้จุดนี้เลยค่ะวัดใหม่เกตงามของเราค่ะเป็นแหล่งรวมชาวบ้านแหล่งรวมการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชาคมต่างๆก็ด้วยรวมอยู่ตรงนี้เลยทีเดียว
0: ด้านในมีโบสถ์ที่เรียกได้ว่าอายุ200กว่าปี
1: 200กว่าปีเป็นโบสถ์มหา
0: ประวัติความเป็นมาคร่าวๆได้ไหมคะ
1: คร่าวๆเนี่ยก็คือเมื่อสมัยก่อนเนี้ยนะคะวัดใหม่เกตงามเนี่ยเราตั้งอยู่บริเวณหมู่7ตำบลบ้านปึกเนาะแล้วก็ได้มีการย้ายค่ะย้ายมาอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านปึกซึ่งตอนนั้นเขาได้นำเอาต้นเกตมาด้วยเอาต้นเกตมาด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าต้นเกตคือตรงไหนเนาะก็พอดีเอาต้นเกตมาไว้เนี่ยแล้วปลูกแล้วต้นเกตงามก็คือเป็นนั่นแหละต้นเกตก็เป็นนะเราก็เลยเรียกว่าวัดใหม่เกตงามน
0: ี
1: ่เองแต่ก็คือย้ายมานะคะในส่วนของโบสถ์มหาอุทที่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกันเนี่ยมีถ้วยชามสังฆโลกเนี่ยตั้งแต่สมัยแบบ200กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นชาวจีนนะคะเขาก็มีแรงศรัทธาในเรื่องของการนำในเรื่องของถ้วยชามสังฆโลกเนี่ยมาช่วยวัดใหม่เกตงามเนี่ยบูรณะปฏิสังขรณ์ที่โบสถ์หลังนี
0: ้
1: แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโบสถ์กันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนหน้านี้เดี๋ยวพาไปชมที่หน้าโบสถ์กันก่อนดีกว่า
0: ได้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะ

0: ตรงนี้ที่พี่แป้งบอกเมื่อกี้คืออะไรนะคะที่เป็นถ้วยชาม
1: ก็เป็นถ้วยชามสังคโลกค่ะตั้งแต่สมัย200กว่าปีแล้วคุณแพทเห็นไหมคะเขาเรียกว่าช่อฟ้าใบลากาเขาทำจากไม้สักแผ่นเดียวเลยอันนี้คือของเก่าทั้งหมดนะคะซึ่งยังไม่มีการบุบสลายเลยจะเห็นถึงความสมบูรณ์ของชามจานแต่ละใบ
0: ลายยังชัดอยู
1: ่ชัดเจน
0: ก็คืออันนี้ตั้งแต่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วก็ยังคงไว้แบบนี้เหมือนเดิม
1: เลยใช่ค่ะ

0: เมื่อกี้ค่ะพี่แป้งก็เล่าให้แพทฟังแล้วค่ะว่าที่เนี่ยมีความสำคัญคืออายุ200กว่าปีอย่างที่เราเข้ามาข้างในแล้วที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะสำหรับบทนี
1: ้สำหรับบทนี้นะคะซึ่งพระประธานของเราค่ะก็เป็นพระประธานที่มีอายุ200กว่าปีเช่นเดียวกันซึ่งบทหลังนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่เดินเข้ามาเรามีโบสถ์2หลังด้วยกันก็จะเป็นโบสถ์เก่าคือหลังนี้แล้วก็โบสถ์ใหม่ซึ่งจะเอาไว้ทำการบวชในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีคณะผู้ถือศีลเข้ามาทำการถือศีลทุกวันพระที่นี่นะคะเราก็จะมีในเรื่องของถ้าคุณแพทสังเกตด้านบนฝาผนัง
0: ค
1: ุณแพทจะเห็นแบบมีจิตรกรรมคล้ายๆกับความเป็นจีน อยู่นิดนึง
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยที่ลงสีใหม่แต่ใช้รูปวาดค่ะเป็นเหมือนเดิมนะคะในส่วนนี้ค่ะเสาที่ทุกท่านเห็นอยู่ที่คุณแพทเห็นอยู่นะคะก็คือทำจากไม้นะคะแล้วเราเอามาหุ้มปูนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแบบไม้ต้นใหญ่เลยไม้สักต้นใหญ
0: ่
1: ค่ะในส่วนนี้เราก็จะมีในเรื่องของความเชื่อเนาะว่าถ้าใครที่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจับทหารเกณฑ์ทหารไม่ผ่านก็จะมาขอหลวงพ่อค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ก็คือนั่งผู้ถือศีลนั่งสมาธิกันอยู่เนาะแล้วก็เห็นงู
0: ค
1: ่ะงูใหญ่นะคะเลื้อยผ่านไปแล้วก็ไปอยู่ด้านหลังพระประธานแต่ก็ลุกตามไปดูกันค่ะแต่ปรากฏว่าเป็นโบสถ์มหาอุดมีแต่ไม่มีทางเข้าออกทางไหนนะคะเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความน่าเหลือเชื่อของที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของความเชื่อของเราเนาะว่าถ้าแบบไม่อยากติดทหารก็มาบนบานที่นี่ค่ะ
0: ก็คือเป็นเรื่องเด่นเลยเวลามาที่นี่ขอพรจะเน้นในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นโบสถ์มหาอุดจะมีทางเข้าแค่ทางเดียวด้านหลังนี้จะไม่สามารถออกได้
1: ใช่
0: ค่ะพี่แป้งทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาสนใจอยากมาท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบแพทบ้างเขาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็ช่องทางนะคะเอาง่ายๆเลยคือโทรหาเรานะคะที่096ค่ะ593-2414ค่ะผู้ใหญ่แป้งค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครอยากมาแบบแพทในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเรียนรู้ทุกอย่างเลยเป็นเสน่ห์ของบ้านปึกจริงๆก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยค่ะที่พาแพทมาสัมผัสเสน่ห์ของที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: รายการในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เรามีของดีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันค่ะที่เรียกว่าเห็นแล้วว้าวจริงๆเลยนะคะจะว้าวอย่างไรบ้างอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่นะคะคุณพี่จิดาภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมนะคะ
1: จิดาภานะคะการอลามคุณอดีตนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียนค่ะณปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์จิดาภาอีโคปรินท์แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือคาวไฮจิดาภาบายจิดาภานะคะ
0: คนย่านเรียกชื่อเล่น
1: พี่ใหญ่ค่ะ
0: พี่ใหญ่เนาะแต่จะติดปากเป็นเจ๊ใหญ
1: ่ส่วนมากก็จะคนจะเรียกเจ๊ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่ใหญ่แล้วกันเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าคือเดิมเลยพี่ใหญ่เนี่ยเป็นอดีตนายกเน
1: า
0: ะ
1: ก่อนนั้นเป็นนายกอดีตเป็นนายกค่ะ
0: ปัจจุบันนี้ทำกิจการเป็นของตัวเอง
1: ปัจจุบันนี้ก็มาทำกิจการอย่างเดียวเลย
0: ค่ะแต่ว่าเป็นกิจการที่เห็นแล้วว้าว
1: ได้ค่ะ
0: เพราะนี่คือความสวยงามที่

0: อยู่ตรงที่เราถ่ายทํา
1: ค
0: ต้
1: ่
0: อ
1: ะ
0: งถามก่อนเลยว่าพี่ใหญ่คือมีแนวคิดในเรื่องของการทําผ้าเกี่ยวกับอีโคปรินท์นี่มันได้ยังไงคะ
1: ก็สมัยก่อนนี้ตอนเป็นนายกเนาะเราก็คิดเรื่องในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพว่าในตำบลเจ็ดเสมียนเราอะมันมีอาชีพหลายอาชีพมีเชฟโป๊เป็นอันดับหนึ่งเล
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: ก็เป็นเรื่องเชฟโป๊และอาชีพเชฟโป๊เนี่ยก็จะเป็นต้องใช้งบประมาณในการทําเยอะแล้ว
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: มีโรงงานแม่หลายแม่
0: ค่ะ
1: เราก็มองว่าเอ๊ะบางบ้านน่ะที่มีในชุมชนเราในตำบลเราอะมีใบไม้เยอะมาก
0: อือ
1: แล้วเคยเห็นใน Facebook ของต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: เราก็มีความสนใจว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าตำบลเสมียนเราอะจะเอาแนวเนี้ยมาทําได้ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอดีรู้จักอาจารย์จันเพ็ญอาจารย์จันเพ็ญเนี่ยก็แกเก่งเรื่องเนี้ยเราก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราก็เชิญแกมาพอดีเป็นขอโทษเนี่ยตัวเองอะเป็นประธานพัฒนาบทบาทสตรี
0: อือ
1: ก็คือในเรื่องของดูแลเรื่องสตรี
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะทำไงดีเขาจะได้มีรายได้แล้วก็ทำไงจะให้มีอาชีพให้กับเขาก็เลยเชิญอาจารย์จันเพ็ญมาแล้วก็มาสอนมาอบรมในตำบลเจสมินเนี่ยว่ามีใครบ้างที่สนใจนะคะก็จะมีอยู่หลายคนที่เข้าอบรมแต่ความสำเร็จอะมีจะเกิดขึ้นอยู่สองเจ้าที่ทำเกี่ยวกับอีโคปินนั่นแหละค่ะแล้วก็พอสองเจ้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าแยกไปทำอีกหนึ่งเจ้าเป็นสามเจ้าแต่ณปัจจุบันหนึ่งเนี่ยที่มองว่าเส้นทางในการเดินเนี่ยตอนนี้ระดับจังหวัดก็คืองานของเราเนี่ยที่เป็นหน้าเป็นตาให้จังหวัดก็ค่อนข้างที่จะเอาไปเปิดตัวเวลาพาณิชย์มีงานอุตสาหกรรมมีงานพชมีงานก็จะเอาอีโกปินเราเนี่ยไปเปิดตัวนะ
0: คะ
1: ถามว่าอีโกปินเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกับชุมชนมันได้ตรงที่ว่าใบไม้ในชุมชนทั้งหมดเราเห็นแล้วก็ร่วงโรยแล้วก็ทิ้งมันไม่ได้เกิดประโยชน
0: ์
1: แต่เราลองเอามาวางบนผืนผ้าโดยการผ่านตัวโมเดิร์นนี่คือสารช่วยตัวติดสีของใบไม้พอมันเอามาวางปั๊บแล้วก็ผ่านการนึ่งพอนึ่งนี่ก็คือให้สีของใบไม้ที่เราเก็บขึ้นมาเนี่ยมาถ่ายโอนสีของตัวเองอะลงสู่ใบไม้พอลงสู่ใบไม้ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความคงทนแล้วก็ถาวรแล้วก็ที่สำคัญคือการออกสีของใบไม้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราศึกษาเราควรหาความรู้ไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะใบไม้ไม่ได้บอกเราเลยว่าฉันออกสีนี้ฉันออกสีนี้ฉันออกสีนี
0: ้
1: แต่เราต้องเอามาทดลองไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็เอามาพอลองไปบางมาติดใจชอบใจตรงที่ว่าใบเนี้ยมันออกอีกสีนึงใบเนี้ยมันออกอีกสีใบเนี้ยทำให้เราอะชอบมากที่จะพยายามค้นคว้าเรื่อยๆพยายามเจออะไรก็จะชีวิตมองเป็นใบไม้หมดมองเป็นในเรื่องของว่าอีโคพริ้นท์ทำยังไงว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมันจะดูสวยดีมันจะโดดเด่นยังไงทำให้คนที่เขามองอ่ะเขาอยากใช้อันนั้นตัวนั้นคือขั้นเบื้องต้นที่เราทำเป็นเรื่องของผ้าอีโคพริ้นท์แล้วเราก็ต้องมาศึกษาผ้าอีกผ้าที่จะทำอ่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นผ้าที่เกิดจากธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: เป็นเส้นใยธรรมชาติที่อย่างนั้นก็คือพวกป้ายลินิน
0: ค่ะ
1: ผ้าคอตตอนอะไรพวกนี้นะฮะที่จะสามารถเอามาทำที่มันสามารถดูดสีของใบไม้มากขึ้น
0: แต่เชื่อว่ากว่าที่เราจะทำผลงานได้ออกมาถึงขนาดนี้แรกๆเลยเนี่ยสำเร็จเลยไหมคะ
1: สำเร็จเลยไหมค่อนข้างว่าก็เห็นผลงานนะแต่ยังไม่ประทับใจ
0: ไม่ประทับใจตรงไหนคือลายหรือว่ายังไงหรือสี
1: มันเหมือนเราเล่นง่ายไปอ่
0: ะ
1: เราก็ต้องพยายามทำให้มันว้าวขึ้นเรื่อยๆทำให้มันมีเทคนิคมากขึ้น
0: แต่คือสีเขาติดถูกไหม
1: สีเขาติดแต่เราก็ยังไม่ชอบใจอยากให้ติดมากกว่าขึ้นเดิมถูกไหม
0: คะ
1: สวยแล้วเราก็อยากให้สวยขึ้นอีกไปนะคะก็อย่างที่โบเบลดาหนังเรื่องนึงเห็นไหมที่ไปนั่นก็คือผ้าของตำบลเจสเมียนเราที่เอาไปถ่ายทำแล้วก็เป็นหนังน่ะนั่นแหละค่ะก็ล็อตนั้นนานนะ4ปีที่แล้วที่ทำไปอ่ะนะ
0: ค่ะค่ะในส่วนนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกมาว่าเราใช้ในการนำตัวใบไม้ในพื้นที่เราเลือกยังไงเราดูแบบไหนหรือว่าใบไม้ทุกชนิดสามารถทำได้หมด
1: จริงๆแล้วเกิดจากการทดลองเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: ว่าเอ้ยใบเนี้ยมันโครงสร้างมันขึ้นอย่างนี้นะใบนี้มันออกสีนี้นะ
0: นั่นหมายความว่า
1: เราต้องลองมาทดลองหมดเลยเราเป็นการทดลองก่อนว่าใบนี้มันออกสีไหมใบนี้ออกสีไหมบางใบมันก็ไม่ออกสีเลยอย่างเช่นสีใบสบู่สีเขียวที่เราเห็นบนเนี้ยเดี๋ยวบนโต๊ะเนี่ยที่สีเขียวที่เห็นนี่สบู่สีเขียว
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะเราก็ต้องมาทด

0: องอีกเราเห็นเราลองมาขยำอ่ะเอ๊ะมันน้ำมันออกเขียวๆเนาะเราก็มาดูว่าถ้ามันออกสีเขียวเนี่ยเราสามารถมาถ่ายเทบนผืนผ้าได้ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะพอถ่ายเทได้มันก็ได้สีเขียวฝักเพกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะให้สีส้ม
1: ค่ะ
0: นะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเอามาต้มมันก่อนบางครั้งต้องต้มนะต้มแล้วมันจะออกสีน้ำ
1: ค่ะ
0: ถามว่าน้ำที่ต้มเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมีก็คือเอามาห่มผ้าที่เป็นผ้าสีสีที่เราเห็นผ้าสีสีเนี่ยคือเกิดจากการต้มของใบไม้แต่ละชนิด
1: คือเรานำไปต้มก่อนหรอคะหรือว่าค่อยมาทำอีโคปิ้นหรือว่ายังไง
0: เราต้มแล้วเอามาห่ม
1: ต้มเรามาห่ม
0: น้ำที่เราเอามาห่มเนี่ย
1: ค
0: ือเกิดจากการต้มของใบไม
1: ้
0: ของเปลือกไม
1: ้
0: ของพืชผลต่างๆแบบที่เราเห็นเนี่ยเก็บมาหมดเลยแม้กระทั่งมะพร้าวอ่อนเห็นไหมตอนนี้โฆษณากำลังดังๆกันเนา
1: ะ
0: เปลือกของเขาอ่ะกับกะลามะพร้าวกะลาอ่อนๆน่
1: ะ
0: เอามาต้มจะได้สีเทาค่ะ
1: ก็คือมีสีในตัวของเขาอย
0: ู่แ
1: ล้ว
0: มีสีในตัวของ
1: คือธรรมชาติจะรังสรรค์สีออกมาที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่เรานำมา
0: อยู่ที่เราเอามาทดลอง
1: แล้วทีนี้ผ้าเวลาที่เราจะเลือกใช้มันมีข้อจำกัดไหมว่าคือผ้าที่ใช้จะต้องเป็นผ้าอะไรหรือไม่ควรใช้ผ้าอะไร
0: ผ้าที่ควรใช้จะเป็นควรเป็นเส้นใยจากธรรมชาติทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ผ้าลินินผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนเนี่ยต้องเป็นคอตตอนที่ธรรมชาติทั้งหมดจะไม่ผสมโพลีเอสเตอร์นะถ้าผสมโพลีเอสเตอร์ก็จะไม่ค่อยติดแต่ถ้าเป็นผ้าไหมผ้าที่ทำดีที่สุดที่ติดแล้วสวยที่สุดคือผ้าไหม
1: ผ้าไหม
0: เราแต่ราคามันแพงถามว่าคนนิยมไหมนิยมแต่ต้นทุนผ้าไหมผืนหนึ่งเม็ดหนึ่งก็ต้องหลาหนึ่งก็500ละ ใช่ไหมคะคนใช้หนึ่งผืนเนี่ยก็ต้องมีถึง5หลาเฉพาะผ้านะ5 5 25 2,500 ค่าทำอีกหลาละ500หรือ 1,000 ก็จะตกหลายพัน
1: ค่ะก็คือแต่คือความจริงความสวยความทนเนี่ยก็คืออันนี้แน่นอน
0: แ
1: ต่ค
0: ือ
1: ราคาเขาก
0: ็ราคาก็
1: ตามค
0: ุ
1: ณภาพเนาะในส่วน
0: เหมือนเขาก็ทอลายสวย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมีราคาของผ้าแพงขึ้นเหมือนกันถ้าผ้าไหมเป็นซื้อผ้าไหมพื้นเราก็มาทำสีอีโคพริ้นให้มันชัดขึ้นมันก็จะมีลายเท็กเจอร์ของเขาเองมันก็จะสวยขึ้น มันจะสร้างมูลค่าในตัวของเขาเพราะว่าอีโคพริ้น
1: ค่ะตอนนี้เราก็มีทั้งตัวใบไม้เนาะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยที่เห็นก็จะมีเป็นดอกไม้ต่างๆด้วย
0: ดอกไม้ก็จะมีที่ทำก็คือดอกดาวกระจายที่จะมองชัดก็คือออกสีส้มเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่เห็นชัดที่สุดคือดาวกระจายนะคะแล้วก็ดอกชบาก็จะออกสีเทาม่วงดอกชบานะคะแล้วก็ดอกไม้อ่ะดอกก้นจ้ำอ่ะก็จะให้สีแดงดอกก้นจ้ำหรือถ้าคนทางเหนือจะเรียกดอกดาวดอย
1: ค่ะ
0: นั่นก็จะให้ออกสีแดง
1: ทีนี้อยากจะให้พี่ใหญ่อธิบายกระบวนการทำหน่อยว่าเราต้องเริ่มต้นทำยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมชม
0: อันดับแรกก็คือเราต้องหาผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเราก็มาคือซักให้สะอาดซักให้สะอาดก็คือถามว่าทำไมต้องซักเพราะว่าผ้าที่เราซื้อส่วนใหญ่ก็จะมีแป้งติดมากับผืนผ้าถ
1: ู
0: กไหมเราก็มาซักเสร็จแล้วก็ไปแช่โมเลนในที่นี้มันมีสูตรง่ายกับสูตรยากสูตรง่ายก็แค่สันส้มใช่ไหมฮะแล้วก็น้ำส้มแล้วก็มีผงโซดาแอดแค่นั้นเองที่เราสามารถทำง่ายๆที่เราทำ
1: อันนี้เราทำไมต้องแช่เขาแช่ไว้
0: เพื่อตัวนี้เป็นตัวเร่งสีเป็นตัวที
1: ่ทำให้สี
0: เนี่ยถ่ายสู่คนผืนผ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยาก
1: ค่ะก็คือว่าเรานำผ้ามาซักทำความสะอาดก่อนแล้วก็ไปแช่ตัวโมเดลในที่พี่ใหญ่
0: ตัวโมเดล
1: ค่ะ
0: โมเดลตอนนี้มีขายในท้องตลาดเยอะในลาซาด้าก็จะมี
1: ก็คือหาซื้อได้
0: ถ้าชาวบ้านอยากซื้อใช่อยากทำมีง่ายง่ายใช่ใช่
1: เสร็จแล้วก็เราก็นำมาขึง
0: แล้วก็ผ้าตัวนี้ต้องไปแช่ในโมเดล1ชั่วโมงขั้นต่ำใช่แล้วก็เอามาบิดให้หมาด
1: ค่ะ
0: หมาดกึ่งแห้ง
1: ค่ะ
0: อย่าไม่ให้เปียกถ้าเปียกอ่ะผ้ามันจะเบล
1: อ
0: มันก็ถ้าเปียกเนี่ยสีใบไม้อ่ะมันจะกระจายมันจะไม่
1: คง
0: ฟอร์มมันไม่คงฟอร์มใช่ค่ะก็นั่นแหละ
1: ค
0: ่ะก็เลยก็ต้องไปแช่แล้วก็บิดออกมาแล้วก็มาขึงให้ตึงบนโต๊
1: ะ
0: ระหว่างที่จะขั้นตอนการทำเนี่ยเราต้องเตรียมใบไม้ให้เรียบร้อย
1: อ๋อก็คือพอเตรียมผ้าเสร็จแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งไปหาใบไม้
0: ไม่ได้
1: นะ
0: ไม่ได้ค่ะอันดับแรกเลยใบไม้นี่ต้องเตรียมความพร้อมแน่เลย เรามาตัดมา
1: ตัดแต่ง
0: เอามาตัดแต่งให้เรียบร้อยมาเลี้ยงให้ใช่ต้องทำความสะอาด
1: ล้างปกติธรรมดา
0: ใช่ธรรมดาไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะแล้วก็พอเตรียมเสร็จแต่ไม่ต้องให้เปียกนะ
1: คะ
0: เขาล้างแล้วผึ่งให้แห้งจนใส่แห้งแล้วก็เก็บแล้วก็มาวางบนผืนผ้าพอวางต้องวางเร็วเพราะอะไรหรือเปล่าผ้าที่เราปูบนโต๊ะเนี่ยทำช้าไม่ได
1: ้
0: ผ้าแห้งก็เท่าว่าสารที่เราติดบนพื้นมันไม่สามารถดูดจากในไม้ลงสู่ผืนผ้าได
1: ้
0: ต้องรีบวาง
1: ก็คือวางได้เลย
0: วางได้เลย
1: ตามอิสระ
0: ตามอิสระ
1: ดูจากการวางก็คือ
0: วางอิสระ
1: วางอิสระแต่ก็มีเขาเรียกอะไรนะมีช่องว่างระหว่างใบเพื่อความสวยงามด้วย
0: คืออย่างนี้การถ้าเราอยากจะทำวางให้เป็นรูปเป็นเหลี่ยมเป็นช่องเป็นแนวโค้งแนวอะไรประดิษฐ์อยู่ที่เราใบไม้นี่ไม่มีคำว่าตายตัว
1: นั่นหมายความว่าลายต่างๆนี่คือไม่ซ้ำกันเลย
0: ไม่ซ้ำกันเลย
1: เป็นศิลปะ
0: เป็นศิลปะอย่างหนึ่งคืออยู่ที่เราว่าเราอยากจะวางให้มันเป็นแนวนี
1: ้ค่ะ
0: หรือจะทำเป็นรูปอักษรก็ได้ในนี้คือเราเอาใบไม้เนี่ยมาตัดเรียงเป็นชื่อเรายังทำได้เลยแต่หมายความว่าเราต้องเตรียมให้พร้อม
1: เตรียมให้พร้อม
0: พอเสร็จแล้วมาวางเพื่อไม่ให้ใบไม้เนี่ยมันเอ้ยไม่ให้ผ้าแห้งสำคัญคือกลัวผ้าแห้ง
1: ค่ะพอเราวางเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
0: ก็พอทำเสร็จแล้วก็เอาผ้าปิดเอาพลาสติก
1: ปิดค่ะ
0: ปิดแล้วก็ม้วน
1: ทำไมเราต้องม้วนอ่ะ
0: เพื่อให้มันแน่นไม่ให้
1: ก็คือเหมือนแบบ
0: พอม้วนให้แน่นเพราะว่าโครงสร้างของใบจะได้ไม่ขยับไปไหน
1: ก็คืออย่างใบที่เขากางอยู่แบบนี้
0: มันต้องแน่น
1: เขาก็จะเป็นทรงของเขาเลย
0: ใช่มันจะอยู่กับที่มันจะไม่กระจายไปไหน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราไม่มีตัวม้วนไปเนี่ยใบไม้มันจะสเปะสปะลายมันก็จะไม่ขึ้นไม่ว้าวเหมือนที่เราต้องการ
1: ก็คือวางพลาสติกไปก่อนแล้วเราก็ม้วน
0: พลาสติกคลุมแล้วม้วน
1: ค่ะ
0: แล้วก็กันเพราะเวลาเราม้วนปั๊บสังเกตไหมพื้นผ้าข้างล่างอ่ะมันจะแบบม้วนกลับไปอยู่ข้างบนแต่ถ้าเราไม่มีพลาสติกกันปั๊บเนี่ยลายพื้นข้างล่างก็จะไปติดใบไม้อยู่ข้างบนอีกซึ่งมันจะทำใหลายไม่สวย
1: ลายก็จะไม่สวย
0: ถูกพลาสติกก็คือตัวกั้นชนิดหนึ่งที่ทำให้ใบไม้ระหว่างข้างล่างกับข้างบนน่ะไม่ปนกันอันนั้นตัวนี้ช่วยถ้ายิ่งถ้ามีใบสักพวกนี้มันจะออกสีแรงใบสักสีเดี๋ยวเราดูในนั้นนะใบสักมันจะออกให้ชมพูอมม่วงซึ่งถ้าเราไม่มีพลาสติกกั้นนะคะใบสักเนี่ยมันจะซึมสู่อีกด้านหนึ่ง
1: ทีนี้ก็
0: ทำให้กลายเป็นซ้อนเป็นภาพซ้อนมันก็จะไม่สวยงาม
1: แต่เห็นจากพอที่เราม้วนแล้วเนาะม้วนจากพลาสติกแล้วก็มีการรัดยางแล้วก็มีการซีนอีกรอบด้วยทำไม
0: ใช่ไอ้การที่ซีนเนี่ยเพื่อให้แน่นขึ้นแล้วก็การดูดความร้อนซีนพลาสติกเนี่ยมันจะช่วยดูดความร้อนนะให้สู่ใบไม้ข้างในให้มันสุกเร็วขึ้นไปด้วยแล้วก็สำคัญคือใบไม้ไม่ขยับไม่ขยื่นอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่คงรูป
1: คือหลักๆเลยคือเราไม่อยากให้ใบไม้มีการเคลื่อนเพราะถ้าเคลื่อนปุ๊บลายเขาก็จะเพี้ยน
0: ลายจะเพี้ยนไปเลยลายก็จะสเปะสปะลายจะเบลอๆไปเลย
1: ก็จะไม่สวยเนาะพอเราซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปสู่กระบวนการไหนต่อคะ
0: เราก็ไปสู่กระบวนการนึ่งการนึ่งก็คือตั้งน้ำเดือดพอน้ำเดือดปั๊บเราเอาตัวม้วนอะไอตัวผ้าเนี่ยที่จะนึ่งอะไปใส่ในรางถึงแล้วก็นวดหนึ่งตั้งเวลาเลยค่ะ90องศาใช้เวลา90นาที
1: โอ้นานนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นานนะ
0: บางเป็นผืนถ้าวันเนี้ยถ้าเราทำผืนใหญ่แล้วเป็นผ้าหนาเราใช้เวลา2ชั่วโมง
1: โอ้นึ่งไปแบบนั้นเลย
0: ใช่นึ่งไป2ชั่วโมง
1: ใช้เวลา
0: ค่อน
1: ข้างเยอะนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดจะทำแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำให้พร้อมๆกันเยอะๆเพราะเราหลายม้วน
1: ค่ะ
0: แล้วนึ่งพร้อมๆกัน
1: ค่ะ
0: พอนึ่งพร้อมกันแล้วมันจะไม่เสียเวลาม ันก็จะประหยัดไปนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าแค่ม้วนแค่ผืน2ผืนไม่คุ้มค่ะ
1: ไม่คุ้มกับการ
0: ตั้งเวลา
1: เมื่อสักครู่เรานึ่งแล้วเรานึ่งเรียบร้อยแล้วที่เราก็จะมาแกะก็คือตัดเลย
0: ค่ะ
1: ตัดตัว
0: ซีนพลาสติกและซีนข้างนอกออกพอตัดเสร็จแล้วก็เวลาตัดก็สำคัญนะกรรไกรอ่ะเราต้องตัดแล้วลูดปลายกรรไกรขึ้นไม่งั้นปลายกรรไกรก็จะไปทิ่มผ้าค่ะก็ต้องก็ตัดแล้วก็ลูดขึ้นพอลูดปลายไปจนสุดแล้วก็ค่อยๆม้วนคลายความร้อนออกแล้วก็สะบัดใบผ้าเลยหรือบางคนก็จะนั่งเก็บ
1: นั่ง
0: เก็บทีละใบถ้าถ่ายวิดีโอถ้าเกิดเราถ่ายนั่นอ่ะเราก็จะความว้าวของเราก็คือค่อยๆเปิดทีละใบอ่ะมันจะลุ้นกับใบไม
1: ้
0: ที่เกิดขึ้นบนผืนผ้าถูกไหม
1: คะ
0: แต่ถ้า ทำเยอะๆเราไม่คิดอะไรแล้วก็สะบัดสะบัด
1: สะบัดได้เลยเนาะถ้าเกิดเราใช้เรื่องนะใช้ความเร็วก็คือ
0: สะบ
1: ั
0: ดได
1: ้
0: เลย
1: แต่ถ้าอยากดูลายผ้าก็จะเห็นได้ว่าเวลาเรา
0: เปิด
1: ตัวใบไม้ก็จะเห็นเป็นลายเส้นของใบไม้ในแต่ละ
0: ม
1: ัน
0: จะเห็นโครงสร้างของเขา
1: ทีนี้เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะใ
0: ช้ได้เลยไหมเอาไปตากเอาผึ่งให้แห้งจริงๆแล้วอ่ะวิธีผึ่งให้แห้งผึ่งอะถามว่าซักเลยได้ไหมได้แต่ควรเอาไว้ให้มันแห้งเพราะว่าสีที่อยู่บนผ้ามันยังไม่แห้งดีเรารอให้เขาแห้งนิดนึง
1: ค่ะ
0: พอแห้งเสร็จแล้วดีที่สุดเลยนะ3วัน
1: 3วัน
0: แล้วเราค่อยเอามาซักเอามาซักเนี่ยเวลาซักอ่ะเราจะซักทั้งมันน้ำยาฟิกสีก็ได้หรือซักน้ำเปล่าเฉยๆก็ได้แล้วก็แต่สูตรที่ทำส่วนใหญ่ก็คือจะซักน้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: พอซักเสร็จแล้วก็ลงไปในน้ำแฟบทีนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะไปน้ำยาปรับผ้านุ่มเลยแล้วก็รีดขายเลย
1: ธรรมดาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ความคงทนเขาจะอยู่ได้นานขนาดไหนคะ
0: ก็ไม่รู้ก็ทํามาก็ยังไม่ได้เห็นมีเปลี่ยนแปลงเนาะ
1: เนาะ
0: ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของคนทําแต่ละคนนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าก็ยังใช้แบบความคงทนแต่ว่าที่เห็นมีอีกแบบนึงเป็นการห่ม
0: อ๋อที่ห่มก็คือเป็นการเอาเปลือกไม้ต่าง
1: ๆ
0: ที่อย่างที่พูดเอาผงต้นตะบูน
1: ค่ะ
0: เอามาเห็นไหมที่เขาเอาตัดต้นไปแล้วเขาเวลาเขาเลื่อยมันจะมีเศษเอาเศษมาต้มมันก็จะได้สีน้ำตาลมันจะมีได้สีน้ำตาล
1: เ
0: คยเห็นไอ้นี่ไหมคะใบที่เขาย้อมจีวรพระเง
1: า
0: ะป่า
1: ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น
0: ทำเศษฮะมันจะเป็นแบบเหมือนลูกเงา
1: ะ
0: แล้วข้างในมันจะมีเม็ดบี้ออกมาจะเป็นออกสีส้มที่เขาไปย้อมจีวรพระ
1: อ
0: ันนั้นน่ะคือคำแสดนั่นน่ะก็เอามาเอาเม็ดมันมาต้มต้มแล้วก็กรองพอกรองเสร็จแล้วก็เอาผ้าไปชุบในนั้นแล้วมาห่มบนผืนผ้าเมื่อกี้เนี่ย
1: ค่ะอย่างในส่วนของการทำตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าคือเราทำผืนแบบนี้ก่อนถูกไหมหรือว่ายังไงบ้างคะกระบวนการ
0: ก็ไม่ค่ะก็เหมือนกันนะคะคือเอาผ้าผืนปูเหมือนกันแล้ววางใบไม้แล้วก็จะต้องใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งไปห่มตรงนี้ผ้าตรงเนี้ยจะเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้ามองมัน
1: ผ้ามองมัน
0: ที่เขาใช้ไปคลุมบนโต๊ะจีนก็ได้แล้วก็เอามาชุบในน้ำห่มเนี่ยแล้วก็บิดให้หมาดแล้วก็วางคลุมไปบนผ้าที่เราวางใบไม้แล้ว
1: ใช
0: ่แล้วก่อนที่วางเสร็จปั๊บเราก็ใช้พลาสติกคลุมอีกพอคลุมเสร็จแล้วก็ม้วนแล้วก็เอาไปนึ่งเหมือนกัน
1: กระบวนการเดียวกัน
0: กระบวนการเดียวกันแต่จะซับซ้อนตอนห่มสีนิด
1: แต่ว่าแกะออกมาแล้วก็คือตอนแรกที่เข้าใจนึกว่าลายข้างบนผ้าข้างบน
0: อ๋อไม่ใช่อันนั้นคือผ้าข้างบนคือผ้าที่เราเป็นห่มเป็นพื้นสีแบบตอนเราห่มอ่ะก็จะเป็นสีเดียวหมดเลยแต่พอห่มไปปั๊บสีใบไม้อ่ะที่ถูกกั้นไม่ให้สีหล่นน
1: ะ
0: เขาก็จะมีโครงสร้างของโครงสร้างใบไม้อยู
1: ่
0: แต่สีที่เราเห็นซีดๆก็คือสีที่ถ่ายลงบนผืนผ้า
1: ก็คืออย่างนี้เราจะเห็นได้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นที่สีที่เราห่ม
0: ที่เราห่มแล้วแล้วออกสีใบไม้กั้นปั๊บก็จะเป็นสีของใบไม้เป็นน้ำตาล
1: แต่เขาก็ยังมีสีของเขาอยู่เนาะ
0: น้ำตาลก็ยังเป็นสีของเขาเหมือนเดิม
1: สีของใบไม้เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะไม่เปลี่ยน
1: มันมีความพิเศษที่แบบไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะทำได้แบบนี้แล้วคือทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดคือพี่ใหญ่บอกว่าธรรมชาติล้วน
0: ใช่ค่ะมันมีความสุขนะที่ตอนที่เราวางเราห่มลงไปอ
1: ะ
0: พอตอนเปิดใบไม้แต่ละใบเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าความสุขของเราอ
1: ะ
0: อยู่กับการที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเราได้สีสันของเขาแล้วก็โครงสร้างของเขาแล้วก็เวลาเปิดปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบใบนี้จะต้องเหมือนเดิมไม่ใช่มันลุ้นได้ตลอดเวลา
1: ก็คือแต่ละใบก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: หลังจากที่เราได้ตัวของผ้าต่างๆมีทั้งเป็นผืนผ้าแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่อย่างที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้โหเรียงรายอยู่ด้านหลังเราเต็มไปหมดเลยเราเอามาทำดัดแปลงเป็นอะไรบ้างคะตอนนี
0: ้ตอนนี้ก็คือตอนแรกเลยผ้ามาเป็นชิ้นๆเราขายชิ้น
1: ค่ะ
0: เราชิ้นแล้วคนก็จะบ่นว่าช่างอะน้อยมากหาช่างยาก
1: ค่ะ
0: เราก็เลยเอามาตัดเป็นเสื้อผ้าชุดเป็นผ้าชุดเสื้อผ้า
1: ดีไซน์มาเป็นเสื้อ
0: เป็นผ้าเบบีแล้วก็เป็นผ้าเป็นชิ้นแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่มากแล้วก็เอาไปทำกระเป๋าไปทำหมวกมีทั้งหมวกทั้งกระเป๋ามีรู้สึกว่าถ้าลูกค้าแบบเอ๊ะทำไมไม่ทำไม่ทรงไอ้แน่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตอบสนองลูกค้า
1: ค่ะ
0: โดยการเรียกลูกค้าเสนออะไรมาเนี่ยเราก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะจัดตามที่ท่านเนี่ย
1: ตอนนี้เราพอจะจำได้ไหมว่ารูปแบบของเรานี่มีประมาณสักกี่ชนิดได้หรือว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
0: อยู่ก็คือมีหลายรูปแบบแต่จริงๆแล้วว่าเราจะบอกว่าลูกค้าพอเห็นสักครั้งสองครั้งเขาก็จะทำไมไม่มีแบบใหม่ทำไมแบบเราก็กำลังออกแบบใหม
1: ่
0: ตอนนี้ก็คืออย่างลายวินเทจแบบเนี้ยที่เราทำเนี้ยพอดีส่งให้ช่างตัดอยู
1: ่
0: ก็จะเป็นเสื้อและลายวินเทจทั้งหมดเลยก็คือให้เป็นแนวเดียวกันเลย
1: ก็เรียกว่าต่อยอดจากผ้า
0: ธรรมดา
1: ก็กลายมาเป็นสิ่งที่สามารถที่จะใส่สำเร็จได้เลยแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คืออยู่ตรงหน้าเราอันนี้ไม่ได้เป็นผ้านะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหนัง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทำจากตัวอีโคปรินท์เหรอคะ
0: ก็มันเป็นการท้าทายเนา
1: ะ
0: อยากจะมองว่าเอ๊ะครั้งแรกอะลองขอโทษนะคะลองกับเอารองเท้าอะเท้าผ้าใบอะรองเท้าผ้าใบถุงเท้าที่เราใส่อ่ะที่เป็นสีขาวอ่
1: ะ
0: ก็มาวางเป็นอีโก้ปรินท์เหมือนกันก็ได้หมดทั้งรองเท้าผ้าใบด้วยก็ติดหมดค่ะติด
1: แต่นี้อันนี้เป็นหนังนะ
0: อันนี้เป็นหนังเพราะว่าเอ๊ะหนังงัวมันทำอะไรมากกว่าเดิมเพราะเราเห็นว่าหนังงัวทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋าหนังอย่างเดียวเราก็เลยมองว่ามันไม่ท้าทายเนา
1: ะ
0: เราก็เลยหยิบตัว
1: นน
0: หนังเนี่ยมาทดลอง
1: แต่เขาก็ติดคือจะบอกว่ามองแล้วคือมันเหมือนแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะปริ้นออกมาเหมือนมันไม่ใช่ทำแบบว่าธรรมชาติเลยอะ
0: มันก็เกิดจากการเรียนรู้อะเนา
1: ะ
0: ว่าการทำอีโก้ปริ้นเนี่ยมันไม่ได้ยุติอยู่ที่ภา
1: พ
0: แล้วก็มาทำเป็นหนังบางคนก็จะทำเป็นแก้วเป็นมีแก้วมีแก้วเฮติก็ทำได
1: ้ค่ะ
0: ก็เอามาทำ
1: เป็นของฝากไปได้เลยใน
0: ทำเป็นของฝากได้ตามที่ออเดอร์บางทีเราก็ขึ้นเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะสั่งขอซื้อเป็นแก้วเป็นของฝันของฝากแล้วก็จ
1: ัดอันนี้มันมีปริมาณไหมคะว่าถ้าเราสั่งแบบนี้เราต้องสั่งแบบ
0: ไม่จำเป็น
1: มากน้อยอะไรขนาด
0: ไม่จำเป็นเพราะว่าเราเอาความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้ของฝันของฝากขออะไรเงี้ย
1: น
0: ี้นะฮะอันนี้เป็นแก้วกาแฟแก้วสีเข้มอันนี้เป็นแก้วกาแฟที่เกิดจากบนลวดลายคลาสสิกติดอันนี้ก็จะเป็นแก้วเฮติที่เรากินกาแฟแก้วน
1: ี
0: ้ก็เอามาแล้วก็มาพิมพ์บนใบไม้เนี่ยลงบนแก้วเฮติสวย
1: ค่ะก็จะมีความสวยงามแล้วก็คือสามารถใช้งาน
0: สามารถใช้งานได้จริง
1: นะคะอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ที่เกิดขึ้นมา
0: ใช่ส่วนกระเป๋าหนังเนี่ยพอเราเกิดลวดลายปั๊บเนี่ยเราทำเสร็จอันนี้เป็นหนังแกะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นหนังวัว
1: อ๋อ
0: เอ๊ะหนังแกะทำได้ไหมทดลองค
1: ่ะ
0: เป็นเด็กน่าจะจบวิศวะชอบทดลองจริงๆ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเอาหนังแกะมาทดลองไปเอาหนังชามัวมาทดลองชามัวที่มันมีขายใช้เช็ดรถใช้อะไรที่เชื่อใช้กันไปก็เอามาทดลองก็ได้นะหนังหมูแม้กระทั่งหนังหมูก็เอามา
1: หนังหมูเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปทำอะไรก่อน
0: ก็ทำเป็น
1: กระเป๋า
0: แบบเนี้ยผืนแผ่นเนี้ย
1: อันไหนแบบเนี้ยเหรอคะ
0: อันนี้ใช่ยี่เป็นแผ่นแบบเนี้ยมาแล้วก็เอามาทำอีโก้พิ้นเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็ทำแล้วก็เป็นกระเป๋า
1: ค่ะ
0: ก็ผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่ค่ะถ้าเรียกว่าทั้งมวลที่กล่าวมาเลยแบบไหนขายดีสุด
0: ตอนนี้นะเทรนด์ของเสื้อดำกับเสื้อ
1: แบบนี
0: ้เนี่ยใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยเราก็เอามาพิมพ์คอยโดยอันนี้มันจะง่ายนิดนึงตรงที่ว่าเอ๊ะคงเพราะว่าตอนนี้ก็เทรนกำลังนิยมที่จะเป็นโทนน้ำตาลโทนดำถ้าเราจะสีสดๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เลยสั่งเสื้อยืดเป็นข้อต้อนจากโรงงานเกรด A หน่อยแล้วเราก็มาทำเขาเรียกว่ากัดลายใบไม
1: ้
0: ก็คือเอามากัดลายให้เกิดลวดลายถามว่าอะไรอันเนี้ยใบมะละก
1: อ
0: ออกมองออกไหมคะนั่นแหละคือใบมะละก
1: อ
0: ที่เราเห็นเนี่ยก็เอามากัดลายให้บนสีเสื้อซักก็สีไม่ตกไม่ยืดไม่ย้อยใส่ได้สบายสบายสร้างมูลค่าให้กับชุมชนถามว่าบางคนไม่มีตังค์เขาสามารถซื้ออะไรที่มันเล็กๆได้บางคนอยากทำขายตลาดตอนนี้ตลาดถนนคนเดินจะเยอะเนาะเราก็มองว่าส่งเสริมอยากให้เขามีรายได้มากขึ้นก็คือสอนเขาง่ายอย่างเช่นเทศบาลกับใหญ่เนาะเขาก็ให้เราไปเป็นวิทยากรเรารับเป็นวิทยากรอยู่แล้วเขาก็ให้เป็นวิทยากรแล้วก็โดยเขาต่อยอด ก็คือทำขายเหมือนเราเนี่ยแต่ยกเว้นหนังที่เขายังทำไม่ได้เขาก็จะทำกับทำพวกเสื้อเป็นผ้าคลุมไหล่ส่งต่างประเทศแล้วนะไปไกลเลย
1: เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนะคะพี่ใหญ่คะถ้าคุณผู้ชมสนใจมีช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างคะ
0: ก็ทาง Facebook ก็มีนะคะแล้วก็ทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์นะคะเบอร์โทรก็จะเป็น0836639955ค
1: ่ะโดยตรงเลยนะคะ
0: โดยตรงเลยค
1: ่
0: ะ
1: ที่บ้านนี่เปิดทุกวันไหมหรือว่าจะต้องโทรมาก่อนล่วงหน้ายังไงบ้าง
0: ถ้ามาเวิร์กช็อปนะต้องโทรล่วงหน้าเพราะว่าบางทีเราเปิดบูธส่วนมากจะไปเปิดบูธตามเซ็นทรัลนะคะแล้วก็ตามที่ทางหน่วยราชการขอมาให้ไปเปิดบูธเราก็จะไปตามนั้น
1: ช่องทางในการตามอย่างพวก Facebook หรือว่าเพจอะไรนี้มีไหม
0: คะก็ LINE จิดาภาปกติเลย
1: LINE เลยนะคะ
0: LINE Facebook ก็เป็นจิดาภาการณรามคุณ
1: เดี๋ยวเราขึ้น
0: ทาง LINE ก็เป็นจิดาภาเหมือนเดิม
1: ก็คือจะมีอัปเดตไว้ตลอดว่าวันนี้ไปที่ไหนยังไงบ้าง
0: ใช่ใช่
1: นะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้หรือจะมาสั่งซื้อหรือจะมาเรียนรู้แบบนี้ก็ได
0: ้ได้ค่ะทางเรายินดีที่จะเวิร์กช็อปบางคนน่ะอยากมากัน3คน5คนนะคะมาครอบครัวพาครอบครัวมา
1: ค่ะ
0: เราก็ยินดีต้อนรับ
1: ค่ะ
0: นะคะที่จะนั่นแล้วก็มีท่านใดสนใจที่อยากจะสั่งเป็นเสื้อทีมเราก็ยินดีเหมือนกันสั่งเป็นเสื้อทีมได้
1: อยากให้มานะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าคุณผู้ชมมาแล้วจะว้าวเหมือนทีมงานเราวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่พาเรามาชมการทำศิลปะแบบที่ไม่น่าเชื่อว่าอุ๊ยธรรมชาติสวยงามได้ขนาดนี้วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของที่นี่นะคะแล้วก็ที่ไหนที่มีของดีคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะเราจะไปเจาะลึกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในตอนหน้านะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

นตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

ับมาติดตาม NBT News เวลา 11:00 น.ค่ะนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนหมู่5และ6ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกโดยจุดนี้มีเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังลงสู่คลองผงเพงโดยเร็วเพื่อคืนพื้นที่ให้ชาวบ้านเพราะน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนรำคาญขณะที่สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นเข้าไปช่วยบำบัดทางด้านกรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มในเวลา 12:00 น.ทยอยระบายจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19:00 น.และคงอัตราการระบายน้ำนี้ต่อเนื่องจังหวัดเพชรบุรีเชิญชวนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอเขาย้อยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยไปลงทะเบียนแจ้งข้อมูลความเสียหายและยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการโดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมให้ข้อมูลตามจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเป็นการกำหนดพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดการภัยพิบัติการให้ความช่วยเหลือจะเป็นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งที่โรงเรียนวัดวังหินเพลิงอำเภอทับเคราะห์ทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงสู่ภาวะปกติเพื่อคืนความสะอาดความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนโดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นไปที่การเก็บกวาดขยะกิ่งไม้และสิ่งสกปรกรวมถึงดินโคลนที่มากับน้ำท่วมตามพื้นที่สาธารณะเช่นถนนวัดอาคารเรียนและบริเวณพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบรวมถึงตัดหญ้ารกเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นฉีดล้างทำความสะอาดกำจัดแหล่งน้ำขังเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับน้ำหลังน้ำรดเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคน้ำกัดเท้าสำนักข่าวอัลจาซีราซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกาตาร์เสนอสารคดีสืบสวนสอบสวนหลายตอนที่เป็นการตีแผ่เครือข่ายแก๊งสแกมเบอร์และกระบวนการค้ามนุษย์ในกัมพูชาโดยตอนล่าสุดที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในตอนที่มีชื่อว่าการเปิดโปงอาณาจักรในกัมพูชาของเจ้าพ่ออาชญากรรมโดยเนื้อหามีการเจาะลึกโครงการลองเบที่เกาะกงซึ่งอัลจาซีราได้ส่งทีมงานแฝงตัวเข้าไปเก็บภาพในโครงการแห่งนี้โดยได้มีการโฆษณาฉากหน้าว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกแต่ภายในกลับถูกใช้เป็นแหล่งสแกมเบอร์และศูนย์กลางคอลเซ็นเตอร์ในสารคดียังระบุด้วยว่าการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ของกัมพูชาเป็นเพียงเรื่องปาหี่เพื่อหลอกลวงชาวโลกขณะที่ศาลประชาชนจีนตัดสินประหารชีวิตสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์3คนที่เคยปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เขตโกก้าในเมียนมาบริเวณติดชายแดนจีนนอกจากนี้ยังได้สั่งจำคุกตลอดชีวิตแก่สมาชิกคนอื่นๆอีก3คนและจำคุกตั้งแต่3ปีไปจนถึง24ปีอีก55คนซึ่งทั้งหมดเป็นลูกสมุนของแก๊งอาชญากรรมตระกูลเว่ยสำหรับผู้ที่ถูกประหารชีวิตทั้ง3คนมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องการค้ายาเสพติดและมีฆาตกรรมอีกด้วยนอกเหนือจากการช่อโกงทางโทรคมนาคมถือเป็น1ใน4แก๊งจาก4ตระกูลที่ส่งอิทธิพลในเขตโกก้างโดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ถึง14แห่งมีพฤติกรรมชักชวนชาวจีนจำนวนมากให้เดินทางไปยังเมียนมาด้วยสิ่งล่อใจว่าจะมีงานที่เงินเดือนสูงๆให้ทำหมดเวลาของ NBT News เวลา 11:00 น.แล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT มีคำตอบสำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราพูดถึงจังหวัดชลบุรีนะคะแน่นอนค่ะจะต้องนึกถึงทะเลสถานที่สำคัญนะคะหรือว่าเป็นที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะแพทพามาที่อ่างศิลาค่ะจังหวัดชลบุรีที่นี่จะมีความน่าสนใจยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ

0: ะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่กับท่านรองนายกและคุณบอมแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะท่านรองคะอยากทราบเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้ค่ะศาลเจ้านาจาค่ะมีความสำคัญอย่างไรกับชาวจังหวัดชลบุรีคะ
1: อ๋อครับคือในจังหวัดชลบุรีเราเนี่ยฮะจะมีที่สักการะบูชาศาลเจ้านาจาเนี่ยในส่วนของที่ผมรับผิดชอบในพื้นที่เทศบาลหนองศิลาเนี่ยประชาชนให้ความนับถือสักการะที่นี่เป็นอย่างมากเป็นที่พึ่งทางใจของชาวชุมชนหนองศิลาและใกล้เคียงในจังหวัดชลบุรีนะครับ
0: ก็คือเรียกได้ว่ามีทั้งชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทั้งประเทศเลยแล้วกันเนาะที่มากราบไหว้ที่นี่ค่ะทีนี้ค่ะคุณบอมแพทอยากจะทราบสักนิดนึงค่ะว่าความเป็นมาของที่นี่ค่ะเป็นอย่างไรคะ
2: ครับผมก็ต้องบอกก่อนนะศาลเจ้านาจานะฮะเริ่มก่อตั้งในปี2534นะฮะแต่เดิมก็เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆนะครับพื้นที่แค่200ตารางวานะครับก่อตั้งโดยท่านอาจารย์สมชายนะฮะเฉยสิรินะครับเป็นประธานในการก่อตั้งนะครับเพื่อสร้างที่นี่นะฮะให้เป็นศูนย์รวมจิตใจนะฮะของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับพร้อมทั้งยังเป็นที่ให้การช่วยเหลือนะครับผู้ตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานกู้ภัยสำหรับที่นี่นะฮะก็ศาลเจ้านาจานะครับท่านจะมีองค์ประธานก็คือองค์เทพเจ้านาจาซาไทจื้อองค์เทพเจ้านาจานะฮะท่านจะเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและชัยชนะนะครับก็จะเหมาะแก่การขอพรนะฮะในเรื่องการงานการค้าการประกอบธุรกิจนะครับผม
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะต้องให้คุณบอมนะคะกับท่านรองนายกค่ะพาไปกราบไหว้ตามจุดสำคัญที่ผู้คนนิยมมากันแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: ก็คือตรงตึกเนี่ยก็คือผู้คนก็จะเข้ามากราบไหว้กันเหมือนกันเช่นกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมก็ต้องเท้าความก่อนเมื่อสักครู่เราพูดถึงประวัติใช่ไหมฮะศาลเจ้าเนี่ยสร้างเมื่อปี2534ส่วนวิหารนะฮะที่เรายืนอยู่ณขนาดนี้นะฮะสร้างเมื่อปี2538นะครับวิหารนี้มีชื่อว่าวิหารเทพสถิตน
0: ะ
1: พระกิตติเฉลิ
0: ม
1: ครับผมวิหารเทพสถิตพระกิตติเฉลิมก็แปลว่าเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยที่เราขึ้นมาปุ๊บชั้นที่2นะฮะก็จะเป็นองค์เทพเจ้านาจา
0: องค์
1: ที่อยู่ด้านหลังเรานะครับผมที่ขอพรในเรื่องของความสำเร็จการค้าและชัยชนะต่างๆนะครับผมก็องค์ด้านในนะฮะสร้างจากเนื้อไม้ทั้งองค์นะฮะองค์ด้านในที่เป็นอยู่ในซุ้มมังกรนะครับเนื้อไม้ทั้งองค์อายุพันกว่าปีนะครับผมเนื้อไม้นะฮะถัดมาองค์ด้านหน้านี่หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าองค์นี้ฮะคือองค์แรกของศาลเจ้าเลยที่สร้างเมื่อปี2534ที่อยู่ในข้อแก้วนี
2: ้อ
0: ๋อตรงนี้นะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะก็คือตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะขอพรเรื่องอะไรคะ
1: ขอพรเรื่องการงานการค้าธุรกิจและชัยชนะเขาจะนั่งคุกเข่าบนเบาะเบื้องหน้าองค์เทพเจ้านะครับ
0: ก็คือไหว้มือเปล่าเลยใช่ไหมคะ
1: มี
0: ธรรมเนียมการไหว้ยังไงไหมคะขั้นตอนการพูดหรือยังไง
1: เราก็สามารถอธิษฐานนะกล่าวพระนามท่านก่อนนะครับเพื่อบอกว่าเรากำลังขอพรองค์ท่านนะเสร็จแล้วเราแนะนำตัวเรานะฮะว่าเราชื่อนี้นามสกุลนี้เกิดวันที่นี
0: ้
1: และที่อยู่นี้เพื่อให้องค์เทพเจ้านะท่านประทานพรได้ถูกที่ถูกคนนั่นเองนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรเรื่องที่เราจะขอได้เลย

0: บอมอย่างองค์นี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นเนื้อไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมองค์นี้สร้างจากเนื้อไม้ทั้งองค์นะฮะทั้งองค์ท่านด้วยแล้วก็มังกรด้วยนะครับผมเป็นไม้หอมนะฮะอายุพันกว่าปีแต่ว่าถ้าเราไปโดมใกล้ๆองค์ท่านนะฮะหรือบางทีแบบเดินผ่านอะไรเงี้ยครับยังได้กลิ่นไม้หอม
2: อ๋อเป็นไม้หอมด้วยนะ
1: ครับผม
2: ก็จะมาหายาก
0: มังกรและตัวองค์ท่านเองด้วยเลย
1: ใช่ครับหลายท่านไม่รู้ว่าอายุพันกว่าปีแล้วนะครับเนื้อไม้นะครับ

0: คุณบอมคะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาชั้น3แล้วชั้นนี้มีอะไรคะ
1: ครับผมสำหรับชั้นนี้นะฮะก็ด้านหลังของเรานะฮะก็จะเป็นที่ประดิษฐานองค์งิกเซียนฮ่องเต้ครับท่านจะเป็นประมุขของสวงสวรรค์นะครับรอบๆพระองค์ท่านนะจะเป็นปรมาจารย์นะตามตำนานในลัทธิเต๋าต่างๆนะครับ
0: ค่ะคุณบอมนี้เราก็มาถึงข้างหลังเราคืองิกเซียนฮ่องเต้ค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับองค์งิกเซียนฮ่องเต้นะฮะท่านก็จะเป็นประมุขของสวงสวรรค์นะครับผมก็คือเหมือนผู้ปกครองเหล่าถวยเทพนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่คนที่มาขอพรองค์ฮิกเซียนนะครับก็จะขอพรในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับเป็นต้นครับ
0: ค่ะ

0: คุณบอมคะตอนนี้เราก็มาถึงชั้น4แล้วเนาะ
1: ครับ
0: เป็นชั้นสุดท้ายของตึกแห่งนี้แล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็สำหรับชั้นที่4นี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นชั้นที่สูงที่สุดแล้วเนาะของวิหารเทพสถิตพระกิตติเฉลิมนะครับผมองค์ด้านในนะครับผมก็จะเป็นที่ประดิษฐานองค์กิมบ่องวงกุ้งนะครับองค์กิมบ่อท่านก็จะเป็นพระมารดาขององค์เอกเซียนฮ่องเต้นะครับผมคร
0: ับอย่างแต่ละชั้นอย่างเนี้ยค่ะคุณบอมเป็นยังไงคะเราแบ่งแยกกันยังไงคะ
1: อ๋อครับผมก็แต่เดิมนะฮะก็ในส่วนของชั้นที่1เนี่ยเขาจะมีการเหมือนเป็นเหมือนนรกตะภูมิเมื่อเราขึ้นวิหารมานะฮะชั้นที่2นะครับเปรียบเสมือนโลกมนุษย์ก็คือมีองค์เทพเจ้านาจาท่านจะเป็นเทพเจ้าที่มีความใกล้ชิดกับมวลมนุษย์นะครับผมขอพรในเรื่องกิจการงานการค้านะฮะชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนะครับอีกชั้นหนึ่งนะฮะก็จะเป็นชั้นที่3ที่เราเพิ่งไปกันก็จะเป็นที่ประดิษฐานองค์เอกเซียนฮ่องเต้ชั้นนี้เปรียบเสมือนสวงสวรรค์แล้วครับครับผมแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานที่สถิตของปรมาจารย์ต่างๆชั้นนี้นะฮะชั้นสุดท้ายชั้นที่4นะครับก็จะเป็นชั้นแดนนิพพานละอย่างเงี้ยพอเราขึ้นมาเราจะเห็นพระพุทธองค์นะครับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระโพธิสัตว์นะครับผมองค์ตรงกลางนะครับก็จะเป็นองค์กิมบ่อนะครับ ท่านจะเป็นพระมารดาขององค์เอกเซียนฮ่องเต้นะครับผม

0: ค่ะคุณบอมคะพอเรามาถึงแล้วเนาะเราถ้าเราอยากกราบไหว้เราจะต้องมาตรงนี้เท่านั้นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับผมสำหรับจุดนี้นะฮะก็เป็นจุดไหว้ขอพรนะฮะท่านใดอยากจะถวายนะฮะธูปเทียนนะฮะน้ำมันเติมตะเกียงหรือว่าถวายของไหว้สักการะองค์เทพเจ้านาจาหรือองค์เทพเจ้าต่างๆนะจะต้องมาจุดนี้เป็นระดับแรก
0: ค่ะก็คือจะมีป้ายแนะนำว่ามีชุดละเท่าไหร่ยังไงเราจะต้องไหว้อะไรนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะอย่างเช่นก็คือมีทั้งชุดไหว้ปีชงชุดไหว้ขอพร
1: ใช่ครับ
0: ท่านรองนายกอยู่ที่นี่มาที่นี่บ่อยไหมคะ
2: มาบ่อยครับมาทุกเทศกาลเลย
0: ส่วนใหญ่มาไหว้เป็นอะไรคะขอพรหรืออะไรคะ
2: ขอพรครับขอพรพร้อมหน้าติดนะ
0: ครับค่ะทีนี้ค่ะคุณมอมพอเมื่อมาถึงแล้วสมมติวันนี้แพทจะมาไหว้ขอพ
1: ร
0: เราต้องไปเริ่มไหว้ตั้งแต่จุดไหนก่อนคะ
1: ครับผมก็ถ้าสำหรับคนมีเวลาน้อยนะฮ
0: ะ
1: เราสามารถใช้ธูปใหญ่นะไหว้ขอพรตรงกลางด้านหน้านะครับอธิษฐานรวมนะฮะขอพรองค์เทพเจ้าทุกพระองค์ทีเดียวได้เลยนะครับผมเพราะว่าในกระถางธูปนะฮะตรงกลางรวมนี้นะฮ
0: ะ
1: จะรวมผงธูปขององค์เทพเจ้าทุกพระองค์ไว้ในกระถางเดียวกันแล้วพอเวลาเราอธิษฐานขอพรก็จะถึงองค์เทพเจ้าทุก
0: ร
1: ูปองค์
0: เหม
1: ือ
0: น
1: กัน
0: รวมเหมือนกันที่นี่ค่ะเปิดปิดเวลากี่โมงคะคุณบอม
1: ครับผมก็ศาลเจ้านาจาแห่งนี้นะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับจนถึง5โมงเย็นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเปิด8โมงเหมือนกันนะครับแต่ปิดเวลา6โมงเย็นนั่นครับ
0: มีข้อกำหนดในการแต่งกายไหมคะ
1: ครับผมสำหรับศาลเจ้านาจานะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอาจจะต้องแต่งกายให้มิดชิดนิดนึงนะครับผม
0: ครับ
1: ทีนี้การเคารพสถานที่ครับ
0: ที่นี่มีเบอร์โทรติดต่อไหมคะหากว่าต้องการโทรมาสอบถามก่อนหากจะมาเป็นหมู่คณะหรือยังไงนะคะคุณบอม
1: ครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามนะข้อมูลข่าวสารศาลเจ้าหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะสามารถติดตามได้ทางเพจ

0: าเราเนี่ยจะเป็นประเภทที่ว่าสามีก็ออกไปจับอาหารทะเลเนาะแล้วส่วนต่างเนี่ยเราพยายามจะให้กองสาธารณสุขที่เทศบาลเมืองอัมพลาเนี่ยเข้ามาตรวจสอบไปตลอดเลยนะว่าอาหารที่เนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนเห็นได้ว่าถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยที่แห่งเนี้ยไม่เห็นแมลงวันเลยนะครับแล้วเรื่องกลิ่นแบบกลิ่นที่เหม็นคาวอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นแรงเพราะว่าเราใช้น้ำหมักจากสับปะรดที่แม่ค้าเอามาขายเนี่ยแล้วก็เอาหัวสับปะรดไปหมักกับน้ำจุลินทรีย์นะครับแล้วกากน้ำตาลแล้วเราเสร็จแล้วก็ได้จุลินทรีย์มาแล้วก็ราดในห้องร่องน้ำเนี่ยเราทำให้พื้นที่เราสะอาดหมดเลยนะครับ
1: นอกเหนือจากอาหารทะเลแล้วเรายังมีขนมไทยอย่างร้านนี้ค่ะบ้านลำเจียกค่ะท่านรอง
0: เป็นชื่อขนมลำเจียกนะฮะมีดั้งเดิมจากอ่างศิลามากเลย
1: อันนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
2: ลำเจียกค่ะ
1: อ๋อทำแบบแป้งอะไรคะเนี่ยแม่
2: ทำจาก

0: คือที่นี่นะคะเป็นตลาดประมงแน่นอนแหละของทะเลสดสด
1: ใช
0: ่อันนี้ก็คือเขาขึ้นมาจากเรือแล้วก็นำมา
1: ขายที่นี่เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเราอย่างนึงอย่างเช่นหอยนางรมเนี่ยเรามีแหล่งเลี้ยงชายฝั่งเนี่ยคือเลี้ยงธรรมชาตินะฮะเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีรับสารอาหารพวกแพลงก์ตอนอะไรอย่างธรรมชาติเราอยู่แล้วแล้วได้ความสดใหม่และสีสันของเขาเนี่ยมันก็จะลดธาตุเนี่ยถือว่าอร่อยมากความเค็มก็น้อยลงเนื่องจากทะเลอ่าวไทยเรามีความเค็มที่น้อยลงสำหรับตลาดมองพื้นบ้านเนี่ยเรายังอนุรักษ์พันธุ์ปูฮะโดยที่เราจะไม่ให้นำปูที่มีไข่ในกระดองเนี่ยนำมาขายในตลาดเลยเหตุผลเพราะว่าปูไข่ในกระดองเนี่ยมันสามารถที่จะฟักตัวอนุบาลแล้วเนี่ยจากกระดองตัวท้ายทั่วไปเนี่ยจะมีลูกปูเนี่ยได้ถึง 300,000 ถึง 500,000 ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการอนุบาลประมาณใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน1สัปดาห์เนี่ยล
0: ู
1: กปูเนี่ยไข่กระดองจะออกมาเป็นตัวแล้วก็ปล่อยลงในทะเลเนี่ยถ้าเรามีความหวังว่าถ้าเราได้สัก 10% หรือ 20% เนี่ยตั้งแต่ 500,000 แล้วเหลือ100,000ตัวหรือได้ 50,000 ตัวถือว่าเป็นการอนุรักษ์กัน
0: ก็ถือว่าราคาถูกและที่สำคัญไม่มีแมลงวันจริงๆค่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะท่านรอง
1: หลายชั่วโมงแป้งยังคงคุณภาพอยู่แล้วไปดูต้นพันธุ์เลยดูถึงการผลิตตั้งแต่เริ่มปลูกเลยจนถึงแปรรูป
0: มีจุดที่พิเศษไม่เหมือนแป้งไหนๆนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค
1: ่ะ
0: แป้งเท้าเยม่อมเนี่ยคืออะไรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: อย่างที่หนูบอกไปเราเห็นแล้วอาหารตรงนี้น่าจะมานำมาทำอาหารก่อนอื่นเลยช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยที่มาที่ไปเขาเป็นลักษณะแบบไหนยังไงคะ
2: ค่ะแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยนะคะมันเป็นพืชประเภทพืชหัวนะคะซึ่งเราเนี่ยจะมีการลงปลูกนะคะในหน้าฝนแล้วก็จะเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะในหน้าหนาวซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ7เดือนในการเก็บเกี่ยวเป็นหัวแล้วก็นำหัวเราก็จะขุดหัวมาทำขั้นตอนเป็นแป้งซึ่งก็จะมีขั้นตอนในการทำจนมาได้แป้งอย่างที่เราจะหาแป้งตัวนี้ค่ะใช่ค่ะซึ่งขั้นตอนเนี่ยเราใช้คำว่าแฮนด์เมดก็ใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้แป้งจำนวนหนึ่งนะคะ
0: นอกเหนือจากหลายวันแล้วอย่างที่ผอ.บอกไปเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือ1ปีน่าจะเก็บได้แค่รอบเดียวทีเนี้ยความพิเศษแตกต่างจากแป้งทั่วไปยังไงคะ
2: ค่ะความพิเศษแน่นอนค่ะมันเราสามารถพูดได้ว่ามันแป้งเป็นแป้งระดับพรีเมียมเพราะว่า1เราเอาประโยชน์ของแป้งซึ่งมันไม่เป็นเขาไม่เป็นรีเสิร์ชแต่มันเป็นการreference ไว้นะคะว่าแป้งมันจะช่วยเรื่องทางเดินอาหารทำให้มีพลังงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็เมื่อนำมาทำเป็นอาหารเนี่ยมันจะอร่อยมันจะนิ่มนะคะหรือทำผสมเป็นส่วนผสมของอาหารบางอย่างจะกรอบนอกนุ่มในค่ะคือละลายในลิ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลย
0: ส่วนใหญ่เขานำมาทำอาหารอย่างเดียวหรือว่าสามารถนำไปแปรรูปเป็นพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้ได้มั้ยคะ
2: มีค่ะมีทางมหาวิทยาลัยกำลังคิดค้นนะคะว่าจะเอาไปทำเป็นแป้งพัฟหรือเป็นครีมพอกหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เรฟเฟอร์เรนซ์แล้วก็มีคนทำเป็นเหมือนวิจัยที่เป็นยังไม่ได้จบในการวิจัยนะคะว่ามันจะทำให้หน้าผ่องขึ้น

0: ตอนนี้เรานะคะมาอยู่ที่การทำกะลอจี้นะคะซึ่งกะลอจี้เนี่ยถ้าสายสุขภาพเห็นก็อาจจะตกใจว่าอุตะมีแต่แป้งใช่ไหมคะมันอาจจะทำให้เพิ่มแคลอรี่แต่ณวันนี้นะคะเมืองอ่างศิลาบ้านมาบหม้อของเราเอาแป้งเท้าใหญ่ม่อมนี่ค่ะมาเป็นส่วนผสมซึ่งจะทำให้หนึ่งจำนวนแคลอรี่ลดลงนะคะแล้วก็ขนมเนี่ยอร่อยขึ้นกรอบนอกนุ่มในค่ะมีเขาเรียกว่าแล้วก็ทำให้พลังงานเกิดพลังงานที่ดีแล้วก็การทานแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยนะคะมันจะทำให้ทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดเขาเรียกว่าเหมือนกับล้างลำไส้นะคะทำให้จากที่เรฟเฟอเรนซ์ที่ทางมหาวิทยาลัยหลายๆที่เขารีเสิร์ชมาจะมีประโยชน์ในเรื่องการดูแลรักษาทางเดินอาหารนะคะ
1: ก็คือสรรพคุณที่เรามีการวิจัยออกมาแล้วคือเป็นตัวกระดาษออกมาแล้วเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องทางเดินอาหารถูกต้องไหมคะผอ?
0: ใช่ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะที่แพทถืออยู่ตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือหัวเท้ายายม่อมนะคะผอ. อันนี้ก็คือเราเก็บมาแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปเขาเรียกอะไรไปแปรรูปเป็นแป้งที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือหัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาไปทำได้เลย
1: ค่ะ
0: ส่วนหัวเล็กอันนี้คือเราเอาเขาไปทำไหมคะ
1: เอาไปปลูกค่ะ
0: เอาไปปลูกเพื่อให้มันมีต่อไปนั่นเองค่ะ
1: อาจจะมีคำถามนะคะว่าทำไมมันถึงแพงกว่าแป้งปกติค่ะซึ่งตรงนี้เราอธิบายได้เลยจากที่เราบอกมาแล้วว่า1ตั้งแต่การจัดทำด้วยการปลูกการทำแล้วก็ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นด้วยชุมชนทั้งหมดนะคะและ2คุณประโยชน์ของมันนะคะก็คือเรื่องการรักษาโรคเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องการให้พลังงานแล้วก็แคลอรี่ต่ำแล้วก็3เรานำมาผลิตประกอบเป็นได้ทั้งอาหารคาวหวานซึ่งในอาหารน่ะจะรสชาติดีกว่าเนื้อแป้งนุ่มกว่ากรอบนอกนุ่มในไม่คืนตัวว
2: ิจัยต่างๆอยู่ตรงนี้ฮะก็เชิญชวนให้คนไทยทุกคนเนี่ยที่รักขนมไทยนะขนมพื้นของอ่างศิลามีเศรษฐกิจชุมชนนะฮะคือการท่องเที่ยวอาหารทะเลอร่อยมากแล้วก็มีเรื่องกาแฟฮะเรื่องคาเฟ่มาต่อที่แน่นมากฮะเรื่องตลาดประมงพื้นบ้านอาหารทะเลสดๆก็เยอะตลาดประมงสามัค
3: ดีด้วยคุณได้รับรางวัลใหญ่

0: มครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าอีทที่ถือว่าที่นี่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คเรื่องของรสชาติที่แบบดีที่สุดของมะปี๊ดเชิญครับ
1: ค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระดับชุมชนนะคะเราทำในเรื่องของธนาคารความหลากหลายส่วนมะปี๊ดจันทบุรีเนาะค่ะด้วยเราเนี่ยเห็นว่าคนบ้านเราเนี่ยกินมะปี๊ดมาไม่ต่ำกว่า200ปีละทีนี้พวกเราก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะปี๊ดเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ
0: ์
1: ค่ะเราก็เลยขอให้ทางเบโดนะคะให้ทางอาจารย์ทันแม่โจมาทำเรื่องของการศึกษาสายพันธุ์นะคะเราก็จะเห็นว่าของเราเนี่ยมี4สายพันธุ์ค่ะมีพันธุ์พวงพันธุ์ยักษ์พันธุ์ด่างแล้วก็พันธุ์หนาม

0: ค่ะแต่ถ้ามองด้วยตาเนี่ยบางสายพันธุ์อาจจะมองไม่รู้นะคะค่ะเราก็เลยจะให้ทางอาจารย์หาศึกษาทาง DNA ค่ะเราก็เลยเจอว่าของเราเนี่ยมีจุดเด่นคือของเราเป็นพันธุ์พวงจันทบุรีค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีลูกเล็กค่ะกลิ่นหอมเปลือกบางแล้วก็น้ำเยอะค่ะตัวนี้ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เราเลยค่ะในส่วนของพันยักษ์เนี่ยนะคะเราเห็นว่ามันเป็นลูกใหญ่นะคะแต่เปลือกเขาจะหนานิดนึงค่ะน้ำของเขาก็จะน้อยกว่าของเรานิดนึงค่ะอีกพันนึงค่ะก็เป็นพันด่างตัวนี้เป็นไม้ประดับค
1: ่
0: ะสวยงามค่ะ
1: อีกตัวได้ด้วย
0: ทานได้ด้วยแต่เราเป็นไม้ประดับมันไม่อร่อยเท่ากับพันพวงนะคะค่ะอีกส่วนนึงก็คือพันหนามเราเห็นว่ามันอาจจะเกิดจากต้นมีน้ำจำนวนมากเลยคงจะเกิดจากการที่เขากลายพันธุ์มาจากการปลูกด้วยเมล็ดค่ะตัวนี้จะทนโรคค่ะมีความแข็งแรงแต่บางต้นเนี่ยให้ผลผลิตน้อยเราก็เลยไม่นิยมปลูกค่ะเราของเราก็นิยมที่จะให้สมาชิกปลูกในเรื่องของพันธุ์พวงซะส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่บุ๋มพันธุ์พวงนี่มันเกิดขึ้นยังไงฮะ
0: ชื่อเนี่ยเกิดจากชาวบ้านเรียกกันชาวบ้านพูดว่าบ้านเราเนี่ยมาปิ๊ดมันเป็นพันธุ์พวงนะเราเขาเรียกส้มปิ๊ดพันธุ์พวงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาอาจจะเห็นที่กายภาพของเขานะคะที่ว่ามันเป็น
1: ลักษณะ
0: เป็นพันธุ์พวง
1: ลักษณะคือมะปี๊ดมันอยู่กันเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่ม
1: เป็นพวง
0: เป็นพวงประมาณนั้น
1: แต่ทีนี้มันต้องมีเรื่องของรสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์ด้วยสิครับพี่
0: ใช่ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเราเนี่ยน่าจะเคยเป็นทะเลมาก่อนเนาะเพราะมันเป็นดินเค็มแล้วก็น้ำกร่อยค่ะทำให้พืชพวกนี้เมื่อตระกูลส้มเนาะมาอยู่กับปลูกในพื้นที่พวกนี้มันจะทำให้รสชาติดีของเราเนี่ยวัดค่าได้มีน้ำตาลอยู่ประมาณ7บิกค่ะซึ่งค่อนข้างจะสูงนะคะค่ะแล้วก็มีความเป็นกรดค่อนข้างจะสูงค่ะฉะนั้นตัวนี้เวลาเราชาวบ้านนำไปปรุงอาหารเราใส่น้ำตาลน้อยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของว่าส้มบ้านเราเนี่ยมีความอร่อยค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับพี่บุ๋มพูดซะขนาดนี้ผมเองนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยเห็นนะครับในเรื่องของต้นที่มันเป็นมะปี๊ดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ที่เจอเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์1ใน4ของที่พี่บุ๋มพูดหรือเปล่าพร้อมยังครับพี่บุ๋มครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับเชิญครับพี่บุ๋มครับ
0: ไปเลยค่ะ

0: ้นที่เห็นอยู่ครับพี่บุ๋มเขาเรียกต้นอันนี้สายพันธุ์อะไรครับ
1: พันพวงค่ะ
0: พันพวง
2: คือจะมีลูกเร็วแล้วก็ดกเปลือกบางน้ำเยอะแล้วก็มีลูกทั้งปีสามารถเก็บผลได้ตลอดไม่เหมือนกับพันธุ์อื่นมันจะเป็นฤดูแต่สำหรับพันธุ์พวงจันทบุรีนี่จะออกลูกตลอดเราสามารถเอาแปรรูปได้ตลอดเวลา
0: 1ปีนี่สายพันธุ์พวงนี้ออกกี่ครั้งครับประมาณ
2: ก็มันทยอยออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีลูกใหญ่แล้วก็เก็บลูกเล็กมันก็มีอยู่อีกแล้วก็ออกดอกตลอดแบบนี้มีทั้งดอกลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ
0: ่
2: เราสามารถเก็บลูกใหญ่ได้ทั้งเดือนแบบนี
0: ้ต้นนี้เห็นอยู่งี้ครับพี่สมชายกี่ปีครับอายุ
2: ต้นนี้ประมาณ 4-5 ปีละ
0: 4-5 ปี
2: ครับ
0: พี่บุ๋มครับจริงๆแล้วต้นเนี่ยเริ่มเก็บได้เนี่ยตั้งแต่การปลูกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่เดือนนะพี
1: ่8เดือนก็เริ่มเก็บได้แล้ว
0: 8เดือนเริ่มเก็บได
1: ้
2: ถ้ายิ่งตอนน่ะ8เดือนก็เก็บได้เลย
0: ตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: เรารับซื้อที่25บาท
0: 25ทีนี้ถามพี่สมชายเลยเพราะว่าน่าจะเป็นชำนาญการของเรื่องของการปลูกที่คุกคีกับสายพันธุ์ในสวนของเราเนา
1: ะ
0: ทีนี้การดูแลพี่สมชายเล่าให้ฟังหน่อยว่าการดูแลของต้นมะปี๊ดของเราเนี่ยมันปัญหามันเยอะไหมครับกับการดูแลเจ้ากว่าจะได้ระยะ3ปีกว่านะครับ
2: มะปี๊ดเป็นพืชที่ทนกินน้ำน้อยและแต่ต้องให้น้ำประจำแต่ไม่ต้องให้มากเหมือนทุเรียนเป็นพืชที่ไม้เนื้อแข็งทนมากเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ปุ๋ยอย่างน้อย10-15วันใส่ทีนึงอย่างเนี้ยไม่เหมือนกับทุเรียนเนี่ยแต่ทุเรียนนี่ต้องใส่10วันใส่10อันนี้ครึ่งเดือนก็ใส่ได้เดือนนึงก็ใส่ได้เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ทนต่อโรคทนต่อโรคมาก
0: จริงๆก็ถ้าเกิดเท่าที่ผมมองก็คือการดูแลง่ายแล้วก็สร้างมูลค่าดี
1: ให้ผลผลิตทั้งปี
0: เรื่องของปุ๋ยเรื่องของอะไรล่ะครับที่นี่ใช้กันแบบไหนครับ
1: ที่นี่มีมาตรฐาน GAP ค่ะเราใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เคมีผสมกันค่ะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
1: ค่ะ
0: คือ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์ในการให้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แต่ตอนปลูก

0: ที่แรกนะปลูกเล็กๆก็เราลงต้นใหม่ๆเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ย
1: ใส
0: ่โคนในต้นก่อนมันจะช่วยดึงรากได้เร็วขึ้น
1: จะโตเร็ว
0: โตไว
2: อายุของต้นพันธุ์ที่นี
1: ่ค่ะ
2: เคยวัดไหมครับว่ามันอยู่นานขนาดไหน
1: ต้นที่เก่าแก่ที่สุดสมัยแม่เลยนะคะก็เกือบ17-18ปีอ่ะ
0: 10กว่าปีย
1: ังอยู่ค
2: ่ะ17ปี
1: ใช่ค่ะ17ปียังอยู่เลยค่ะนู่นค่ะ
2: ทีนี้ถามพี่บุ๋มครับหลายคนคุณผู้ชมก็คือสงสัยล่ะมะปี๊ดส้มจี๊ดมะนาวมันต่างกันรสชาติมันต่างกันขนาดไหนระหว่างมะปี๊ดของบ้านเรากับมะนาวที่คุณผู้ชมทานอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะมะปี๊ดที่สวนเราเนี่ยนะคะมันจะมีค่าของน้ำตาลประมาณสัก7บิกประมาณนี้ค่ะเวลาเราปรุงอาหารแล้วก็จะใช้น้ำตาลที่น้อยลงนะคะประกอบกับพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำกร่อยนะคะอาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนค่ะฉะนั้นตัวที่เนี่ยมันจะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีแล้วก็จะให้มีความหวานค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยว่าของเราเนี่ยมันจะเปลือกดินบริเวณนี้มันจะเปลือกบางกลิ่นหอมค่ะ
2: คุณผู้ชมครับสรรพคุณก็ดีสร้างมูลค่าก็ได้แล้วก็ที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูพี่เขากำลังตอนกิ่ง คือเป็นการเขาเรียกว่าขยายพันธุ์ด้วยแล้วก็จริงๆก็คือชาวบ้านถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้ก็สามารถเอาไปปลูกได
1: ้ได้ค่ะ
2: ลักษณะของการปลูกอย่างที่พี่สมชายเล่าไปคือทนแดดทนดินแล้วก็ปลูกง่ายไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็อายุ
0: น้ำน้อย
2: แล้วก็อายุหูยาวนานมาก17ปีสูงสุดของส่วนนี
1: ้
2: พี่สมชายครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าวิธีการตอนกิ่งลักษณะตอนกิ่งที่เอาไปต่อยอดแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
2: มีลักษณะไงต้นไหนดีครับพี
0: ่ต้นนี้เลย
2: ต้นนี้คุณผู้ชมครับเชิญครับเชิญเลยครับพี่ทีนี้เริ่มเลยครับลักษณะก็คือเราต้องทำยังไงก่อนครับ
0: นี่แหละครับกิ่งจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะรากจะออกเร็วแล้วก็งอกได้เร็วคือนี่เราจะทำเครื่องมือแบบนี้ไม่ต้องใช้ไอ้มีดมากใช้อย่างนี้ฟันเอาเลยแล้วมันก็เปลือกมันจะออกง่าย
2: ทำไปช้าๆเลยนะครับให้คุณผู้ชมดูด้วยเผื่อที่บ้านของคุณผู้ชมมีอยู่นะครับลักษณะของการตอนกิ่งนะครับขั้นตอนไม่ยาก
0: แต่ถ้ากลัวเยื่อมันจะออกไม่หมดแล้วก็อันนี้ขูด
2: ขูดเลยใช้มีดขูดเบาๆใช่ไหมครับ
0: ขูดเบาๆให้เยื่อมันออกให้หมดแบบนี้
2: อันนี้เขาเรียกอุปกรณ์อะไรครับ
0: อุปกรณ์ในการตอนกิ่ง
2: คุณผู้ชม
0: ให้ช่างเขาทำแบบนี้นะฟันง่ายถ้าเราใช้มีดแต่มันจะช้าไง
2: กลัวกินไปทางลึกเกินไปด้วย
0: ใช่มันจะเข้าเนื้อไม้เนี่ยน้ำยาเร่งรากนี้ก็จะมีขายอยู่ประจำตามร้านพืชพันธุ์เนี่ย
2: ก็คือใช้น้ำยาเร่งรากแต้มไปที่ส่วนของที่
1: เรากว้านแล้ว
2: นะครับวัสดุที่ใช้ครับ
0: ใช้ไอ้ตุ่มขุย
1: มะพร้าว
0: ผสมกับปุ๋ยไส้เดือน
1: ปุ๋ยมูลไส้เดือนบางส่วน
2: อันนี้ก็คือเป็นส่วนผสมขุยมะพร้าวกับมูลไส้เดือนดิน
0: จู
2: เท่านี้เองเริ่มเลยครับ
0: แล้วมันจะงอกรากเร็ว
2: จากนั้นก็
0: ใช้แบบนี้ง่ายๆเลย
2: โหนี่ภูมิปัญญาเลยนะฮะ
0: เราไม่ต้องไปแกะเนี่ยอย่างนี้หน่อยถ้ามันมีน้ำเยอะแล้วก็บีบน้ำออก
2: บีบน้ำออก
0: เผื่อไม่ให้มัน
2: ทีนี้ไอ้ตัว
0: ไม่ให้มันแฉะ
2: พี่สมชายตัวที่วัสดุเนี่ยการที่มันเอามาใช้เนี่ยมันต้องผสมตัวกัลลาด้วยไหมคร
0: ับอ๋อส่วนมากเขาบางคนเขาก็ใส่ไอ้ไตโคเดอร์มา
2: อ๋อเป็นเรื่องของกะลาไปแล้ว
0: ถูกต้องเขาผสมแต่อันนี้เราใช้จุลินทรีย์ล้วนๆน่ะรามมันจะไม่ค่อยมีอะไรอย่างมะปี๊ดนี่ทนรามากไม่เหมือนไม้เนื้ออ่อนไม่เหมือนเปลือกทุเรียนหนาๆ
2: คร
0: ับ
1: เราให้ชาวบ้านทำเองนะคะฉะนั้นค่ะเราก็สั่งค่ะเท่าที่เราจะใช้ค่ะไม่สังเกตไว้นาน
0: หุ้มแบบนี้เลยนี
2: ่หุ้มเลยแล้วก็จากนั้นหุ้มจับให้ฮะ
0: อย่างนี้แล้วก
2: ็ต้นนี้คือของผมนะครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
2: เอาไปปลูกที่บ้านเลยฮะ
0: แล้วก็มัดหัวมัดท้าย
2: คือต้องมัดให้แน่นเลยใช่ไหมครับ
0: มัดให้แน่นเลย
2: เอาละครับ
1: อีก45วันนะคะมารับค่ะต้นนี
2: ้โอ้มันก็จะมีน้ำ
0: น้ำที่เราใส่ผสมกับขุยขี้เลื่อย กับมูลไส้เดือน
1: ปกติเวลาตอนนี้ค่ะหน้านี้เขาจะไม่ค่อยนิยมตอนกันเขาจะนิยมตอนหน้าฝนก่อนฝนมานะคะแล้วเราไม่ต้องรดน้ำ
0: หน้านี้
2: นะพี่ผมมองนี้ดีกว่า
1: ค
2: ่
1: ะแอบผ่านหน้ากล้องเลยค่ะ
0: หน้านี้ตอนได้เหมือนกันแต
1: ่เราต
0: ้องขยันรดน้ำ
1: ค่ะ
0: น้ำ
1: เราจะตอนก่อนฝนค่ะเพื่อที่จะเวลาฝนมาก็ไม่ต้องรดน้ำแล้วค่ะ
2: นี่แค่นี้เองเสร็จแล้ว

0: ือที่นี่ต้องบอกว่าเป็นที่คล้ายๆเหมือนวิจัยเลยเนา
1: ะ
0: ในลักษณะของม็อบปี๊ดทุกสายพันธุ์เกือบทุกสายพันธุ์ไหมครับ
1: ที่เราได้เห็นเกือบทุกสายพันธุ์เท่าที่เรารวบรวมมาได
0: ้ทีนี้ต้นที่เห็นอยู่ครับที่เป็นลักษณะที่มันเขาเรียกว่ามันด้อยกว่าต้นที่เป็นพวง
1: ค่ะ
0: พี่เอามาทดลองยังไงครับ
1: ทางมหาลัยแม่โจ้ค่ะนำใบนะคะไปสกัดทำเครื่องสำอางเขาบอกว่าตัวนี้ใบนี่เหมาะที่จะทำเครื่องสำอางมากกว่าในกลุ่มพันพวงค่ะ
0: ก็คือถึงเขาด้อยแต่เขามีทีเด็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เหมือนกับต้นพวงใช่ไหม
1: ไม่เหมือนกับต้นพวงค่ะประมาณนั้น
0: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งต้นครับที่ผมจะพาไปดูก็คือต้นหนามสายพันธุ์หนามชื่อก็บอกนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ที่ต้นมีหนามเห็นว่ามีเหลืออยู่ไม่กี่ต้นใช่ไหมครับ
2: เหล
0: ือ
2: ต
0: ้
2: นเด
0: ีย
2: ว
0: เหลือต้นเดียวเอาล่ะคุณผู้ชม
2: ที่บ้านยังมีอยู่เดี๋ยวจะเอามารวมไว้ที่นี่ให้ศึกษา
0: ทีนี้ก็คือหลังจากนี้ก็คือแต่ละต้นที่นอกเหนือจากพันพวงเนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีหนามออกจากต้นนะครับที่เยอะกว่าต้นปกติโดยปกติแล้วจะไม่มีหนามเห็นไหมครับต้นมะปี๊ดที่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: ณะมันได้เหลืองๆนี้ก็คือเก็บได้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ครับพี่บุ๋มที่เห็นอยู่ครับต้นข้างหน้านี้กี่เดือนครับนี่ลูกดกขนาดนี
1: ้8ค่ะ
0: 8เดือน
1: ค่ะ
0: โอ้โหต้นเล็กมากเลยนะครับก่อนที่จะมา8เดือนนี้มาจากกระถางใช่มั้ยครับเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ค่ะเราอยู่ในกระถางค่ะ8เดือนค่ะเราก็เลยมาลงดินค่ะเลยเห็นว่ามันโตเริ่มโตละประมาณนี้ค่ะ
0: คือเมื่อกี้พี่ผมใช่บอกว่าถ้ามันมีดอกก็คือจะมีลูกละ
2: มีดอกเมื่อไหร่ก็มีลูกเมื่อนั้นเลย
1: ค่ะเห็นดอก
2: ไม่ต้องไปผสม
0: ไม่ต้องปัดดอกเลย
2: ไม่ต้อง
0: ปัดดอกอ๋อมันง่ายมากเลยนะ
1: ค่ะเขาเป็นดอกสมบูรณ์แล้ว
0: ทีนี้เห็นว่ารอบสวนเราเนี่ยมีชันโรงด้วย
2: ใช่
0: คือคุณผู้ชมครับการที่แมลงตัวเล็กๆที่เรียกว่าชันโรงเนี่ยอยู่ในสวนของเราอ่ะนั่นหมายความว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่าที่นี่ไม่มีเคมี
1: ใช่เราไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลง
0: ไม่พ่นยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็การเก็บลูกมะปี๊ดครับพี่สมชายต้องดูสียังไงครับถึงจะเก็บได้เพราะว่าผมเห็นมีเขียวอ่อนเขียวแก่ยันเกือบเหลืองก็มี
2: ครับส่วนมากเขาจะใช้ลูกเนี่ยลักษณะจะเป่งพองแบบนี้แล้วผิวจะใสเปลือกบางแล้วจะเป็นสีเขียวอยู่เราจะใช้แบบนั้นแต่ถ้าเรามันเหลืองมากจนเกินไปอย่างนี้เราจะไม่ใช้อาจจะใช้เหมือนกันอัพ
1: ทำอย่างอื่นค่ะไปทำขนมค่ะ
0: มันก็จะมีรสชาติหวานไหมครับ
1: ไม่หวานค่ะเพียงแต่ว่ากลิ่นของเขานะคะจะน้อยลง
2: จะหาย
1: ค่ะ
2: ไม่เหมือนกับลูกเขียวๆเนี่ย
1: ค่ะถ้าลูกเขียว
2: เปลือกเขาจะกลิ่นแรงมาก
1: มันจะหอมค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือถือว่าเต็มอิ่มกับที่สวนมะปี๊ดถือว่าใกล้ชิดมากเลยเนาะพี่บุ๋มเนา
1: ะ
0: หลังจากนี้พี่บุ๋มจะพาไปดูวิธีการแปรรูปจากมะปี๊ดผลเล็กๆอย่างนี้ครับไปสู่ on table ก็คืออยู่บนโต๊ะอาหารโต๊ะที่สามารถเป็นในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มวันนี้คุณผู้ชมครับพี่บุ๋มจะพาไปแปรรูปเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
3: เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าส้มมะปี๊ดลูกเล็กสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างและน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปรับชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงการแปรรูปมะปี๊ดนะครับที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่นี่นะครับที่เห็นอยู่ก็จะมีน้ำผึ้งเนื้อมะปี๊ดแล้วก็น้ำตาลเกลือแค่นี้เองครับทำให้ออกมาเป็นแยมที
1: ่แยมเนื้อ
0: แยมเนื้อที่สร้างมูลค่าที่บอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงลุยเลยครับพี
1: ่ค่ะอันดับแรกค่ะเราก็จะใช้เนื้อมะปี๊ดก่อนนะคะตัวนี้เป็นเนื้อที่เราคัดไปแล้วนะคะอยู่500กรัม
0: เนื้อมะปี๊ดอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาวอีกเท่าไหร่ครับพี
1: ่500ค่ะ
0: อีก500สัดส่วนเท่ากันนะครับเนื้อมะปี๊ด500น้ำตาล500นะครับเพิ่มความหวานนะครับจากนั้นครับ
1: จากนั้นเราก็จะ
0: เปิดไฟเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากนี้เราใช้เวลาในการเคี่ยวเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณกี่นาทีครับพี่จะได้ใส่น้ำผึ้งลงไปได
1: ้อีกสักระยะหนึ่งค่ะอีกสัก10นาทีค่ะให้ตัวเนื้อของเขาเนี่ยค่ะมันสุกสักนิดนึงค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมแต่ละขั้นตอนตอนนี้ต้องใช้เวลานิดนึง
1: ค่ะ
0: เรามาดูกันครับว่าจะออกมาหน้าตาทานได้หรือเปล่า

0: ่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มร้านกาแฟนะคะที่ซื้อเราไปเพื่อที่จะเอาไปปั่นผสมกับน้ำค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อที่เราคัดออกมาจากลูกแล้วไม่มีเม็ดค่ะประมาณนั้นโดยที่เราทำแช่แข็งไว้ค
1: ่
0: ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชม
0: จะปิดแล้วนะคะ
1: ได้แล้วนะครับ
0: ได้แล้วค่ะ
1: กลิ่นน้ำผึ้งก็หอมนะหอมน้ำผึ้งเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะแบบนี้คือได้ที่แล้วใช่ไหมครับพี่
0: ค่ะมันจะเป็นแยมเนื้อ
1: คุณผู้ชมจะเห็นไหมครับเนื้อใสๆนะครับ
0: เราจะยังไม่บรรจุเราจะทิ้งเขาไว้ค่ะจนกระทั่งเขาคลายความร้อนค่ะให้เหลือสักประมาณ 3-40 องศาแล้วเราก็จะบรรจุในขวด
1: ครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราบรรจุในขวดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเอาไปนึ่งค่ะที่น้ำเดือดค่ะอีก30นาที
1: ฆ่าเชื้อ
0: ฆ่าเชื้อ
1: เ
0: พื่อตัวนี้ไม่ต้องใส่แสงกันเสียแล้วเขาจะอยู่กับเราได้6เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: 1กระปุกนะครับแบบนี้ราคา80บาทอยู่ได้6 เดือนหลังจากที่เราเปิดทานเสร็จปุ๊บก็แช่ตู้เย็น
0: ค
1: ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เราก็จะพักเบรกตรงนี้ไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าเวลาใส่กระปุกแล้วจะหน้าตาเป็นแบบไหนตอนนี้นะครับพี่บอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกันว่ามะปี๊ด1ลูกแบบนี้ครับ1อย่างเงี้ยฮะสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกเยอะมากนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับ

0: และนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่แยมน้ำพริกเกลือแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำพี่บุ๋มครับแต่ละตัวเล่าให้ฟังหน่อยครับมีอะไรบ้างเชิญครับ
1: ค่ะเราเริ่มมาจากการผลิตน้ำก่อนนะคะฉะนั้นค่ะมันก็จะเป็นพวกอากุมที่เป็นน้ำพร้อมดื่มนะคะหลังจากนั้นเรามองว่าขวดสำหรับคนเมืองค่ะตัวนี้เป็นสูตรใบโหระพาค่ะเราใช้ใบโหระพาผสมเข้าไปด้วยค่ะค่ะตัวนี้เป็นสูตรใบผักชีค่ะใช้ใบผักชีผสมเข้าไปนะคะสูตรนี้เป็นสูตรนะโหระพาผสมเนื้อปูค่ะที่เราต้องผสมเนื้อปูเนื่องจากว่าเราเป็นคนลุ่มน้ำเวรเขาบอกว่าปูบ้านเราเนี่ยเป็นปูที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะฉะนั้นเราก็เลยให้พี่น้องที่เป็นกลุ่มประมงนะคะมีส่วนในการที่จะพัฒนาไปกับกลุ่มส้มมะปี๊ดค่ะเราก็เลยเอาเนื้อปูมาผสมกับ
0: นี่คือเป็นน้ำจิ้ม
1: เป็นน้ำจิ้ม

0: ซีฟู้ดค่ะ
1: ผสมเนื้อ
0: ปู
1: ลงไปด้วย
0: เ
1: อ๊ะผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับ
0: อร่อยมากเดี๋ยวต้องได้ลองทาน
1: มีเครื่องการันตีด้วยว่ารางวัลที่ได้เนี่ยเป็นรางวัลที่การันตีว่าพื้นที่ของเราผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงครับ
0: เราได้รับรองคุณภาพจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนค่ะเขาเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าตา B-mark ค่ะค่ะเรามีเขามีข้อกำหนดอยู่3ขั้นตอนในการที่จะได้ตาอันนี้นะคะค่ะ1ค่ะเราใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นค่ะคือส้มมะปี๊ดนะคะ2การผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคือเราใช้ทั้งหมดของส้มมะปี๊ดค่ะในการนำมาพัฒนานะคะ3ค่ะเราแบ่งกำไร 5% ค่ะกลับมาทำเรื่องของการอนุรักษ์สายพันธุ์มะปี๊ดค่ะในชุมชนเราม
1: าครับมาส่วนของด้านนี้เห็นมีผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเกิดใหม่เปิดตัวเลยนะครับในเรื่องของชามะปี๊ดในเรื่องของกาแฟมะปี๊ดแล้วก็นี่ครับ
0: ค่ะในส่วนนี้ค่ะเราตอนแรกค่ะเราทำเป็นขวดใหญ่ค่ะซึ่งมันลำบากมากในการส่งนะคะเราก็เลยนำมาพัฒนาให้มันเป็นซองเล็กๆค่ะเราเรียกตัวนี้ว่าวันช็อตค่ะหนึ่งซองค่ะเติมโซดาหรือว่าน้ำ100 ml ค่ะใส่น้ำแข็ง16ออนซ
1: ์หนึ่งแก้วได้เลย
0: ได้เลย
1: แบบนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นกาแฟก็คือเป็นกาแฟ
0: ตัวนี้
1: สามารถเอาไปมีน้ำทานที่บ้านมีน้ำแข็งใส่แก้วแล้วก็ฉีกซอง
0: เทท
1: านได้เลย
0: ทานได้เลยค่ะ
1: คือที่เนี้ยเนาะเป็นศูนย์การเรียนรู้เนาะพี่บุ๋มเนา
0: ะ
1: แล้วก็ตัวผมเองก็เป็นแกนกลางให้กับชุมชนที่เรียกว่าสร้างความยั่งยืนมีความรู้สึกยังไงมากมั่งครับ
0: โอ้ด้วยตัวเองเป็นคนวัญญาโดยกำเนิดนะคะแล้วก็เห็นส้มมะปี๊ดมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเนาะตั้งแต่เล็กแล้วค่ะจนเราทำมาถึงวันนี้เราเดินมา16ปีในเรื่องของส้มมะปี๊ดเนี่ยค่ะพี่ภูมิใจมากจากมะปี๊ดกิโล3บาท5บาทวันนี้พี่สามารถขายรับซื้อมะปี๊ดได้ในราคากิโลละ25บาทซึ่งมันทำให้พี่น้องเราเนี่ยค่ะปลูกมะปี๊ดได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็นำมาส่งกลุ่มหรือว่าพี่น้องพร้อมที่จะขายเองก็ได้นะคะเป็นรายได้ค่ะเสริมสำหรับคนที่ทำสวนค่ะหรือรายได้หลักสำหรับคนที่จะมาร่วมกระบวนการในการทำแปรรูปของกลุ่มค่ะเราณวันนี้เนี่ยเราเดินจนไปถึงที่ว่าเราอยากจะขึ้นไปโมเดิร์นเทรดแล้วหมายถึงว่าเราจะนำคราฟของเราเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะส่งโมเดิร์นเทรดค่ะเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนจำหน่ายต่อให้เราประมาณนั้นค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะเรามองว่าในลักษณะของชุมชนเนี่ยเราไม่ได้มีมะปี๊ดอย่างเดียวเนาะเรามีพี่น้องที่เก่งในหลายๆเรื่องหลากหลายค่ะเราก็จะนำพวกเขานะมาประกอบร่างให้สามารถที่จะนำความรู้ต่างๆที่เขามีอยู่ค่ะมาสู่บุคคลภายนอกได้ค่ะ
1: นะครับช่องทางการติดต่อครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
0: ติดต่อค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้นะคะที่โทร080-0162-442ค่ะหรือ095-954-1070ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุ๋มมากเลยนะครับที่ให้เรานะครับและทีมงานเข้ามาเยี่ยมชมสวนมะปี๊ดเมืองจันทบุรีที่ถือว่าเด็ดเลยนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้หมดเวลาลงแล้วติดตามได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสำหรับเคล็ดลับในการทำเกษตรที่นี่ก็เราใช้หมูเส้นเดินดินนะครับในการรองก้นหลุมนะฮะแล้วก็ปลูกมะปี๊ดที่มะปี๊ดก็จะเจริญงอกงามที่ดีนะครับการดูแลก็เป็นเรื่องปกติมะปี๊ดเป็นพืชที่ง่ายต่อการดูแลนะฮะเขาไม่มีสิ่งไหนยากนะครับก็ระยะแรกก็มีการรดน้ำนะครับในเรื่องน้ำเนี่ยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคือหมูเส้นเดินของเราเป็นพันธุ์ AF นะครับเป็นพันธุ์จากแอฟริกานะครับแต่ก็เรานำมาเลี้ยงเนี่ยเพื่อในการ1ลดต้นทุนในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นชีวภาพเป็นอินทรีย์ 100% นะครับแล้วก็ในการเลี้ยงก็เราใช้สมมุติว่ามูลวัวประมาณ5กระสอบเราก็จะใช้ขุยมะพร้าว1กระสอบแล้ว1กระสอบใหญ่นะแล้วก็เอามาแช่รวมกันเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็ระบายน้ำทิ้งแล้วเราก็เอาตัวนี้ซึ่งเรียกกันว่าเวดดิ้งเนี่ยเอามาเลี้ยงไส้เดือนนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับของวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะครับสวนมะปี๊ดของเรานะครับครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมตอนหน้าจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามรับชมกันให้ได้นะครับ

สำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meeting ณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์กลับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซ็อกราวซิมโฟนีออเคสตราด้วย
1: สู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงานระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยช่อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุณพัฒน์ลงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจี๊ยบก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับสำหรับวันที่3นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะครับสำหรับโฟกัสหลักของเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือกรอบการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยช่อโกงท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อ Bangkok นะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทํามานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทําให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมหรือว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทำมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องของ Bangkok Blueprint นะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับก็ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอดผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คน นอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับแล้วก็การชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับจากทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
3: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingsตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
2: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแม่

0: ูปริ้นนะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนไส้ในรายละเอียดของแบงคอกบูปริ้นนะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสถานุณพัทลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
2: อาจจะไม่ต้องรอคุณสถานุในช่วงเย็นน
1: ะ
2: มาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของ Bangkok Blueprint นะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok Blueprint นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดและก็สินทรัพย์ดิจิทัลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในการนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิทัยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองยังต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความเสี่ยงทางด้านของเศรษฐกิจในอนาคต
1: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย35ปีค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991-2026 Thailand Part to Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิตเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจากกว่า 7% ก่อนวิกฤตเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี2569ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1-2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกว่าการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
3: ญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้
2: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetings สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASportal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้อนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี21เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
4: เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็ปทุมวันครับ
1: สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักโดยเฉพาะที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

0: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึง 2-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานกรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
1: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECDนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากนานาชาติในนามของประชาชนชาวไทยว่าการที่กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในรอบ35ปีถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการทบทวนความก้าวหน้าและกำหนดทิศทางของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก
0: ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมองได้ว่าความท้าทายหลักของไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณแต่ต้องเป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลกไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกและรัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนจากต่างชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากล
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก
0: ตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทั้งราชบุรีและก็เพชรบุรีสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT

ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ทีนี้เรามาติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับล่าสุดนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานภาพรวมว่ายังมีน้ำท่วมขังใน20จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับที่แม้ระดับน้ำส่วนใหญ่นะจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงต้องเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับการระบายน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงมาสมทบในกับมวลน้ำพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน20จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมพื้นที่ที่รับผลกระทบก็คือ99อำเภอ807ตำบลและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 95,200 ครัวเรือนหรือกว่า 2,400,000 คนสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคนั้นเริ่มจากภาคเหนือกันก่อนครับยังคงมีน้ำท่วมขังในจังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ภาคกลางถือเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดรวมถึง14จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาที่มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากขณะที่ภาคตะวันออกนั้นมีพื้นที่ประสบภัยรวม4จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีตลอดจนกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 329,000 ครัวเรือนอย่างไรก็ตามในภาพรวมขณะนี้ระดับน้ำในทุกพื้นที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: หลังจากที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาประกอบกับเป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก็ทำให้มีน้ำท่วมขังแล้วก็มีการประกาศให้10ตำบลในอำเภอเขาย้อยนั้นเป็นเขตประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะวันนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีมีการเชิญชวนผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการค่ะโดยให้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลความเสียหายแล้วก็ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดกุดตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีหลังจากที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะประสบกับปัญหาน้ำท่วมร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้นำทีมส่วนราชการและที่เกี่ยวข้องเชิญชวนให้ประชาชนนะคะมาลงทะเบียนรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยเชิญชวนผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการให้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลความเสียหายและยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการค่ะเบื้องต้นมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ500คนซึ่งทางท้องถิ่นนะคะจะมีการสำรวจเพิ่มเติมหลังจากนี้ส่วนขั้นตอนการเคลมประกันภัยและการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเอกสารและก็หลักฐานที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายค่ะบัญชีธนาคารที่ผูกกับทางพร้อมเพย์เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้ามีนะคะขณะที่เขื่อนแก่งกระจานณขณะนี้ค่ะระดับน้ำเกินกักเก็บแล้วนะคะอยู่ที่ 102.29% ระบายออก 120.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของเขื่อนแล้วก็อาคารประกอบปัจจุบันยังอยู่ในสภาพปกติแล้วก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนค่ะส่วนที่อ่างเก็บน้ำแม่ประจันยังรองรับน้ำได้อีก 27.02% นะคะปริมาณน้ำในอ่าง 72.98% ของความจุ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำภาคกลางครับวันนี้กรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่

0: ดอ่างทองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกกระจายในพื้นที่นะครับทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทางเทศบาลเมืองอ่างทองก็เดินเครื่องสูบน้ำทุกจุดเพื่อเร่งระบายน้ำฝนที่รอการระบายตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยเฉพาะในพื้นที่เขตตลาดเทศบาลเมืองอ่างทองทำให้มีน้ำรอการระบายหลายจุดยังทางหลวงหมายเลข309อ่างทองไชโยบริเวณหน้าตลาดแต้และศาลเจ้าพ่ออ่างทองศาลเจ้าอ่างทองนะครับมีน้ำท่วมขังรอการระบายความสูงประมาณก็คือ 15-20 เซนติเมตรนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทองบอกว่าทางนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งให้มีการเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ประกอบด้วยบริเวณตลาดทรัพย์สินเครื่องสูบน้ำ4เครื่องหน้าเทศบาลเมืองอ่างทอง4เครื่องหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง4เครื่องหน้าศาลากลางจังหวัด4เครื่องทั้งนี้เครื่องสูบน้ำทั้งหมดเริ่มดำเนินการสูบน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งจึงจะทำให้ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดอ่างทองก็ลงพื้นที่ในหมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวนั้นมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและก็เดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งก่อนออกสู่คลองโผงเพงทางองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชครับได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ได้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนอบต.ผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนนั้นนะครับก็ให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นเข้าบำบัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำกรมชลประทานครับมีการแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพณขณะนี้นะครับโดยเริ่มเวลา 12:00 นเที่ยงนี้จะทยอยจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19:00 นของวันนี้ครับแล้วก็ให้คงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวไปอย่างต่อเนื่อง
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6กรมควบคุมมลพิษนะคะก็ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีร่วมกับทางหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของน้ำหลังจากที่พบข้อร้องเรียนในเรื่องของคุณภาพที่เปลี่ยนไปก็คือน้ำเนี่ยเป็นสีดำเกิดฟองอยู่เป็นจำนวนมากจนส่งกลิ่นเน่าเหม็นในบางช่วงเวลาที่มีกระแสลมพัดค่ะในเบื้องต้นเนี่ยพบค่าออกซิเจนละลายในน้ำเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานหลังจากนี้ก็จะเร่งตรวจหาสารปนเปื้อนโดยคาดว่าจะทราบผลภายใน6วันค่ะนางสาวิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเบื้องต้นแล้วก็พบว่าน้ำเนี่ยมีคุณภาพเสื่อมโทรมนะคะค่า DO หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำมากซึ่งเป็นน้ำเสียที่มาจากชุมชนวันนี้จึงเป็นการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักแล้วก็สารปนเปื้อนทั้งหมด7ชนิดก็คือการตรวจวิเคราะห์ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์โลหะหนักความเรื่องของความกระด้างนะคะกลุ่มแบคทีเรียค่าออกซิเจนละลายน้ำสารอาหารแล้วก็แอมโมเนียก่อนจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบก็คือเก็บตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์ผลเนี่ยประมาณ6วันจึงจะทราบผลที่แน่ชัดค่ะ
0: ขณะที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับก็พบว่าค่า DO หรือออกซิเจนในน้ำจากการตรวจวัด3จุดเมื่อวานนี้พบว่าอยู่ที่ระดับ 1.8 และจุดที่ต่ำที่สุดคือ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือว่าการประมงได้โดยตรงส่วนสาเหตุของการเกิดฟองในน้ำก็เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกทำให้สารชำระล้างหรือว่าสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นฟองปริมาณมาก
2: มาตรวจแบบทดสอบแบบง่ายๆไปแล้วนะคะพบว่าน้ำเนี่ยมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมนะคะโดยเฉพาะค่า DO นะคะก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยต่ำมากนะคะซึ่งเป็นน้ำที่มีลักษณะเสื่อมโทรมซึ่งเป็นน้ำเสียจากชุมชนนะคะดังนั้นเนี่ยทาง หน่วยงานของกระทรวงทรัพย์ผู้บริหารของกระทรวงทรัพย์ก็เป็นห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เนี่ยนะคะมาเก็บตัวอย่างน้ำนะคะเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำไปตรวจอย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักนะคะแล้วในวันนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานที่มาร่วมด้วยนะคะก็จะมีอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีมาร่วมด้วยค่ะ
3: ครับใช้เวลานานไหมถ้าเก็บตัวอย่างไปแล้วจะได้รู้ผลแล้วถ้ารอครับ
2: ประมาณ6วันค่ะค่ะ
3: โลหะหนักที่เราเป็นห่วงนี่คือตัวไหนยังไงบ้างครับ
2: โลหะหนักที่น่าเป็นห่วงตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนของสารปลอดหรือว่าสารในส่วนของอะซินิกอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะ
3: พอผมถามเป็นความรู้หนึ่งปกติแล้วน้ำที่สูบไปแล้วมันมีฟองขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องปกติหรือมันผิดปกติที่เราเห็นเลยครับพอ
2: ก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำที่มันมีการปนเปื้อนนะคะจากของเสียชุมชนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสารผงซักฟอกหรือว่าสารที่เกิดจากการช้าล้างเนี่ยค่ะมันอาจจะมีการปนเปื้อนมาอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าตรงจุดนี้ค่ะมีการสูบน้ำด้วยแรงแล้วก็พ่นด้วยแรงกระแทกนะคะมีการกวนน้ำนะคะจึงทำให้เกิดฟองเนี่ยปริมาณที่มันมากขึ้นนะคะ
1: ด้านประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบอกนะคะว่าสังเกตสีของน้ำเนี่ยเริ่มมีสีเข้มแล้วก็ดำขึ้นหลังจากน้ำท่วมครั้งล่าสุดค่ะแล้วก็ได้มีการระบายลงมายังประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ขณะเดียวกันฟองที่เกิดขึ้นก็บอกว่ามีขึ้นทุกปีหากมีการระบายน้ำท่วมแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีมากกว่าเดิมส่วนเรื่องของกลิ่นเนี่ยไม่รู้สึกกระทบนะอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
4: ยายไม่รู้ยายไม่ได้เกณฑ์เพราะยายอยู่เขาหมาแต่คนอื่นก็ไม่แน่เพราะว่านั่นกองขยะใหญ่เบ้อเริ่มเลยแล้วยายก็อยู่กับหมายายก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่อง
5: ไม่ค่อยได้กิน
4: เ
5: พราะอะไรกับเราบ้าง
4: ไม่รู้ที่อันนี้เราก็ไม่รู้นะหมาก็กินนะหนูมันเป็นมาได้อาทิตย์นึงกว่าแล้วนะพอฝนซาใช่ไหมหนูบ้านยายน้ำท่วมใช่ไหมอันนี้ซาปุ๊บมันก็มีคลองมาเลยแล้วน้ำมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำๆเลย
1: ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียดค่ะเพื่อประเมินการปนเปื้อนแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงแล้วก็งดปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนั้นลงไปมากกว่าเดิมโดยเฉพาะก่อนที่น้ำจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
0: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนโดยด่วนซึ่งดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดสำคัญอย่างที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและมีกลิ่นเหม็นเน่าทุกจุดแต่ว่ายังไม่พบสัตว์น้ำตายโดยค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ระดับต่ำมากระหว่าง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรจัดอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5สะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจจะกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำทางนี้ก็จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมเก็บน้ำตัวอย่างจากทั้ง3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมถึงตรวจโลหะหนักและสาร VOC พร้อมกับแจกจ่ายน้ำอัดชีวภาพแล้วก็น้ำดื่มให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบไปก่อน
1: ผู้ประกอบการย่านแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิก็เร่งฟื้นฟูร้านค้านะคะหลังน้ำท่วมเสียหายอย่างหนักค่ะบางรายก็มีการประเมินความเสียหายสูงถึง 400,000 บาทต้องหยุดกิจการมาแล้วกว่า2สัปดาห์ขณะที่เงินเยียวยา 9,000 บาทก็บอกว่าไม่เพียงพอนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นวอนขอทางรัฐบาลเนี่ยเร่งช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะวันนี้ทีมข่าว NPT ค่ะลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เร่งทำความสะอาดร้านค้าและก็ตกแต่งร้านใหม่หลังจากน้ำท่วมกว่า10วันทำให้ตัวอาคารรวมถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายจำนวนมากเจ้าของร้านอาหารเล่านะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยทำให้ร้านเสียหายทั้งโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ประกอบอาหารอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงผนังพื้นฝ้าเพดานและก็ห้องน้ำที่จะต้องซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหมดค่ะ คือประเมินมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นในประมาณ 300,000 ถึง 400,000 บาทนอกจากนี้ยังแบกรับผลกระทบค่าจ้างคนงานอีก17คนนะคะเพราะว่าต้องหยุดกิจการตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาเพราะมองว่าเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนั้นไม่เพียงพอค่ะเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
6: เป็นหลายแสนแล้วจะ 300,000 แล้วมั้งเนี่ยถ้าเสร็จหมดก็ 300,000 ฝากก็โต๊ะใหม่เก้าอี้ใหม่ฝ้าใหม่พื้นใหม่เนี่ยใหม่หมดเลยค่ะทำใหม่หมดทุกอย่างตู้เย็นเคาน์เตอร์เยอะแยะเลยค่ะหลังบ้านพังหมดเลยครัวผนังหลังบ้านน้ำท่วมพังหมดห้องน้ำท่วมไปถึงในห้องน้ำพังหมดค่ะหลายเท่าเลยค่ะเสียหายพนักงานเนี่ย17คนก็ต้องดูแลเขาไม่เขาไม่มีอะไรกินเราต้องรับผิดชอบหมดเนี่ยตั้งแต่วันที่26มั้ง25 26เนี่ยถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่ได้ขายอีกหลายวัน
1: ขณะที่ผู้ค้าอีกรายระบุนะคะว่าลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาหลังเกิดน้ำท่วมแล้วค่ะแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการหวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อนำมาฟื้นฟูร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทย้ำว่าไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นได้
7: ลงแล้วครับแต่ว่าก็ยังรอสถานะอยู่ครับ
8: ขั้นตอนในการเราเยียวยาคือเราใส่เอกสารอะไรไปอ่ะมีความขัดข้องอะไรไหม
7: ก็ไม่มีอะครับแต่ว่าก็รอสถานะอย่างเดียว
8: ตอนนี้สถานะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว
7: ขั้นตอน
8: รอดำเนิน
7: การครับบอกไม่ถูกเหมือนกันต้องเริ่มใหม่ครับต้องซื้อใหม่หมด
8: เงินเยียวยาคิดว่าพอเพียงพอไหมคร
7: ับเป็นเยียวยาน่าจะไม่เพียงพอหรอกครับแต่ว่าแล้วแต่ครับยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วครับไม่รู้จะทำไง
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยยอดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบทกภัยช่วงฤดูฝนปี2รัฐมนตรีล่าสุดนั้นโอนสำเร็จ 36,384 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 2,409 ล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา22นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมในพื้นที่39จังหวัดและในวันนี้ทางปภ.เองก็ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุงแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: วันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นะคะซึ่งเลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ที่ตรงกับวันหยุดค่ะนอกจากวาระการพิจารณาต่างๆแล้วก็ยังมีพิธีมอบเงินสินใหม่ทดแทนภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่ญาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการจ่ายเงินเยียวยารายแรกของระบบประกันภัยพิบัตินี้ด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินใหม่ทดแทนภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านระบบซูมให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของอำเภอกระยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินเยียวยารายแรกของระบบประกันภัยพิบัตินี้เป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยดูแลการบริหารเงินทุนการศึกษาของเยาวชนทั้ง2คนสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวล่าสุดได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้คุณเกศศิรินทร์ตาสินีเสียชีวิตโดยรัฐบาลร่วมกับคปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาคมประกันวินาศภัยเร่งรัดอนุมัติเงินเยียวยาจำนวน2ล้านบาทให้แก่ทายาททางด้านทายาทผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้ขอบคุณรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลจัดทำเอกสารและให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มอนุมัติโอนเงินผ่านระบบออนไลน์เข้าบัญชีของน้องๆในทันทีหลังจากที่เงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็เตือนให้น้องๆปิดหน้าจอค่ะเพื่อความปลอดภัยก่อนพร้อมกับฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ช่วยดูแลการใช้จ่ายเงินของน้องๆทั้งสองคนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาและก็การดำรงชีวิตในอนาคต
1: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนนายทรงศักดิ์ทองศรีหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติก็กล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลซึ่งตนก็มีความพร้อมในการถูกซักฟอกสำหรับข้อกล่าวหาต่างๆนั้นมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมซึ่งในฐานะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ต้องตอบคำถามและชี้แจง
2: ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ของเขานะครับในการตรวจสอบรัฐบาลเป็นเรื่องปกติเราก็มีความพร้อมในการตอบอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นวาทกรรมผมยังงงอย่างผมเนี่ยผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะเพราะว่าหัวใจผุพังผมยังไม่เข้าใจก็ทำงานได้ปกติอยู่นะฮะ
3: การเป็นว่าข้อกล่าวหาที่จะมาอธิบายส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวสอง
2: ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมาต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่านะครับ
0: เช่นเดียวกับนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่กังวลต่อการซักฟอกและก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยของฝ่ายค้านส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาในการอภิปรายทั้งหมด5วันค่ะนางสุขสมรวยระบุนะคะว่าเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนหากใช้เวลาเยอะก็ไม่เป็นไรพร้อมย้ำบอกว่าหากมีการเล่นนอกเกมหรืออภิปรายพาดพิงบุคคลอื่นทุกคนก็มีสิทธิ์ฟ้องป้องกันตัว
4: ดิฉันได้รับผิดชอบดูโครงการพระราชดำริแล้วก็กองทุนหมู่บ้านถ้าจะมีเรื่องทุจริตตามข้อกล่าวหาก็น่าจะเป็นเรื่องของหน่วยของกองทุนหมู่บ้านดิฉันก็มั่นใจว่าในขณะที่ได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีซึ่งดูแลกองทุนหมู่บ้านก็พร้อมที่จะชี้แจงในข้อสงสัยของฝ่ายค้านค่ะเท่าที่ได้พูดคุยกันนะคะถ้าเป็นสาระเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติถ้าใช้เวลาเยอะๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าสื่อมวลชนเองก็จะเห็นบรรยากาศในการที่เวลาฝ่ายค้านเวลาพูดนะคะ5วันมันมากไปไหมคะทุกคนมีสิทธิ์ถ้าล้ำสิทธิ์ของใครทุกคนก็คงต้องป้องกันตัวตามสิทธินั้นค่ะ
1: ช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้นะครับอาจมี

0: ตกหนักในบางพื้นที่ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
2: ฝนตกรถติดภาพนี้อาจจะได้เจอช่วงเย็นวันนี้นะคะเพราะฝนอาจจะตกในช่วงเย็นหลังเลิกงานหลังลูกหลานเลิกเรียนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจนบางพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันส่วนบ้านใครอยู่เชิงเขาให้ระวังน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะในภาคเหนือจุดที่ต้องระวังน้ำท่วมและน้ำป่าเพราะฝนจะตกหนักคือจังหวัดกำแพงเพชรและตากพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเก็บของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ย้ายรถไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะภาคตะวันออกต้องระวังฝนเย็นนี้ที่จะลงมาเติมแล้วอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้เกือบทั้งภาคค่ะภาคใต้ทุกพื้นที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องกลายเป็นจุดเสี่ยงภัยที่สุดต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะตรวจสอบจุดที่มีฝนตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ภาคเหนือฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรและตากภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่างๆที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางจุดวางแผนการเดินทางหลังเลิกงานด้วยนะคะภาคตะวันออกมีฝนเกือบทั้งภาคฝนตกหนักที่สุดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเที่ยวทะเลว่ายน้ำริมหาดยังพอไหวแต่ถ้าออกเรืออาจจะต้องระวังจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่ฝนตกหนักเน้นหนักตั้งแต่ตอนบนถึงตอนกลางของภาคที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชหาดหัวหินหาดชะอำยังพอเที่ยวได้เพราะคลื่นไม่สูงมากแต่ถ้าจะออกเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันตกหนักที่สุดในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ฟ้าครึ้มแต่ยังพอเที่ยวชายหาดได้คลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรควรหลีกเลี่ยงการออกเรือบริเวณนั้นค่ะ
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีครับ Let's now check out the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World Your มีสุรพันธ์เหล่าธารณาริศThe annual meetings of the boards of governors of the International Monetary Fund, or IMF, and the World Bank Group have entered their third day. Today, one of the key sessions in Bangkok is a discussion on unlocking investment opportunities in emerging markets, led by the World Bank President. Yesterday, global financial leaders gathered to discuss economic challenges and the outlook for the global economy amid ongoing geopolitical conflicts. At the panel discussion titled Building Resilience in a Fragmented World, prominent financial leaders shared their perspectives on the global economic situation.Participants included Igniti Nittithan Prapat, Deputy Prime Minister and Minister of Finance of Thailand, Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund, or IMF, Ajay Banga, President of the World Bank Group, and Riikka Purra, Finland's Deputy Prime Minister and Minister of Finance.They discussed how the world continues to face shocks from geopolitical conflicts and trade barriers. However, economic resilience and countries' ability to adapt remain key to moving forward. Thailand, meanwhile, has adjusted its supply chains by diversifying energy imports, sourcing them from West Africa and Latin America. This reduces Thailand's reliance on any single country for energy supplies. The country has also promoted policies to attract foreign direct investment, which has grown by as much as 47%. These efforts are being complemented by initiatives to upgrade workforce skills and connect small and medium-sized enterprises, or SMEs, through the Thailand Skill Bridge project. Global financial leaders noted that global trade patterns are shifting toward greater trade among developing economies. Trade between developing countries now accounts for 50% of their collective trade. However, labor market challenges remain. Over the next 12 to 15 years, an estimated 1.2 billion people in emerging markets will enter the working age population. Creating jobs and expanding access to infrastructure are therefore urgent priorities. The participants noted that attracting investment requires quality infrastructure, good governance, and a supportive regulatory environment. And let's now turn to our on-site report of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings. For the latest developments and key discussions from this morning, let's hear it from Khun Onnicha Pikunkhao with the updates.
5: In the past few days, the 2026 IMF World Bank Group annual meetings have brought together the world's economic leaders at the Queen Sirikit National Convention Center to address the issues that matter most. Now let's turn to this morning's key takeaways driving the global economic conversations. During this morning's sessions, global leaders discussed plans to mobilize more than $10 billion in capital over the next decade at the World Bank Group's flagship session, unlocking investment opportunities in emerging markets to create jobs. World Bank Group President Ajay Banga warned that market fragmentation continues to constrain developing economies. He stressed the urgent need to channel private sector investment alongside philanthropic partnerships to create jobs for rapidly growing youth populations. Sriti Vadera, chair of the Private Sector Investment Lab, highlight progress in making capital mobilization more efficient and accessible to investors. She welcomed the World Bank Group's new unified guarantee platform and standardized tools, emphasizing that simplifying investment procedures and helping private sectors navigate emerging markets are essential to expanding long-term infrastructure investment and creating jobs. And those are the key moments from this morning's sessions. Thank you for tuning in. Onnicha Pikunkhao, reporting for NBT World.
4: Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Niti Nitithan Prapat has said Thailand's hosting of the IMF World Bank meetings has received a positive response from the World Bank, the International Monetary Fund, and international economic and financial leaders. More than 20,000 people have registered to attend. Mr. Ek Niti said the number of registered participants was the highest ever recorded for an IMF World Bank meeting. Thailand had also received praise for being an excellent host. He noted that Thailand's role had been clearly demonstrated over the past 2 days through efficient event management that met international standards and helped build confidence among international financial institutions and other countries. Mr. Ek Niti also expressed his gratitude to various communities for decorating the meeting room walls with Thai fabrics, bringing Thai cultural identity to a global event. The decorations had made a strong impression and received widespread praise.
6: ซึ่งทุกคนประทับใจในสินค้าไทยมากวันนี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าถุงก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเราได้เอาความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกทุกคนอยากจะมาจัดงานที่เมืองไทยโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับ
4: Mr. Ek Niti said that the Bangkok blueprint would be presented today. Mr. Wittai Ratanakorn, governor of the Bank of Thailand, will present the blueprint, drawing on Thailand's experience and lessons learned, including the use of digital infrastructure to combat scammers and mule accounts, which have declined significantly as a result. The next step will be to propose integrating data linking systems or connect the dots into global rules and frameworks. The goal is to enable international efforts to crack down on fraudsters who deceive the public. The government is moving forward with plans to introduce a common fare scheme for mass rapid transit services in Bangkok and its surrounding areas, with fares capped at 17 to 45 baht per trip. The common fare is targeted to take effect on January 1, 2027. Deputy Government Spokesperson Lalida Pert Vivatana said the Ministry of Transport is preparing to submit a budget request to the Cabinet for approval to cover the difference in fares. During the transitional period, the existing concession arrangements with rail operators will remain in place, allowing the cost reduction measure to proceed without waiting for a complete restructuring of all concession agreements. Under the initial implementation plan, passengers will continue to pay the regular fares when using the services. The difference will then be refunded according to their eligibility through the Baotang application. The scheme will be available to Thai citizens who register and meet the specified conditions. This will reduce passengers' net travel expenses to within the established fare range. However, the system will operate on a reimbursement basis. It will not immediately reduce the fares charged at station entry and exit gates. Ms. Lalida added that the Ministry of Transport is coordinating with Krung Thai Bank to develop a system linking EMV standard payment cards, including contactless credit and debit cards, with a registration and fare refund system. Discussions are also underway on how to accommodate rabbit carts, which are currently widely used by the public. In the longer term, the goal is to upgrade railway card readers to support a common standard, making it more convenient for passengers to travel across different train lines. The Ministry of Social

คุณผู้ชมคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรโดยเฉพาะการสร้างอาชีพเรื่องงานหัตถศิลป์งานฝีมือจนทำให้ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและก็พื้นที่ภาคอีสานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูการต่อยอดด้านงานหัตถศิลป์โดยการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของประสบกรณิกรและราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะในการจัดทำดอกไม้จันทร์พระราชทานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ

0: ยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าและความงดงามของดอกไม้ไทยซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและจิตใจอันอ่อนโยนของคนไทยพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และจำลองความงามของดอกไม้พันธุ์ไทยที่ใกล้สูญหายเพื่อให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทรงตระหนักว่างานประดิษฐ์ดอกไม้เป็นหัตถศิลป์อันประณีตที่แฝงไว้ด้วยสมาธิความอดทนและความรักในความงามของธรรมชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ขึ้นในศูนย์ศิลปาชีพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรและแม่บ้านในยามว่างเว้นจากการทำนาให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวอย่างมั่นคงผลงานดอกไม้ประดิษฐ์ของศิลปาชีพจึงไม่เพียงแต่สะท้อนสีสันแห่งธรรมชาติหากยังเป็นประตูปูทางไปสู่อาชีพหัตถกรรมหลากหลายแขนงรวมถึงการทำดอกไม้จันทร์งานหัตถศิลป์ถวายความอาลัยที่ต้องการความประณีตอ่อนช้อยกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพพระราชทานที่ช่วยสร้างรายได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจากวัสดุเพียงไม่กี่ชิ้นหล่อหลอมด้วยความรู้ความตั้งใจและความประณีตในทุกขั้นตอนจนรังสรรค์เป็นดอกไม้จันทร์ที่สมบูรณ์ดอกไม้จันทร์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีจึงไม่ใช่เพียงผลงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่คือดอกไม้แห่งพระเมตตาที่ช่วยชุบชีวิตสร้างอาชีพและจะยังคงเบ่งบานอยู่ในใจของราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้นำชุมชนและจิตอาสาจึงได้ร่วมใจกันประสานพลังจัดทำดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับผู้ลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่งานฝีมือหากคือศูนย์รวมใจแห่งความจงรักภักดีและโอกาสในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการอบรมในเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์ในทั้ง7แบบและก็มีดอกไม้จันทร์ที่เป็นดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดนะคะจังหวัดอุบลราชธานีเองเราใช้ดอกบัวหลวงนะคะซึ่งเคยใช้ดอกบัวหลวงในการในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะนอกจากเราจะเป็นการรวมจิตใจนะคะรวมบูรณาการของการจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเรากำหนดการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยคิดฐานจากประชากรที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่จำนวน 960,000 คนเศษนะคะซึ่งจะได้รวมใจกันถวายในการจัดทำดอกไม้จันทร์แล้วก็ในการจัดทำครั้งนี้เรามีการอบรมสอนวิทยากรจิตอาสาก่อนนะคะเพื่อไปขยายผลให้กับประชาชนที่อยากจะจัดทำนะคะโดยมีทั้ง25อำเภอวิทยากรจากครูนะคะจากสกร.ระดับอำเภอเมืองได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็25อำเภอนั้นก็เป็นวิทยากรจิตอาสาที่อยากจะมาร่วมในการสอนประชาชนทั้งหมดนะคะ480ท่านค่ะเป็นทางระบบออนไลน์นะคะ
0: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาผ่านการถ่ายทอดการฝึกปฏิบัติในระบบออนไลน์ไปยังทั้ง25อำเภอพร้อมจัดเตรียมวิทยากรครูคอในระดับพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1: ตุลาคมนะคะเราจะมีการรวบรวมของช่อประจำจังหวัดนะคะ1ดอกนะ1ช่อนะคะแล้วก็ประจำอำเภอ25อำเภอเราจะจัดพิธีในการส่งมอบจากนั้นเราจะรวบรวมส่งทางกระทรวงนะคะเพื่อถวายในพระพิธีก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนเรามีกองทุนพัฒนาบุพบาทสตรีมีสมาชิกได้ขอในการรับสนับสนุนงบประมาณในเงินอุดหนุนนะคะที่ไปจัดทำโครงการในเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์ฝึกอบรมนะคะแล้วก็มีกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินกองทุนเองไปในการอบรมในเรื่องของการเหมือนประดับตกแต่งผ้าจับจิตผ้าโดยเราจะสังเกตได้ว่าเขาก็คือมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็อยากจะมีส่วนร่วมในการจัดพิธีในช่วงของเดือนธันวาคมค่ะ
0: การขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การประสานงานในภาพรวมหากยังต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจความปราณีตในทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดสรรวัสดุการบรรจงจัดวางกลีบดอกไปจนถึงการขึ้นรูปประดิษฐ์ประดอยเป็นดอกไม้จันทร์แต่ละประเภทเพื่อให้ผลงานทุกชิ้นออกมาสมบูรณ์เรียบร้อยสมพระเกียรติอย่างที่สุดกิจกรรมการจัดทำดอกไม้จันทร์จึงเปรียบเสมือนการหลอมรวมศาสตร์แห่งทักษะฝีมือเข้ากับศิลป์แห่งความตั้งใจจากการเรียนรู้พื้นฐานทั้งการจับกลีบสู่การเรียงร้อยชิ้นส่วนสำเร็จเป็นดอกไม้จันทร์ที่สมบูรณ์แบบรวมทั้งสิ้น7รูปแบบแต่ละรูปแบบมีความประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสิ่งที่ทำให้ดอกไม้จันทร์ของจังหวัดอุบลราชธานีมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นก็คือเอกลักษณ์ที่ถักทอขึ้นจากความผูกพันและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำคัญบุพผาราชินีพันไม้นามพระราชทานอันทรงคุณค่าและรูปแบบที่8คือดอกบัวหลวงดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกเรียงร้อยขึ้นด้วยความประณีตบรรจงสะท้อนถึงศูนย์รวมใจของประสบนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีอย่างแท้จริง

0: วิทยากรในวันนี้นะคะมาจากสกร.ระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะโดยการนำของท่านผอ.สุนันทนาภักดีค่ะดอกไม้จันทร์พระราชทานมีทั้ง7แบบนะคะจะมีดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้ดอกพุทธตาลดอกลิลลี่ดอกชบาหนูดอกชบาทิพย์แล้วก็ดอกดาราลัตค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะจะเป็นการสอนแบบออนไลน์ด้วยแล้วก็ออนไซต์ด้วยนะคะก็จะเป็นการสอนวันนี้ที่สาธิตหลักๆก็คือการสอนดอกไม้จันทร์จากชาวอุบลนะคะซึ่งเป็นการถวายความอาลัยนะคะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็เลยเป็นการร้อยดวงใจของชาวอุบลผลิตออกมาเป็นดอกอุบลค่ะแต่ละประเภทนะคะในการทำก็คือจะมีหนวดจันทร์นะคะใช้สำหรับเป็นหนวดจันทร์ด้วยแล้วก็ใช้เป็นเกสรด้วยนะคะแล้วก็มีกีบดอกจันทร์นะคะฟอลาเทปทูบเทียนนี่คือวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าช่อทุกขั้นตอนการเข้าช่อจะเหมือนกันหมดเลยจะต่างกันแค่ชนิดของกีบดอกแต่ละชนิดค่ะถ้าเผื่อว่าสนใจนะคะเราจะมีคลิปการสอนดอกไม้จันทร์ทั้ง7แบบและดอกบัวอุบลรวมเป็น8แบบอยู่ที่เว็บไซต์ของสกล.ระดับอำเภอเมืองสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะเข้าไปที่หน้าจอแล้วนะคะจะขึ้นทั้ง8แบบเราอยากเรียนดอกไม้ชนิดไหนนะคะก็จิ้มเข้าไปที่ชนิดนั้นก็จะเป็นคลิปวิดีโอเด้งขึ้นมาให้ศึกษาค่ะความรู้สึกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์ท่านได้ทำเพื่อปวงชนชาวไทยมารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็อยากจะสาธิตสอนการทำดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบและดอกบัวอุบลที่ชาวอุบลร่วมแรงร่วมใจกันทำถวายเพื่อเป็นการส่งท้ายแสดงความอาลัย
1: เมื่อความรู้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องฝึกอบรมภารกิจและขั้นตอนสำคัญคือการส่งต่อจากครูผู้สอนสู่ครูวิทยากรในระดับพื้นที่กระจายลงสู่หัวใจของราษฎรในชุมชนผู้พร้อมใจลงมือทำด้วยความตั้งใจจริงเพราะการฝึกอบรมในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพียงให้เกิดผลงานดอกไม้จันทร์คนละ1ชิ้นแต่หากเป็นการบ่มเพาะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือครูคอผู้ที่จะนำทักษะและความเพียรพยายามกลับไปขยายผลในท้องถิ่นของตนในการต่อยอดสร้างงานสร้างรายได
2: ้ความรู้ที่ได้ในวันนี้มีประโยชน์มากซึ่งดิฉันจะนำไปถ่ายทอดให้กับทีมงานไม่ว่าจะเป็นสตรีพิบูลมังสาหารหรือสตรีที่ตำบลบ้านแขมแล้วก็ชุมชนในหมู่บ้านของพิบูลมังสาหารแล้วก็ที่ตำบลบ้านแขมโดยเฉพาะหมู่บ้านของดิฉันก็คือบ้านแขมเหนืออย่างนี้ค่ะเรามาด้วยใจคือเรามาด้วยใจใจตรงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะมีทั้ง7แบบแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะก็ไม่เป็นสิ่งที่ยากเกินไปแล้วก็โดยเฉพาะดอกบัวนะคะเป็นดอกของเมืองอุบลของเรานะคะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของเราเนี่ยซึ่งวัสดุที่วิทยากรแนะนำเราก็มีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติอย่างที่พวกสังข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้นะคะส่วนดอกไม้ชนิดอื่นๆก็ทำได้เช่นกันไม่ได้ยากเกินไปค่ะคือในฐานะที่ดิฉันเป็นตัวแทนของอำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็ขอบคุณท่านนายกอำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็พัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหารที่ให้เกียรติดิฉันมาร่วมรับการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทร์ในวันนี้ซึ่งดิฉันก็จะได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปถ่ายทอดให้ประสบนิกรของชาวอำเภอพื้นมังสาหารเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีในฐานะที่เราเป็นลูกที่จะทำให้สมเด็จแม่พระพันปีหลวงของเราค่ะ
1: ทักษะที่ค่อยๆฝึกฝนความชำนาญผ่านสองมือและจิตใจที่จดจ่อสะท้อนเห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะหัตถกรรมไทยตามแนวพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการส่งเสริมงานฝีความรู้การออกแบบและความปราณีตที่พิถีพิถันในไปต่อยอดสู่งานศิลป์และทักษะอาชีพที่มั่นคงในอนาคตอย่างห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่สำคัญการส่งเสริมอาชีพยกระดับงานฝีมือหลากแขนงที่พร้อมเติมเต็มโอกาสให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น
3: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นวิทยากรสอนดอกไม้จันทร์ทั้ง7แบบก็จะมีแบบ แตกต่างกันมีวิธีขั้นตอนทำที่รายละเอียดของแต่ละดอกทั้ง7ดอกก็มีความหมายที่แตกต่างกันสกลนะคะก็มีส่วนได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดขั้นตอนการทำโดยผ่านที่ห้องสมุดประชาชนผ่านหน่วยงานสกลหรือผ่านที่เราภาคภูมิใจมากก็คือเรามีโอกาสได้ออกแบบช่อบัวซึ่งเรามีโอกาสที่จะได้ทำช่อจันทร์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอุบลราชธานีเราก็จะเป็นดอกบัวซึ่งดอกบัวก็จะมีความหมายที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นตัวแทนของคนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็บางคนนะคะเวลามาเรียนเนี่ยไม่เคยทำดอกไม้จันทร์เลยไม่เคยทำงานฝีมือเลยแต่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนรู้มีความตั้งใจที่จะร่วมประดิษฐ์ช่อดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยกับทุกคนในประเทศไทยเราก็มีความรู้สึกภูมิใจมีความรู้สึกแบบปลื้มใจที่เราสามารถนำประสบการณ์ที่เรามีนำความรู้นำวิชาชีพที่เราได้ฝึกมาได้สอนมาแล้วก็ได้แบ่งปันเราทุกคนจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะเปิดโอกาสที่จะเรียนรู้เปิดโอกาสที่จะฝึกที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอด อาชีพต่อยอดสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองอยากทำแล้วก็มีความสุขในการที่ได้

0: ข้ากับคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความตั้งใจ
1: เราได้มีการอบรมให้ความรู้กับวิทยากรหรือประชาชนที่สนใจแล้วก็คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง25อำเภอแล้วก็จังหวัดในส่วนของจังหวัดนี้เราก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พช.พนักงานอำเภอจำนวน50คนนะคะในการอบรมแล้วก็จะมีการออนไลน์ไปทั้ง25อำเภอรวมแล้วในวันที่4กันยาทุกคนก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบแล้วก็ดอกไม้ประจำจังหวัดอำเภอละ1ช่อซึ่งเป็นดอกบัวหลวงที่จะต้องส่งซึ่งในบรรยากาศในวันนั้นทุกคนมาด้วยจิตอาสานะคะแล้วก็เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกๆอำเภอก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะคะซึ่งดอกไม้ประจำจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลก็คือดอกบัวหลวงแล้วก็ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอก็จะทำเป็นตัวแทนของอำเภอละ1ช่อแล้วก็จังหวัดก็1ช่อนะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีที่เราจะใช้ในงานพระราชพิธีในวันนั้นแล้วก็จะมีดอกไม้สำหรับประชาชนทั่วไปก็เป็นดอกไม้พระราชทานทั้ง7แบบเราก็จะมีทั้งเช่นกุหลาบดอกดารัตดอกชบาอันนี้แล้วแต่ประชาชนสนใจที่จะทำนะคะซึ่งเราก็คิดว่า1ครัวเรือน1ดอกที่จะต้องมามีจิตอาสาที่จะร่วมตรงนั้นแล้วแต่เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนแล้วก็จะมีการส่งดอกไม้จันทร์พระราชทานนี่ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีนี่ในแต่ละอำเภอที่เรากำหนดซึ่งเราก็จะให้เสร็จภายใน15ตุลาคมนี้ค่ะ
0: จากห้องฝึกอบรมขยายผลสู่หัวใจของราษฎรในทุกชุมชนจากครูผู้ส่งต่อสู่ผู้เรียนผู้ลงมือทำด้วยความเพียรพยายามการจัดทำดอกไม้จันทร์ของจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงภารกิจตามกระบวนการหากแต่คือการหลอมรวมพลังใจและความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ของผู้คนนับแสนโดยประสบกรณิกรจังหวัดอุบลราชธานีได้พร้อมใจการตั้งเป้ารังสรรค์ดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้น 968,789 ดอกพร้อมดอกบัวหลวงดอกไม้จันทร์เอกลักษณ์ประจำจังหวัดจำนวน26ช่อที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด1ช่อและหลอมรวมพลังใจจากทั้ง25อำเภออำเภอละ1ช่อเพราะยิ่งกว่าตัวเลขแห่งเป้าหมายนั่นคือคุณค่าอันหาที่สุดมิได้ที่ถักทออยู่ในทุกสองมือทุกสายตาที่จดจ่อการเกื้อหนุนวัสดุการประสานเครือข่ายจิตอาสาและความประณีตที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนเพราะยิ่งกว่าตัวเลขแห่งเป้าหมายคือคุณค่าอันหาที่สุดมิได้ที่ถักทออยู่ในทุกสองมือทุกสายตาที่จดจ่อการเกื้อหนุนวัสดุการประสานเครือข่ายจิตอาสาและความประณีตพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเพื่อถวายความจงรักภักดีอย่างสูงสุด
1: ค่ะในส่วนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งในการอบรมไปซึ่งมีวิทยากรหรือว่าภาคีเครือข่ายนะคะแม้กระทั่งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเรามีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนี่อยู่ประมาณ700กว่าหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยพระราชทานให้นะคะทุกหมู่บ้านก็จะร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อน้อมรำลึกของพระองค์ท่านแล้วก็กลุ่มองค์กรสตรีของเราเนี่ยก็ได้มีการผลิตโดยการเราได้มีการฝึกอบรมให้แล้วก็ให้มีทักษะซึ่งในส่วนนี้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ต่อไปพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยสามารถที่จะนำไปเป็นอาชีพเสริมประดิษฐ์เป็นรวมกลุ่มการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อจำหน่ายหรืออะไรได้ต่อให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สุดท้ายก็จะมีรายได้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ในการสืบสานงานของพระองค์ท่านนี่ซึ่งในส่วนของสำนักงานพระนามชนทั้ง25อำเภอเรามีกลุ่มองค์กรมีกลุ่มช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นงานที่

0: เราได้มีการส่งเสริมแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาต่อยอดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทยเราได้มีการอนุรักษ์กลุ่มส่งเสริมผ้าไทยกลุ่มทอผ้าช่างทอผ้าซึ่งกรมการพัฒนาชนก็ได้มีภารกิจสำคัญให้สำนักงานพัฒนาชนของเรานี่ได้มีการขับเคลื่อนผ้าไทยแล้วก็ช่างทอผ้าเราก็มีการอบรมให้ความรู้นะคะแล้วก็ส่งเสริมช่องทางการตลาดแล้วก็มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของผ้าไทยในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: แม้จะต่างบทบาทและหน้าที่แต่พลังแห่งจุดหมายเดียวกันคือการได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีดอกไม้จันทร์แต่ละดอกจึงเดินทางผ่านสองมือของผู้คนมากมายจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนที่จดจ่อด้วยความเพียรทุกขั้นตอนจึงไม่ใช่เพียงแค่การฝึกฝนทักษะฝีงานฝีมือแต่คือการแสดงออกถึงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรการส่งเสริมงานฝีมือจึงไม่ใช่เพียงแค่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมหากคือการสร้างโอกาสให้กับผู้คนที่นำสติปัญญาและสองมือย่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้จุดประกายความภาคภูมิใจให้กับราษฎรชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดในแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีพระ
2: แล้วว่าความรู้ที่ถูกส่งต่อจากห้องเรียนสู่คนกลุ่มใหญ่และมีการส่งเสริมเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพขับเคลื่อนด้วยพลังชุมชนและก็หน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปสนับสนุนเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จะยังคงถูกส่งต่อภายใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรม

0: ของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยังแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษนะครับโอกาสของคนไทย IMF World Bank 2026นะครับวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมปฏิภาสเข็มทิศและอาจารย์เกษมสารวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับก้าวเข้าสู่วันที่3
1: ใช่แล้วครับสู่วันที่3แล้วครับอาจารย์ผ่านไป2วันแล้วนับรวมวันนี้เราได้เห็นความเข้มข้นในการประชุม IMF World Bank พอสมควรหน้าสื่อไทยหน้าสื่อโลกได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ถ้าสรุปสั้นๆคือวันนี้ประเทศไทยกลับไปสู่บนจอเรดาร์โลกอย่างสมบูรณ์แบ
1: บ
0: อย่างเต็มภาคภูมิเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในทุกวงการนะครับ VVP ที่มาอยู่เมืองไทยก็ได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยมีศักยภาพเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่า2วันแรกที่ผ่านมาทั้งท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแบงก์ชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้โชว์เต็มที่ครับถึงศักยภาพของประเทศไทยวันนี้ก็ยังเข้มข้นอีกนะครับจะมีการเปิดตัวหนังสือ Shaping the Future of Asia ของ IMF นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเอเชียเนี่ยครับท่านผู้ชมมีก็คืออันที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรคือเอเชียหลายประเทศเข้าสู่ประเทศที่เรียกว่าประชากรสูงวัยนะครับเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์จีนไทยอยู่ในนี้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ AI ที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไหนจะไปได้ไปไม่ได้ตอนนี้ในเบื้องต้นหลายคนก็พูดกันว่าประเทศไทยโชคดีที่อยู่ในห่วงโซ่ของ AI ด้วยนะครับคือมีบางบริษัทในประเทศไทยที่ใหญ่แล้วก็ไปผลิตเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวกับแผงวงจรเนี่ยนะครับทำให้เราส่งออกได้มากมายและเรื่องสุดท้ายอนาคตของเอเชียจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะร่วมมือเราจะบูรณาการกันได้ดีแค่ไหนครับ
1: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับยังมีอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็มาร์กเอาไว้ในช่วงบ่ายวันนี้เพราะว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับ Bangkok Blueprint ด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านฟังรู้เรื่องบทต่างๆที่ประเทศไทยจะนำเสนอท่านนายกอนุทินพูดเรื่องนี้เหมือนกันครับท่านอาจารย์และคุณผู้ชมครับนะแผนแม่บทในเรื่องของการป้องกันการช่อฉนทางการเงินรูปแบบต่างๆซึ่ง Fraud Resilience Financial Services นะครับก็จะเป็นการวางแผนแม่บทยังไงบ้าง
0: ครับในเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นโชว์เคสของประเทศไทยนะครับท่านผู้ว่าแบงก์ชาติคุณวิชัยรัตนากรเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าจะเอาสิ่งที่ประเทศไทยทำในกับพวกอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งหลาย

0: ที่ฉวยโอกาสที่เราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยครับเข้ามาเป็นบทเรียนนะครับจะเล่าให้ประเทศต่างๆผู้แทนประเทศต่างๆฟังว่าประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังกระทรวงดีและหลายๆหน่วยงานเราทำอย่างไรนะครับเราก็เอาแบบอย่างที่เราทำเนี่ยไปปฏิบัติต่อเรียกว่า Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวของประเทศไทยในเรื่องการต่อสู้เรื่องอาชญากรรมทางดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับการเงินครับ
1: ครับจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับเวทีโลกนะครับว่าเรามีกลไกเหล่านี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนและกลไกเหล่านี้ก็จะดูแลคนที่มาลงทุนในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ยังฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่สนใจจะรับชมเวทีนี้ IMF World Bank นะครับ Annual Meetingนี้นะครับมีช่องทางให้ท่านรับชมมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งทางเพจของ AM 2026 Thailand นะครับทั้งเพจ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับก็มีการถ่ายทอดสดให้เข้าชมกันเพราะว่าปกติรายการแบบนี้มันเป็นรายการปิดนะครับคนทั่วไปจะเข้าไปต้องลงทะเบียนหรือว่า คนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่เข้าไปไม่ได้แต่เขาให้รับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ชมไปติดตามกันได้นะคร
0: ับ ผมชมมีโอกาสชมได้ชมหลายครั้งครับปฏิภาณภาพเสียงชัดเจนนะครับแต่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะมีรายงานทั้งวันเลยนะครับแล้วพวกเรารายงานอย่างนี้ก็จะพบท่านผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับบ่ายโมงครึ่งถึง2โมงครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้เช่นเคยนะครับเราจะมีผู้ร่วมรายการกับเรานะครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วนะครับจะพูดในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เราพูดไปจะเกี่ยวกับหนังสือนะครับเรื่องของยุคของโรคที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับท่านดร.สรพล ตุลยเสถียรท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.นะครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่เป็นไซต์อีเวนต์ด้วยหัวข้อคืออะไรครับท่านเลขาครับ
2: ครับจะเป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดโดยกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งเขาก็จะมาแชร์ริ่งประสบการณ์นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของสังคมสูงอายุนะครับที่มีสัดส่วนนะครับประชากรที่อายุเยอะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับเชิญนะครับในมุมมองของประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นต้องบริหารในเรื่องของทำยังไงให้คนที่เกษียณเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินนะครับ
0: ครับโอ้ได้เรียนรู้จากญี่ปุ่นน่าสนใจนะครับท่านเลขาเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนสูงอายุน่าจะสูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็การที่เป็นสังคมสูงอายุก็คือแรงงานขาดขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายภาครัฐก็เยอะด้วยอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
2: ครับก็จะมีประเด็นนะครับทั้งในเชิงของเศรษฐกิจมหาภาคนะครับที่เมื่อกี้พูดไปก็คือว่าแรงงานก็จะน้อยลงนะครับแต่ก็ยังดีนะครับมี AI เข้ามาช่วยนะครับ เรื่องของภาระในเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยก็จะเยอะขึ้นนะครับเรื่องของรายได้ภาษีที่จัดเก็บกับจำนวนแรงงานที่ลดลงก็จะเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการคลังนะครับแต่ก็จะมีประเด็นในเรื่องของจุลภาคด้วยเช่นกันนะครับก็คือว่าเราก็ต้องกำลังจะเกษียณอายุเนี่ยนะครับให้มีความมั่นคงเมื่อเขาเกษียณนะครับหรือในกรณีของคนที่สูงอายุแล้วนะครับเกษียณไปแล้วแล้วก็ด้วยการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นนะฮะเราก็จะอยู่อีกหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้เงินเกษียณเขาเนี่ยสามารถทำงานแทนเขาหลังจากที่เขาหยุดทำงานแล้วแล้วก็ใช้ไปจนตลอดอายุขัยของแต่ละท่านนะครับ
0: อ
2: ันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าญี่ปุ่นมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ของเราเองเนี่ยในมุมมองของกบข.ผู้ที่เป็นคนที่ดูแลสมาชิกนะครับก็คือข้าราชการนะครับในการทำอะไรเขาออมเพิ่มออมเร็วแล้วก็ลงทุนอย่างเหมาะสมนะครับให้เขามีเงินในวัยเกษียณที่เพียงพอแล้วก็สามารถใช้ต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยังยืนนะครับ
0: ครับในมุมของการเป็นเลขาธิการกบข.ของประเทศไทยมีอะไรจะนำเสนอเขาหรือไปแลกเปลี่ยนกับเขาบ้างครับ
2: ครับแล้วก็มีหลากหลายครับอย่างเช่นเราอยากจะใช้เรื่องของ Data แล้วก็ AI เนี่ยมากขึ้นนะครับในการบริการสมาชิกเราอยากจะรู้จักสมาชิกมากขึ้นนะครับทางผมเองเนี่ยในฐานะกบข.เองเนี่ยก็ได้มีความตกลงนะครับที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ทางตลาดทรัพย์อันนี้จะทำให้เราเข้าใจสมาชิกมากขึ้นเพราะข้อมูลทั้งในด้านสินทรัพย์หนี้สินและอื่นๆเนี่ยจะทำให้เราสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถแนะนำ

0: าชิกได้อย่างถูกต้องมากขึ้นผมว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์เป็นมิติใหม่นะครับของการที่เราจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกเป็นรายบุคคลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะพยายามทำแล้วก็จะไปนำเสนอในเวทีด้วยครับ
1: คือเอาทั้ง Data ทั้ง AI
2: มาช่วย
1: ไปช่วยรู้จักสมาชิกยิ่งขึ้นช่วยบริหารเขามากขึ้นผมเคยอ่านข่าวเจอว่าเร็วๆนี้เหมือนกบขจะยืดอายุช่วยด้วยใช่ไหมครับข้าราชการเกษียณแล้วแต่เดิมก็จบกันตอนหลังสามารถมาฝากฝังให้กบขช่วยดูแลเงินให้ด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ด้วยครับเพราะว่าเรามองว่าเกษียณมันไม่ใช่แค่จุดจบของการที่เราจะช่วยสมาชิกนะครับแต่เราอยากจะเป็นไลฟ์ไทม์พาร์ทเนอร์ให้เขานะครับคือหลังจากเกษียณด้วยเนี่ยเราก็อยากจะทั้งทำเรื่องของการให้ความรู้นะครับทำสถาบัน GPF Retirement Academy นะครับเราอยากจะมีการปรับปรุงกฎหมายปัจจุบันสมาชิกเนี่ยตามกฎหมายปัจจุบันนะครับสามารถออมต่อได้นะครับแต่จำนวนคนที่ออมต่อเนี่ยก็คือหลักหมื่นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับเราอยากจะ encourage เขาออมต่อหรือคนที่เขาเกษียณไปแล้วแล้วเขาได้รับเงินบำนาญจากทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเราอยากจะแก้กฎหมายอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องแก้กฎหมายนะครับให้เขาสามารถนำเงินบำนาญบางส่วนนะครับเข้ากลับมาออมที่กบขได้นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเห็นปัจจุบันเนี่ยคนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยในตามข่าวนะครับโดนหลอกไปลงทุนในสแกมเมอร์ทั้งหลายนะครับเราก็ไม่อยากให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นนะครับอยากให้เข้ามาออมในบริบทที่เราช่วยดูแลไม่ถูกหลอกนะครับแต่ก็ต้องให้ความรู้ให้เขาเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเขาช่วยเช่นกันนะครับ
1: อันนี้ต้องแก้กฎหมายเมื่อไหร่จะเห็นผลครับเพราะผมรู้จักราชการเกษียณหลายคนก็บอกว่ากบข.เนี่ยบริหารเงินได้เก่งผลตอบแทนเขาค่อนข้างดีแล้วเขาก็มั่นใจทีนี้ถ้าเขาเกษียณแล้วเขาสามารถเอาเงินที่เขามีอยู่มาลงทุนต่อได้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเมื่อไหร่จะได้ผลครับกฎหมายนี
0: ้ขณะนี้นะครับร่างกฎหมายในส่วนของสมาชิกที่เมื่อกี้ผมได้เรียนให้ฟังเนี่ยของกบข.แล้วนะครับคือเอาเข้าบอร์ดเมื่อเดือนนี้เดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการส่งไปที่กระทรวงคลังนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นไม่เกินพฤศจิกหรือธันวาเนี่ยก็ส่งไปถึงกระทรวงคลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการตามกฎหมายครับก็พยายามเร่งให้เต็มที่ครับจะเป็นครม.เป็นสภานะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1แต่เรียนว่ากระดุมเม็ดแรกเนี่ยเรากลัดได้ปล่อยแล้วนะครับคือเสนอผ่านบอร์ดของกบข.แล้วนะครับ
1: ครับทิศทางการบริหารกองทุนของท่านเลขาทางไหนครับในโลกปัจจุบันในที่ประชุม2วันที่ผ่านมาเขาพูดถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเรื่องพวกนี้มันส่งผลกระทบต่อการบริหารกองทุนกบข.ไหมครับ
0: อันนี้แน่นอนครับส่งผลแน่นอนครับวันนี้จริงๆผมต้องเรียนว่าในงานครั้งนี้นะครับที่มีการจัดตัวแบงก์ IMF ที่เมืองไทยเนี่ยทางผมแล้วก็ทางทีมกบข.หลายท่านก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมฟังประชุมนะครับเป็นประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าร่วมฟังที่เป็นin person หรือผ่านออนไลน์นะฮะเพราะว่าหลายๆทีมที่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งเชิงภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยหรือ AI เนี่ยล้วนแล้วแต่กระทบกับการลงทุนในตราสารต่างๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราได้คือเราจะเห็นมุมมองของผู้นำประเทศต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้วิเคราะห์นะครับบริบทของการลงทุนได้อย่างต้องเรียกว่ามองรอบด้านมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับ
2: ครับท่านเลขาครับผมก็เป็นสมาชิกกบข.อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่างเพนพอยต์เนี่ยที่เราเห็นสังคมโลกก็คือว่าการออมก็น้อยลงคนก็ไม่กล้าที่จะนะครับใช้จ่ายด้วยมันก็อาจจะสวนทางกันอยู่และทีนี้กบข.มีแนวทางที่จะทำให้สมาชิกเชื่อมั่นอย่างไรครับเรื่องของซิลเวอร์อีโคโนมีเหล่านี้หลีกได้ไหมครับท่านครับ
0: จริงๆผมอยากให้พวกเราทหารอดีตข้าราชการนะครับที่ท่านก็เป็นราชการด้วยออมเร็วนะครับออมเพิ่มนะครับตามกำลังที่เรามีแล้วก็เลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมนะครับมีบางตัวเลขที่ผมอยากจะแชร์นะครับเราสามารถทำซิมูเลชันนะครับถ้าคุณออมเพิ่มเพียง 1% นะครับกับการไม่ออมเพิ่มเลยตลอดการทำงานตั้งแต่ต้นจนถึงเกษียณเนี่ยอันนี้มันทำให้ส่วนต่างของมูลค่าตอนจบของเงินที่กบข.เนี่ยหลัก300,000 บาทนะครับ

0: คือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับสมมติว่าคุณมีเงินเดือน 18,000 บาทเนี่ยก็คือออมเพิ่มเดือนละ180บาทเองนะครับหรือการเลือกแผนที่เหมาะสมครับการเลือกแผนที่เป็นไลฟ์พาธที่กปข.จัดการให้นะครับเทียบกับแผนปกติที่เป็นโลริสนะฮะแผนที่เป็นไลฟ์พาธที่เราปรับสูตรให้มันสมดุลตามอายุเนี่ยจะทำให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นตอนเกษียณอีกประมาณสักเกือบ 500,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าเลือกตัดสินใจก่อนเริ่มก่อนจะมีประโยชน์นะครับเพราะให้เงินเนี่ยให้เวลาเงินทำงานให้เราครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะรบกวนทางสื่อช่วยสื่อออกไปนะคร
1: ับได้ครับวันหลังต้องเรียนเชิญมาขยายความยาวๆขอคำถามสุดท้ายครับท่านเลขาครับโอกาสของคนไทยในการประชุมครั้งนี้ที่ท่านเลขามองเห็นคืออะไรบ้างครับ
0: ก็แน่นอนครับอันแรกเนี่ยเราได้รับฟังมุมมองจากทางสถาบันใหญ่ๆเช่น World Bank IMF นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเราได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับในภาพรวมแล้วก็รวมถึงแต่ละเวทีอย่างที่เวทีที่ผมจะขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณนะครับแล้วก็ในครั้งก็จะมีเรื่องของความร่วมมือด้วยระหว่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมว่าเป็นโอกาสที่เราได้โฮสต์นะครับประเทศไทยโฮสต์เป็นไม่กี่ประเทศที่โฮสต์งานนี้ถึง2ครั้งนะครับเป็นการสร้างภาพรักอันดีของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการที่เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางประเทศต่างๆได้นะครับ
1: ครับครับเราก็โตเกียวที่เขาเชิญท่านเลขาพูดเหมือนกันนะครับเราเป็นเจ้าภาพ2ครั้งนะครับโตเกียวกับแบงคอกนะครับ
0: ครับผม
2: ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะครับที่ได้มาพูดคุยกับเรานะครับขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับท่านดร.สรพลตุลยเสถียรนะครับเลขาธิการกบข.ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าบทบาทกบข.ที่ไปพูดคุยในเวที IMF World Bank ก็จะวางแผนนี่แหละเรื่องของการออมเรื่องของเอา AI มาช่วยแล้วก็มาวิเคราะห์สมาชิกเพื่อสุดท้ายแล้วนะครับพอเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเรากำลังก้าวไปตรงนั้นใช่ไหมครับอาจารย
1: ์เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกโดยเฉพาะเอเชีย
2: ครับ
1: เพราะเอ่ยชื่อไปนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันจีนประเทศไทยสิงคโปร์ในยุเอเชียหมด
2: ครับ
1: แล้วสังคมสูงวัยคือคนสูงวัยเยอะอันนี้เป็นภาระค่อนข้างไม่ธรรมดาสำหรับทุกประเทศครับ
2: ครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้จากประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสีสันไฮไลท์ของการประชุมในวันนี้แน่นอนแล้วครับทีมข่าวของ NBT กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึง NBTนี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อวานเราได้เห็นผลไม้ GI นะครับกับเครื่องจิ้มอย่างพริกเกลือครับอาจารย
1: ์ชิลลี่ซอส
2: โอ้เขาเรียกชิลลี่ซอสนะพริกเกลือเขาบอกว่าแซ่บนะดีลิเชียสมากๆนะครับวันนี้เอาละครับเราจะมาดูว่าคุณอุบลรัตน์จะนำเสนออะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในบรรยากาศในที่ประชุมที่นั่นนะครับตอนนี้คุณอุบลรัตน์สิริกุลโยธินผู้สื่อข่าว NBT กรมประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมรายงานอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเชิญคุณอุบลรัตน์ครับ
3: เข้าเลยครับพูดเลยพูดเลย
4: ค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันยืนอยู่ที่หน้าห้องประชุม G01 นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นห้องที่รวบรวมความร้อนแรงเอาไว้ในทุกวันค่ะอย่างวันนี้ค่ะเนื้อหาที่เพิ่งจบไปก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือป้องกันภัยการเงินออนไลน์ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั่วโลกค่ะค่ะต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Service ร่วมกับ IMF และ World Bank Group นะคะเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือและฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินค่ะโดยรวบรวมประสบการณ์จากนานาชาติรวมถึงไทยด้วยนะคะมาสรุปเป็น12หลักการค่ะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองตลอดจนกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพี่นุจะมารีแคปให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับฟังในช่วงของข่าวเย็นค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมพักจากเวทีการประชุมสักครู่นะคะต้องบอกว่าตลอด3วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมการประชุมเนี่ยเข้มข้นทุกห้องทุกเวทีค่ะผู้เข้าร่วมประชุมสื่อมวลชนเนี่ยต้องจดข้อมูลจดความรู้พิมพ์ข่าวส่งเข้าออฟฟิศกันแทบจะตลอดเวลานะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ปวดคอบ่าไหล่ตึงไม่แพ้ดิฉันแน่นอนค่ะงานนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็ได้เชิญหน่วยงานอย่างนวดวัดโพมาให้บริการภายในงานนะคะสร้างความผ่อนคลายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมค่ะโดยหมอนวดเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพประสบการณ์มาก

0: า20ปีซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับโซน Longevity and Wellness ของ Thailand Pavilion ด้วยที่มีการโชว์จุดแข็งเรื่องของการนวดไทยที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับการนวดในแต่ละครั้งเนี่ยจากการสอบถามก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยสามารถ walk in เข้าไปสแกน QR code เพื่อจองคิวที่หน้าโซนได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโดยเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 17:40 น.นะคะสามารถเลือกได้ด้วยค่ะว่าจะเลือกบรรยากาศแบบไหนนะคะมีทั้ง Forest Massage แล้วก็ Ocean Massage ค่ะก็จะมีจอ LED ตกแต่งบรรยากาศแล้วก็เปิดซาวด์คลอไปด้วยระหว่างการนวดค่ะคุณผู้ชมซึ่งจากการที่ดิฉันลองไปเซอร์เวย์มาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าการนวดที่มาให้บริการเบื้องต้นนี้นะตอบโจทย์คนทำงานอย่างพวกเรามากนะคะมีทั้งการนวดแบบผ่อนคลายแล้วก็แก้อาการออฟฟิศซินโดรมปวดตึงคอบ่าไหล่แล้วก็สะบักค่ะแต่ว่าถ้าแขกคนไหนอยากจะเน้นจุดไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถบอกหมอนวดได้เช่นกันค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับพี่ๆหมอนวดก็บอกนะคะว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากคนมาต่อคิวทั้งแขกชาวไทยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยค่ะที่เอ่ยปากชมนวดไทยว่า wonderful และ amazing มากค่ะซึ่งเขาบอกว่าไม่เคยสัมผัสการนวดที่ไหนมาก่อนนะทำให้พี่ๆหมอนวดของเราเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เขาบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในการนวดให้รู้จักไปทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมตอนที่เดินไปดูบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยดิฉันก็แบบปวดตึงคอบ่าไหล่นะคะก็แบบทำงานมา3วันก็คือเนื้อหาเข้มข้นก็เลยลองสแกน QR code ค่ะเพื่อจะจองคิวเพื่อจะไปนวดแต่ปรากฏว่าในคิวเนี่ยวันนี้เต็มทุกรอบทุกเวลาแล้วค่ะคุยกับน้องที่ประจำจุดจองคิวเขาก็บอกว่าเต็มอย่างเงี้ยพี่ทุกวันเลยบางคนเนี่ยก็มีการจองล่วงหน้าถึงกับต้องจองล่วงหน้ากันเลยนะคะตอนนี้ซึ่ง400คนค่ะตลอด3วันที่ผ่านมามี400คนแล้วที่เข้ามาใช้บริการการนวดนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าตัวเลขนี้เนี่ยบ่งบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยแล้วก็นวดไทยเนี่ยได้ดังไกลและครองใจคนทั่วโลกแล้วค่ะ
1: ต่างที่เจ้าภาพอย่างไทยเราเอาต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีทั้งของกินนะครับทั้งเรื่องของการนวดผ่อนคลาย
2: ครับ
1: อาจารย์
3: เรียกว่าจัดเต็ม
1: ใช่ครับ
3: จัดเต็มก็ต้องฝากคุณวรัตน์แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมบอกว่าถ้าที่ศูนย์ศิริกิติ์เต็มเนี่ยแถวๆโรงแรมที่ทุกท่านพักเนี่ยมีแน่นอนนวดเท้านวดตัว
1: ใช่ครับ
3: เต็มกรุงเทพเลยครับ
1: ครับแล้วเป็นโอกาสอันดีนะครับให้กับผู้ให้บริการเรื่องของการนวดด้วยนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็อยากไปนวดจริงๆนะครับนี่เป็นจุดนึงนะครับที่ทางทีมข่าว NBT กรมประชาสัมพันธ์ปักหลักรายงานอยู่ที่นั้นยังมีอีกทีมนึงนะครับที่เราก่อติดเหมือนกันครับเป็นทีม NBT Connect ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณอัธเศษวันนี้ก็จะพาไปดูเรื่องของ AI นะครับว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการทำดิจิทัลพับลิกอินฟราสตรักเจอร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจด้วยนะครับก็จะบรรยากาศที่นั่นนะครับคุณอัธเศษก็เตรียมพร้อมรายงานอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์นะครับ
3: ครับเข้าใจว่าคุณอัธเศษจะรายงานเรื่องอารีสกอร
1: ์อาร
3: ีก็คือซอยอารีนะครับ
1: พื้
3: นถนนที่กระทรวงการคลังตั้งอยู่นั่นเองนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไร
1: เชิญครับคุณอัธเศษครับสวัสดีครับได้ยิน
4: ท่านผู้ชมครับผมพามาอยู่ที่พาเวลเลียนโซน1อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ Digital Public Infrastructure นะครับ DPI Thailand Pavilion ตรงนี้เป็นโซนที่จะมีการแสดงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินดิจิทัลของประเทศไทยของเรามีหลายๆท่านเนี่ยพอติดตามพาเวลเลียนนี้ไปแล้วเนี่ยอยากจะให้พามาเจาะลึกหน่อยเพราะเห็นบอกมีเกมให้เล่นวันนี้เดี๋ยวพามาดูข้างหลังนะครับว่าเกมที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวพาไปดูสดๆเลยนะเข้ามาข้างในนี้มาทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเจอกับโซนตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีจอแบบนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวมีใครแนะนำให้ผมได้บ้างสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ใครไงฮะนี
5: ่อารีสกอร์นะครับผมก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางกระทรวงการคลังนะครับที่เราใช้ช่วยคนตัวเล็กนะครับที่อาจจะไม่ได้มีเอกสารทางการเงินเวลาที่จะเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยไปแบงก์ก็อาจจะไม่ได้สามารถวิเคราะห์ฐานะทางการเงินได้ทำให้เขาเสียโอกาสในการที่จะได้สินเชื่อแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้สินใจงานนะฮะว่าเวลามีคดีความเกี่ยวกับสินเชื่อนอกระบบเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะสูงถึงโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 700% ต่อปีเลยทีเดียวเราสร้างในเรื่องของ Data Lake นะครับเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่จะใช้ข้อมูลเนี่ยทั้ง

0: ข้อมูลดั้งเดิมทั่วไปแล้วก็ข้อมูลทางเลือกที่เป็นแบบรูปแบบใหม่ๆนะครับทำให้เราสามารถที่จะประเมินคะแนนเครดิตของคนทุกคนได้นะครับแล้วก็ใช้เสริมในการให้ธนาคารเนี่ยวิเคราะห์สินเชื่อครับ
1: แล้วก็มีวิธีเช็คที่แบบง่ายๆแล้วเหมือนจะสนุกด้วย
0: ครับ
1: แล้วทำยังไง
0: อันนี้เราก็อาจจะทดลองเล่นนะครับอันนี้ก็ผมอาจจะลองยกตัวอย่างนะครับว่าเราใส่เป็นชื่อนะครับ
1: ชื่อเล่นได้
0: พอใส่เป็นชื่อปุ๊บเราเลือกตัวละครนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สีผิวนะครับไปเลย
1: ครับ
0: นะครับเริ่มนะฮะอันนี้เราก็จะถามคำถามว่าเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนะฮะเท่าไหร่นะครับเราใช้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ เพื่อดูดิจิตอลลิเทเรซีนะครับเท่าไหร่นะครับเรามีการเรื่องของจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วก็หนี้ว่าเรามีการจ่ายชำระหนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคืออารีสกอร์จริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติเราไม่ได้มาถามคำถามแบบนี้อันนี้แค่ให้เห็นเป็นตัวอย่าง
1: เฉ
0: ยๆจริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะแค่ยื่นบัตรประชาชนแล้วระบบเนี่ยจะดึงข้อมูลอัตโนมัตินะครับอันนี้อย่างเช่นกรณีตัวอย่างเนี้ยประมวลผลออกมาเป็นสีเขียวแปลว่าคะแนนสูงมีเครดิตดีนะครับเราจะมีเกมที่2
1: เป็นไงครับตรงนี้
0: อันนี้เนี่ยเป็นการดูว่าถ้าเกิดว่าเราได้คะแนนเครดิตมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนเราควรที่จะเหมือนกับรักษาเครดิตนั้นไปในระยะยาวด้วยนะครับจะมีเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องไปทำงานในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้ามีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำไฟโทรศัพท์ซ่อมแซมบำรุงบ้านเนี่ย
1: เ
0: ราต้องรีบกดจ่ายให้เร็วนะครับก็คือทั้งฝั่งรายได้และรายจ่ายเราต้องมีสิ่งที่มันบาลานซ์สมดุลกันแล้วก็มีวินัยทางการเงินถ้าเราทำได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มระดับเครดิตนะฮะเพิ่มคะแนนเครดิตได้แต่ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยระดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตก็จะลดลงอันนี้แสดงว่าเขามีทั้งรายได้ที่ดีแล้วก็ใช้จ่ายดีคะแนนเต็มเลยนะฮะ
1: ดีมากเลยเต็มหมดเลย
0: คะแนนเนี่ยก็เลยสูงสุดเป็นสีเขียวเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเกรดจ็อบนะฮะได้คะแนนเครดิตที่ดีนะครับสามารถที่จะมีระดับเครดิตที่สูงครับและจริงๆแล้วอารีสกอร์เนี่ยครับเราสร้างขึ้นมาจาก Data Lake ของกระทรวงคลังพอเรามีข้อมูลแล้วครับเรายังสามารถนำไปใช้จัดทำนโยบายการคลังนะครับเพื่อส่งเสริมการเติบโตของประเทศหรือว่าลดความเหลื่อมล้ำนะครับเพื่อให้เรามีนโยบายการคลังที่เป็นเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายนะครับทำให้ประหยัดเรื่องของงบประมาณแล้วก็ส่งเสริมความยั่งยืนการคลังในระยะยาวด้วยครับ
1: เพราะนั้นถ้าเกิดมีอารีสกอร์ขึ้นมาในอนาคตเนี่ยนี่มาให้ดูในเบื้องต้นก่อนก
0: ็
1: คงจะทำให้การกระตุ้นสินเชื่อเนี่ยทำได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับด้วยข้อมูลเราขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูล
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสำหรับอารีสกอร์ที่อยู่ใน Thailand Pavilion ในส่วนของดิจิทัลนะครับ DCI บอกน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นโซนที่ประเทศไทยเราภูมิใจนำเสนอนอกเหนือจากรายละเอียดที่มีศิลปะไทยดลายไทยโซนนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพอยู่แล้วมีรถตุ๊กๆจอดอยู่แล้วเดินผ่านมาเนี่ยชัดเจนมากนะนำเสนอสิ่งที่เป็นไทยๆแต่สิ่งที่เรื่องของนวัตกรรมนะใหม่ๆเรื่องของทางการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่เรานำมาโชว์กันในการประชุมในคราวนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมสำหรับท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามาก็ผ่านเข้ามาตรงนี้ได้หรือสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเพราะว่าการเป็นการประชุมที่เฉพาะสำหรับท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องของการเงินระดับโลกที่จะมากันที่นี่ติดตามข่าวสารทุกช่องทางไว้น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะทางช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเราทุกๆช่องทางทางออนไลน์ NBT Connect ทางทีวีที่ NBT นะครับติดตามกันไว้เพื่อที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญแบบนี้แล้วช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนครับ
2: ขอบคุณคุณอัธเศษนะครับอาจารย์มีเติมไหมครับอารีสกอร์
3: เสียดายคุณอัธเศษไม่ได้ลองดูสกอร์ตัวเองว่าได้สักเท่าไหร
2: ่น่าจะลองดู
3: ต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าท่านไหนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้อาจจะดูว่าทำไมมันดูเล็กๆกระจุ๋มกระจิ๋มใน AI ใช้ Data ไปช่วยคนตัวเล็กการเงินกู้ไม่ได้อารีสกอร์เป็นทางโลกให้เห็นครับ
2: ครับก็เป็นนวัตกรรมที
3: ่มีอะไรเป็นสีสัน
2: โอ้ยันนี้ไฮไลท์เด็ดเลยครับอาจารย์ครับเข้มข้นก็ทุกวันอาจารย์ครับคุณเลยทีเดียวครับก็จะจัดงานต้อนรับ400กว่าคนครับแล้วเราก็เตรียมซอฟต์พาวเวอร์ของ

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอดสลับระยับลายลาคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะอาจารย์อย่างนี้สวยมากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษคือภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท็อปด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจากสารเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจักสาร
4: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจำถึงวันนี้ว่าโอ้ชีวิตฉันได้ฟังพระชนีชม
5: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติ
6: การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
3: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตสิน
7: พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
3: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร
8: ตอนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
9: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมไปถึงท่านบอกน้ำตาไหลทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะก็เพราะท่าน
4: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
10: ้รักพระองค์ท่านมากๆที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
11: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
12: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
13: รับเผ่าธรรมะที่สุดในโลกค่ะ
0: ทรงเพียรสารงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
3: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

0: นตั้งแต่ยังเป็นสาว
1: ๆวันนี้เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนได้มาพบกันแม่จันเพชรพานกับครูยะโกสามะเตะครูศิลปาชีพจักษานย่านลิเผารุ่นแรกๆของจังหวัดนราธิวาสแม้ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นมากแล้วแต่ในยามว่างแม่จันยังคงหยิบย่านลิเผามานั่งสานและแม้วันนี้เส้นย่านลิเผาที่รีดเหลาจะไม่เล็กละเอียดเหมือนเมื่อก่อนแต่ความประณีตไม่ได้ลดน้อยถอยลงให้เสียชื่อครูเลยแม่จันยังจำวันเวลาในสมัยเริ่มแรกเป็นครูศิลปาชีพได้ดีจากเคยกลัวว่าจะเป็นครูไม่ได้แต่ด้วยมีความชำนาญกว่าคนอื่นเมื่อได้รับพระราชสวนีให้เป็นครูแม่จันก็ได้แต่บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได
2: ้
1: จากวันนั้นถึงวันนี้สมาชิกรุ่นแรกๆของแม่จันก็อายุมากแล้วยังทำอยู่บ้างไม่ทำบ้างตามแต่แรงและสายตาจะไหวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีคนรุ่นใหม่มาขอฝึกฝีมือกับแม่จันอยู
3: ่แต่ก่อนนี้เราเป็นชาวไร่ชาวนาใช่ไหมพอมีอาชีพนี้ขึ้นมาเราได้รับเงินรับอะไรรับพระราชทานหลายคนได้เงินเยอะจากการทำกระเป๋าเนี่ย
1: อีกมุมหนึ่งของอำเภอยี่งอที่ตำบลตะปอยะครูยะโกที่วันนี้เรี่ยวแรงเริ่มอ่อนล้าแต่ความรู้คำแนะนำยังมีให้สมาชิกกลุ่มอยู่เสมอจากที่สารลิเผาไม่เป็นแต่ด้วยร่างกายไม่แข็งแรงไปทำนาทำสวนลำบากเมื่อทราบว่ามีกลุ่มสอนการจักสานย่านลิเผาในหมู่บ้านยะโกหนุ่มจึงไปขอเรียนรู้เพื่อหวังเป็นอาชีพ
4: อยากกับเซนเล็กแล้วก็วายก็เล็กต้องแรกๆนะครูทำเรื่องโอ้โหถ้าทำไม่สวยแล้วก็ทิ้งไปเลยอัดทำใหม่หลายครั้งจะได้ใบเดียว
1: จักสานย่านลิเผาเป็นหนึ่งในงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้กับราษฎรที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นอาชีพเสริมในยามว่างได้มีงานทำและมีรายได้พื้นที่แรกที่เริ่มมีการส่งเสริมก็คืออำเภอยี่งอนี่เองด้วยทรงเห็นว่าชาวบ้านสานย่านลิเผาได้อยู่แล้วถ้ามีครูมาสอนเพิ่มเติมก็น่าจะพัฒนาฝีมือได้หลังจากที่ฝึกฝนฝีมือจนชำนาญยะโกหนุ่มก็ได้รับพระราชสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพจากวันนั้นจนวันนี้ก็ร่วม40ปีแล้วทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศครูศิลปาชีพทุกคนจะเข้าไปทำงานที่พระตำหนักนั่นคือที่ที่ครูยะโกได้พบกับแม่จันและครูคนอื่นๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนนี้ได้มาพบกันณจุดเริ่มต้นของพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานจักสานย่านลิเผาในจังหวัดนราธิวาส
4: แต่ก่อนก็ยากจนไม่มีอะไรเลยแต่นี้ก็เราเป็นครูก็ได้ตู้ได้ที่ดินได้บ้านแล้วก็ได้วัวได้ควายให้ซื้อเท่านั้นแหละ
3: ภูมิใจที่มีอาชีพที่มีศิลปาชีพขึ้นแบบนี้คนยากจนคนทำไร่ทำนาแบบเรานี่หายากแล้วที่จะได้อาชีพเสริมที่มีเกียรติแบบนี้แต่ทำต่อไปจนกระทั่งทำไม่ไหวนั่นแหละจะสอนใครจะมาทำก็ให้ทำจะสอนให้

0: ถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครค่ะ
1: สำหรับราชรถและพระยานมาตรที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้จะถูกนำมาใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การพระราชพิธีเป็นไปด้วยความงดงามสมพระเกียรติและตรงตามโบราณราชประเพณีค่ะสำหรับช่วงนี้ขอนำทุกท่านรับชมบรรยากาศของพิธีค่ะ
2: ขณะนี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาภิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีผู้ร่วมบรรยายอีก2ท่านค่ะประกอบไปด้วยคุณสิริสวภาเอียกอิมสินและคุณยุทธนาวรากรแสงอารามพันธรักษ์ชำนาญการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะลำดับนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยค่ะหลังจากนั้นจะเสด็จเข้าที่

0: ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เพื่อทรงนมัสการพระพุทธสิหิงค่ะ
1: สำหรับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์องค์พระพุทธสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองซึ่งสมเด็จพระบวร
0: ปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและเครื่องประกอบไปพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะซึ่งได้มีจักรายน2568ที่ผ่านมานะคะและในวันนี้ก็จะเป็นพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่อไปค่ะ

เมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ปีหลวงในวันนี้นับตั้งแต่ใต้ฝ่าละอองพระบาทซึ่งประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่นั่งราชเชนทรยานน้อยพระวศรีวิกาการพระยานมาตรเครื่องบวงสรวงทอดพระเนตรการ

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมกล่าวประนตยุคนบาทรับพระบรมราชโองการข้านคำข้าสรรเสริญ

เหตุดราศักดำรงทรงทิพยจักษุโสตอันประเสริฐเกิดในภูมิพฤกษ์พระหารณดำกลในอากาศรัตนาภิมานมาอาจการจนามัยในตำแหน่งแหล่งลาทุกสถานเทพอภิบาลผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สถิตในพระราชนิเวศมหามนทีอันมีนามปราสยามเทวาธิราชมีอำนาจได้บริรักษ์บำรุงกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยานีเป็นอาธิบดีนามในสยามราชคันธสีมาอีกเทพผู้รักษานพดลมหาเสวตรชัดรัตนบัลลังก์น้อยใหญ่ทั่วไปในพระบรมราชอาณาจักรราชทวนทุกตำบลหนพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระรักเมืองประการชัยศรีเชิญเทพยบดีแต่ณที่อื่นๆดื่นด้วยเดชมหิมาล้วนมหัตติยานุภาพเรืองฤทธิ์สำหนึ่งสถิตในภูมิมณฑลสกลพฤกษ์บรรพตากาศพิมานมาทิพยประเทศในพระราชอาณาเขตทั้งหนเหนือและหนตายไกลๆในทิศทั้งสี่ขออัญเชิญพระสมมุติเทพจอมจักรีบรมนาถราชบุรพมหากษัตริย์ปิ่นสยามรัฐขัตติยภูวนัยเทผู้อภิบาลรักษาพระมหาภิชัยราชรถราชรถน้อยราชรถปืนใหญ่พระญาณมาตรในการรัตนตยบูชาวิธีมีเป็นเหตุเบื้องต้นพระราชกุศลครั้งนี้แล้วจงผ่องแผ้วสมโมทเงี่ยทิพยโสตลงสดับตรับฟังประกาศทั่วหน้าเทพทั้งหลายอย่าช้ารับถ้อยสดุดีบัดนี้สมเด็จพระทศมะราชาธิราชรามาธิบดีมีพระบรมราชองค์การมารพระบรรทูลสุรสิงหนาฏให้สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังพิธีแทนพระองค์เชิญพระมหาภิชัยราชรถ

ทรงพระบรมโกศอีกราชรถน้อยและราชรถปืนใหญ่พระญาณมาตรออกในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระอุปัตติเทพสมมุติเทพเจ้าทั้งปวงเชิญรับเครื่องคำนับสังเวยเทวพรีและพระราชกุศลราศีที่ทรงบำเพ็ญเป็นอเนกปริยายราชอุปายเลิศแล้วพระราชประสงค์ห่อนแคล้วเสด็จทวนทุกประการข้าพระพุทธเจ้าขอเบิกสุนทรกถาขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระมหาพิชัยราชรถอีกราชรถน้อยและราชรถปืนใหญ่พระญาณมาตรออกในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอสรรพการทั้งปวงจงสำเร็จโดยกุศลจิตจงรักมันกตัญญูตาขอเหล่าบรรดาพลฉุดชักราชรถจงสมานสมัครมิลดลาสามัคคีกระทำสำเร็จหน้าที่ด้วยความพร้อมเพรียงปลอดภัยนำราชรถเคลื่อนไปในมักคาดุจจะดังวานภากาศลุถึงทิพพิมานพระเมรุมาตรโดยสวัสดีเป็นราชสักการกรณีเฉลิมพระเกียรติยศให้ประจักษ์ปรากฏแผ่ไพศาลขอเทพไทยจงบันดาลจตุรพิษชัยมงคลแด่สมเด็จพระจอมสกลทศมราชรามาธิบดีทรงพระเกษมสำราญปรีทุกทิพาราตรีการและอวยสุขสานชาชนประชาทั่วพระราชอาณาจักรมีใจสุจริตบำรุงรักสยามอาณาสมดังราชปณิธานบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกห่วงทิวาราตรีเจริญสวัสดีสีเกลือกฟ้าเพ็ญประโยชน์เย็นลาเยื่อกล่าวนิรันดร์โสดเทินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อม

เมื่อพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การวงสรวงเทพยดาดำเนินพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพยานนมาศเคลื่อนออกจากโรงราชรถเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากพระพลาพิธีและเสด็จเข้าโรงราชรถค่ะซึ่งจะทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถหลังจากนั้นจะทรงคล้องพวงมาลัยที่เกินบันไดนาคราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทรยานพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยพระวอศรีวิกาการพระยานธรรมาสามลำคาญเวชยันตราชรถและราชรถน้อยค่ะ

การแสดงด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารกับพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์นะคะหลังจากนั้นได้มีพระราชปฏิสันถารกับท่านสิริชัยชาญฟักจำรูนอดีตอธิบดีกรมศิลปากรค่ะหลังจากที่ได้ทรงคล้องพวงมาลัยราชรถและพระยานมาตรรวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆนะคะรวมทั้งสิ้น13องค์เรียบร้อยแล้วลำดับนี้เสด็จออกจากโรงราชรถค่ะไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถเพื่อทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงค่ะ

ครเรื่องละครเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถนั้นเนื้อเรื่องได้กล่าวถึงพระสังสินชัยได้ออกอัญเชิญพระยานมาศและพระมหาวิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยตราสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในขณะนี้เราได้เห็นคณะกรรมการรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำราชรถนะคะประจำอยู่ที่ราชรถแล้วในขณะนี้ค่ะ

สำหรับราชรถที่จะจุดชักเป็นองค์แรกนะครับคือราชรถน้อยหมายเลขทะเบียน9784ซึ่งเป็นราชรถนะครับที่มีความสูงมากที่สุดตามธรรมเนียมแต่โบราณด้านหน้าของพระมหาพิชัยราชรถราชรถทรงพระโกศพระบรมศพจะต้องมีราชรถน้อยนำไปอยู่3องค์องค์แรกด้านหน้าสุดคือราชรถพระนำพระสงฆ์อ่านพระวิธรรมนำพระสงฆ์องค์ถัดมาคือรถโปรยเป็นรถโปรยเขาตอกดอกไม้

0: ที่2ของการอัญเชิญราชรถนะคะคือพระมหาพิชัยราชรถค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีทั้งสิ้น4สายด้วยกัน
1: สำหรับกำลังพลฉุดชักนะครับใช้กำลังพลทั้งหมด216นายแบ่งเป็นด้านหน้า4สายสายละ43นายรวมจำนวน172นายด้านหลัง44นายแบ่งเป็น2สายสายละ22นายและมีผู้ควบคุม5นายพระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถทรงบุษบกแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในคราวที่ถวายทรงพระโกรธพระบรมอัฐิพระปฐมบรมมหาชนกออกพระเมรุมาตรเมื่อปีพุทธศักราช2339และต่อมาใช้ทรงพระโกรธพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ถึงปัจจุบัน

ิชัยราชรถมีขนาดความกว้าง4.80 เมตรยาว 18 เมตรสูง11.20 เมตรและมีน้ำหนัก 13.7 ตันจำนวนพลจุดชักที่ใช้จำนวน200คนนี้เป็นจำนวนของพระอิสริยยศหากอัญเชิญในอดีตหากอัญเชิญพระโกศทรงพระบรมศพของเจ้านายพระองค์อื่นอาทิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรเมหิตจะใช้พลจุดชักเพียง100คนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2468ภายหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาพิชัยราชรถได้เกิดความชำรุดจึงไม่สามารถใช้ในราชการได้ต่อมาจึงจำเป็นต้องใช้เวชยันตราชรถซึ่งเป็นราชรถรองในการออกถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นในคราวถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอรหันตรามาธิบดินหรือในคราวอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทั้งสองคราวนี้ก็ได้ใช้เวชยันตราชรถในการอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพแต่ในหมายรับสั่งจะออกนามว่าพระมหาพิชัยราชรถภายหลังต่อมากรมศิลปากรขอพระบรมราชานุญาตในการซ่อมพระมหาพิชัยราชรถและได้ใช้พระมหาพิชัยราชรถในการทรงพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อปีพุทธศักราช2539หลังจากนั้นก็ใช้พระมหาพิชัยราชรถในการอัญเชิญพระโกศลทรงพระบรมศพต่อมา

สำหรับงอนรถแล้วก็มีผู้ประดับด้านบนนี้สำนักช่างสิบหมู่ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นใหม่โดยผู้ด้านบนสุดใช้ผู้ขนจำรีของจริงแทนผู้ขนแทนผู้เส้นได้ที่แต่ใช้มาแต่เดิมชั้นเกินของราชพระมหาพิชัยราชรถแต่ละชั้นประดับรูปศีรษะนาคซึ่งซ้อนคติสะท้อนถึงคติความหมายว่าเป็นราชรถสำหรับอัญเชิญพระศพขึ้นสู่สวงสวรรค์ทั้งนี้นาคในคติความหมายของไทยไม่ได้มีเพียงอยู่ในแม่น้ำหากแต่ยังมีอยู่ในท้องฟ้าด้วยดังตำนานเรื่องของนาคให้น้ำซึ่งพญานาคก็สามารถให้น้ำและอยู่บนท้องฟ้าได้เช่นเดียวกันแต่ละชั้นของชั้นเกริ่นพระมหาพิชัยราชรถจะประดับไปด้วยรูปเทวดาอยู่ในท่าประนมหรือที่เราเรียกกันว่าเทพพนมและมีการประดับฉัตรประดับรถซึ่งเป็นฉัตรปาดทองทั้งทำจากผ้าปาดทองนะครับจำนวน5ชั้นและม่านก็เป็นผ้าปาดทองแผ่ลวดเช่นเดียวกัน

วนยอดของพระมหาพิชัยราชรถเป็นทรงบุษบกมีชั้นเชิญกลอนช้อนซ้อนกัน5ชั้นและด้านบนสุดก็เป็นระฆังแล้วก็ต่อด้วยเหมและปลีและปียอดตามรูปทรงของคติสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรในแง่หนึ่งการทำรูปสัญลักษณ์หลังคามณฑปในลักษณะนี้ก็สะท้อนถึงเรื่องของเขาพระสุเมรซึ่งอยู่บนยอดบนสุดที่เป็นการจักรวาลเช่นเดียวกัน

ังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในอดีตเนี่ยด้านหน้าของพระมหาพิชัยราชรถจะประกอบไปด้วยราชรถน้อย3องค์ซึ่งองค์แรกด้านหน้าสุดคือรถพระนำพระสังฆราชอ่านพระพิธรรมนำพระศพถัดมาเป็นรถโปรยเป็นรถโปรยเข้าตอกดอกไม้จะมีพระราชวงศ์องค์น้อยเนี่ยประทับอยู่ในรถโปรยแล้วก็ส่งโปรยดอกไม้เข้าตอกดอกไม้ในระหว่างทางถัดมาองค์ด้านหลังสุดที่ติดกับพระมหาพิชัยราชรถคือรถโยงรถที่มีภูษาโยงเชื่อมต่อมาจากโบสถ์พระบรมศพและด้านหลังตามธรรมเนียมเดิมก็จะมีราชรถรองซึ่งก็คือเวชยันตราชรถและราชรถท่อนจันทร์ต่างๆตามมาในริ้วขบวน

านขวาก็คือพระยานมาศสามลำคาญพระราชยานที่ใช้อันเกินอันเชิญพระโกรธพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในริ้วขบวนที่หนึ่งออกจากพระบรมมหาราชวังไปยัง

ราชรถองค์ที่3นะครับคือราชรถปืนใหญ่ซึ่งจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับคือส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังในริ้วขบวนจะใช้ในริ้วขบวนที่3ในริ้วขบวนที่3นะครับในการเดินอุตรวัตรรอบพระเมรุมาตรสำหรับที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นในส่วนหลังนะครับที่จะมีผู้มีพลบังคับเลี้ยว2นายพลประคองกลาง6นายและพลประคองท้าย2นายนะครับแล้วก็จะต่อเชื่อมไปด้วยพลชักลากอีก30นายซึ่งไม่ได้อยู่ในริ้วขบวนวันนี้นะครับโดยชุดชักลากโดยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ราชวรรลบครับ

แสดงที่เพิ่งจบไปนะคะคือการแสดงระบำดาวดึงค่ะเป็นการจับระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอับสรปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทองตอนที่สองตีคลีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงพระนิพนธ์บทร้องหม่อมเข็มกุญชรณอยุธยาประดิษฐารำเนื้อหาของบทพระนิพนธ์ระบำชุดนี้เป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงามของราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์ซึ่งเปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถานกับท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัยทยะท่านผู้หญิงจรุงจิตธีกระและท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญหลวงเทพนิมิตค่ะสำหรับการแสดงเนื่องในพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานสังฆีตกรมศิลปากรนั้นได้จัดแสดงสมโภชตามโบราณราชประเพณีนะคะซึ่งอาศัยตามรูปแบบเมื่อครั้งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อพุทธศักราช2539พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2560ค่ะ

สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะ

0: ราชรถนั้นถือเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักนั้นมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรในวันนี้ถือเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยค่ะซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่อไปนะคะซึ่งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดไว้คือวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ค่ะลำดับนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระดำเนินมายังโรงราชรถนะคะเพื่อทอดพระเนตรราชรถ
1: พระที่นั่งราชินีพญานนอกจากโรงราชรถจะเป็นสถานที่เก็บรักษาพระมหาพิชัยราชรถและราชรถสำคัญอื่นๆแล้วยังเป็นสถานที่เก็บรักษาเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย
0: ซึ่งกรมศิลปากรใช้เวลาในการบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ช่วงหลังจากมีพิธีบวงสรวงวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ10เดือน
1: ครับซึ่งการบูรณะก็ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของกรมอู่ทหารเรือที่ช่วยในการติดตั้งนั่งร้านสำหรับให้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการบูรณะพระที่นั่งและราชรถต่างๆในส่วนของกรมสรรพวุฒิทหารบกนะครับก็ได้มีการอนุเคราะห์ในการปรับปรุงแล้วก็ตรวจบำรุงรักษาช่วงล่างและโครงร่างของราชรถราชยานต่างๆ

Yeah.

0: ขณะนี้ทรงทอดพระเนตรพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยนะครับซึ่งใช้ในการอัญเชิญซึ่งใช้ในการอัญเชิญพระพุทธพระบรมราชสีหลังคารพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยกรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2560นะครับและใช้ดำเนินการและใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีความแตกต่างกับ
1: ขออภัยครับ
0: โดยมีความแตกต่างกับพระที่นั่งราชเชนทรยานโดยการที่มีพนักกงสำหรับราชรถองค์นี้นะครับคือเวชยันตราชรถเป็นราชรถรองที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพนะครับของพระบรมวงศ์ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะใช้อัญเชิญพระโกศจันทร์เป็นราชรถสำรองหรือราชรถรองตามไปด้วยนะครับแต่ดังที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่7เป็นต้นมาเมื่อพระมหาวิชัยราชรถชำรุดไม่สามารถใช้ในรัชกาลได้จึงจำเป็นต้องใช้เวชยันตราชรถในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพแทนพระมหาวิชัยราชรถแต่ในหมายรับสั่งจะออกนามว่าพระมหาวิชัยราชรถ

ชรถน้อย9782นะครับก็จะเป็นราชรถหนึ่งในราชรถน้อย3องค์ซึ่งใช้ในการในอดีตก็จะใช้ในการเป็นราชรถพระนำบ้างนะครับเป็นรถโปรยหรือว่ารถโยงบ้างนะครับแล้วก็ใช้มีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นฉากพังเพลิงในพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดากรมพระนครปฐมกัตติยานารีนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2565ครับขอโทษครับ2555

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชปฏิสันถารเพิ่มเติมกับนายพนมบุตรจันทรโชตนะคะอธิบดีกรมศิลปากรค่ะ

0: หลังจากที่มีพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีแล้วพระราชพิธีสำคัญลำดับต่อไปก็จะเป็นการยกฉัตรนะคะขึ้นเหนือพระเมรุมาตรค่ะซึ่งยังไม่ได้มีกำหนดวันที่จะมีการจัดพิธีอย่างเป็นทางการนะคะโรงราชรถนี้ปิดให้ประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าชมได้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2568แล้วและจะเปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่คะหลังจากที่เสร็จสิ้นการพระราชพิธีหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งนะคะเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะ
2: ออกมาทำอะไรแล้วดูน้ำเท้าเจ็บเป็นโรคเท้าเสื่อมอะไร

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะคะคณะผู้บรรยายประกอบด้วยคุณยุทธนาวรากรแสงอารามพันธรักษ์ชำนาญการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรคุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณจางจุรียันยงและดิฉันกฤตราพุทธิโชติรันพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: การพบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยช่วงติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกรมมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอําเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตะหนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากะเต่าตะหนุที่นี่มี2สายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตะหนุกับเต่ากะมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่ถ้าอนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล

0: ล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนคนก็ไม่รู้คนที่ก็เอามากินบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
1: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับแล้วโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
1: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกีดกันทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆนะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
1: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น
3: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครู และพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่ามาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: แสงเทียนแห่งความจงรักภักดีสว่างสวัยริมคลองภักดีลำไพประสงค์นิกรชาวจันทบุรีร่วมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบด่วนหลังพบปลาบึกตายจำนวนมากในบ่อเลี้ยงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเกษตรกรผวาหวั่นกระทบอาชีพเร่งหาสาเหตุการตายผิดปกติกรมควบคุมมลพิษสั่งอายัดสิ่งของในโกดังทันที5แห่งระยองพร้อมเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เร่งแกะรอยตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศลุยขยายผลสาวถึงต้นตอและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับคุณปารมาและดิฉันศิรินทิพย์ค่ะ
1: ในเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะทางปภ.ได้มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จไปแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนรวมกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดค่ะโดยวันนี้นะคะก็เตรียมที่จะทยอยโอนเพิ่มอีกกว่า 8.6 หมื่นครัวเรือนใน6จังหวัดและกรุงกรุงเทพมหานครผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปี2569โดยล่าสุดนะคะโอนเงินสำเร็จไปแล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนรวมกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดค่ะนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลณคืนวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาส่วน14ตุลาคมนะคะทางปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเตรียมโอนเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีกกว่า 86,000 ครัวเรือนวงเงินเกือบ645ล้านบาทครอบคลุม6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับเงินเยียวยาเกือบ 75,000 ครัวเรือนธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปค่ะสำหรับประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ผู้ประสบภัยที่อยู่ในรายชื่อรับเงินเยียวยานะคะท่านอย่าลืมตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ของตัวเองเพื่อให้การรับเงินนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังได้ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยยืนยันว่าการรับมือภัยพิบัติไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดน้ำท่วมแต่ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยที่ผ่านมาปภ.ได้ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงฤดูฝนและนอกฤดูกาลพร้อมประสานหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่จังหวัดอำเภอไปจนถึงท้องถิ่นจัดทำแผนรับมือสำรวจพื้นที่เสี่ยงซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมศูนย์พักพิงรวมถึงเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติจะระดมกำลังร่วมกับทหารตำรวจอาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเดินหน้าฟื้นฟูและประสานการเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยปภ.ย้ำค่ะว่าการเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่การมีแผนอยู่บนกระดาษแต่ต้องนำไปปฏิบัติได้จริงพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
2: กรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยถึงผลตรวจน้ำสีลุ้งในจังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนปนเปื้อนในปริมาณที่สูงผิดปกตินะคะเตรียมประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบแหล่งกำเนิดพร้อมกับนำผลตรวจประกอบการดำเนินคดีค่ะ ความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำสีลุ้งบริเวณใกล้บ่อฝังกบกากอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดกรมควบคุมมลพิษได้มีการเปิดเผยผลตรวจน้ำพบสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารประกอบที่พบได้ในน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปนเปื้อนในปริมาณสูงผิดปกติโดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมารวม3จุดตามแนวการกระจายตัวของคราบสีลุ้งห่างจากจุดคันดินรั่วประมาณ65เมตร435เมตรและ850เมตรผลตรวจจากห้องปฏิบัติการพบว่าจุดแรกซึ่งอยู่ห่างจากคันดินรั่วประมาณ65เมตรมีสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงถึง 114,860 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่จุดที่2พบในปริมาณน้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนอกจากนี้ยังมีการตรวจพบโลหะบางชนิดในตัวอย่างน้ำด้วยผลตรวจดังกล่าวยืนยันว่ามีการปนเปื้อนสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในบริเวณท้ายน้ำของบ่อฝังกบกากอุตสาหกรรมแต่ว่ายังต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแหล่งกำเนิดมลพิษส่วนขั้นตอนต่อไปกรมควบคุมมลพิษจะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบพื้นที่ภายในโรงงานและบริเวณโดยรอบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเตรียมเก็บตัวอย่างตะกอนดินหลังระดับน้ำลดลงเพื่อตรวจสอบการกระจายตัวของสารปนเปื้อนพร้อมนำผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดไปประกอบการดำเนินคดีและกำหนดแนวทางจัดการพื้นที่ปนเปื้อนต่อไปขณะที่กรมอนามัยได้เตือนนะคะว่าพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมต้องระวังให้ดีเพราะนอกจากน้ำท่วมบ้านแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรงงานใช้น้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายอาจมีสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอนปนเปื้อนในน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หากพบว่ามีคราบน้ำมันหรือว่ามีกลิ่นสารเคมีผิดปกติห้ามนำน้ำมาใช้ดื่มอาบน้ำแปรงฟันหรือว่าล้างผักและไม่ควรจับสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าวมารับประทานหากจำเป็นจะต้องลุยน้ำก็ควรสวมรองเท้าบูทมีการใส่ถุงมือยางและเสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่น่าสงสัยว่ามีสารเคมีปนเปื้อนและถ้าหากไปสัมผัสน้ำปนเปื้อนก็ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีหากเข้าปาต้องล้างน้ำอย่างน้อย15นาทีและถ้ามีอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้แน่นหน้าอกหายใจลำบากหรือว่ามีอาการระคายเคืองรุนแรงนะคะให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงและไปพบแพทย์ทันทีด้วยค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีได้สั่งตรวจสอบด่วนนะคะหลังจากพบปลาบึกตายจำนวนมากในบ่อเลี้ยงพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยเรื่องนี้สร้างความกังวลใจนะคะให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเป็นอย่างมากค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วโดยล่าสุดกรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมประมงและหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยผลตรวจเบื้องต้นนะคะพบว่าค่าความเป็นกรดด่างไนเตรตทองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตค่ะคือค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในระดับต่ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของปลาแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาบึกตายโดยต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยันอีกครั้งโดยทั้งนี้รัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงผลให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่รับทราบเพื่อคลายความกังวลและเร่งแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดค่ะ
2: ไปที่ข่าวดีของผู้ที่ใช้ถนนเส้นรังสิตนครนายกนะคะตอนนี้น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายทางแขวงทางหลวงนครนายกก็มีการยกเลิกเลนสวนแล้วก็เปิดการจราจรตามปกติแล้วแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดลึก 5-10 เซนติเมตรนะคะในฝั่งที่มุ่งหน้ารังสิตแม้ว่ารถทุกประเภทผ่านได้แต่ยังต้องชะลอความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังค่ะเช้าวันนี้เวลา 7:30 น.ค่ะ แขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนทางหลวงหมายเลข305ก็คือสายรังสิตนครนายกช่วงแยกไฟแดงองครักษ์ถึงสถานีรถไฟระหว่างที่กิโลเมตรที่44ถึงกิโลเมตรที่46พบว่าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจึงยกเลิกการจัดช่องจราจรพิเศษหรือว่าเลนสวนและเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วอย่างไรก็ตามยังมีน้ำท่วมขังบางจุดในฝั่งมุ่งหน้ารังสิตระดับน้ำสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรเป็นระยะทางประมาณ100เมตรค่ะแต่ว่ารถทุกประเภทสามารถสัญจรผ่านได้นะคะทั้งนี้แขวงทางหลวงนครนายกขอให้ผู้ใช้เส้นทางลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วยค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้านสวนแสนสุขอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดระดับน้ำลดลงจนรถกระบะสามารถขับเข้าไปภายในหมู่บ้านได้แล้วค่ะซึ่งวันนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีรายงานว่าบริเวณศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านสวนแสนสุขหมู่ที่1ตำบลบางปรากฏยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรแต่ว่าภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ประสานรถแบ็คโฮจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกเข้ามาเปิดและขยายช่องทางระบายน้ำบริเวณคันหมู่บ้านให้กว้างขึ้นเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมเดินหน้าสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะและในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะชาวบ้านในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งว่าพบสัตว์ลักษณะคล้ายจระเข้ในแหล่งน้ำทำให้เจ้าหน้าที่นะคะต้องรีบลงเรือสำรวจเลยค่ะโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครนายกได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านประการชนพร้อมผู้นำท้องที่ลงเรือกู้ภัยสำรวจบริเวณหมู่8และหมู่10ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบสัตว์ต้องสงสัยคล้ายจระเข้จากการสำรวจนะคะก็เฝ้าสถานการณ์สังเกตการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะก็ยังไม่พบจระเข้ตามที่ชาวบ้านแจ้งนะคะแต่ทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ย้ำเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการเข้าใกล้หรือทำกิจกรรมบริเวณริมแหล่งน้ำหากพบเห็นสัตว์ลักษณะคล้ายจระเข้ขอให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสำนักงานประมงอำเภอทันทีค่ะ
2: แล้วก็นอกจากนี้นะคะใครใช้ถนนพระราม2มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงต้องระวังกันหน่อยหลังจากที่ฝนตกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทำให้มีน้ำท่วมขังบนถนน2จุดรถต้องเบี่ยงไปใช้ช่องทางด้านขวานะคะโดยตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางโทรัฐมีการรายงานเมื่อเช้าที่ผ่านมาว่าพบจุดน้ำท่วมขังบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าจุดแรกที่กิโลเมตรที่46+300ตรงข้ามกับวัดกาหลงและจุดที่2กิโลเมตรที่42+900หน้าปั๊มปตท.บางโทรัฐทั้ง2จุดมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ5เซนติเมตรเป็นระยะทางจุดละ300เมตรนะคะกินพื้นที่2ช่องทางซ้ายและไหลทางทำให้เหลือช่องทางสัญจรเพียง2ช่องทางขวาขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำออกที่บริเวณหน้าปั๊มปตท.ส่วนการจราจรขาเข้ารถปานกลางค่ะยังขึ้นตัวได้ขณะที่ขาออกคล่องตัวฝากผู้ใช้เส้นทางนะคะลดความเร็วแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมขังด้วยค่ะ
1: สถานการณ์น้ำที่แม่น้ำท่าจีนตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ซ้ำเติมด้วยน้ำทะเลหนุนทำให้กระทบถนนหลายจุดในจังหวัดนครปฐมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่เร่งหาทางแก้ไขนะคะพร้อมกับรับข้อเสนอยกระดับถนน50เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมค่ะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะประกอบกับน้ำทะเลหนุนส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมในจังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีที่บางจุดเสี่ยงน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนค่ะ นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจสอบถนนทางหลวงชนบทสาย4005ในอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงมีระดับถนนต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนทำให้เสี่ยงถูกน้ำล้นเข้าท่วมเช่นเดียวกับบริเวณสะพานรวมเมฆและถนนธรรมศพในอำเภอนครชัยศรีที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนค่ะโดยเบื้องต้นนะคะตัวแทนในพื้นที่ได้เสนอให้ยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมไปในตัวซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็รับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังได้มอบถุงยางชีพจำนวน 1,000 ถุงจากกรมทางหลวงชนบทและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผ่านผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทั้งนี้ข้อสรุปยกระดับถนนนะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่ได้มีข้อสรุปอนุมัติดำเนินโครงการค่ะ
2: ที่จังหวัดนครนายกเองก็ยังคงเร่งติดตามสถานการณ์น้ำบนถนนสายองครักษ์บางเปรี้ยวนะคะพร้อมกับประเมินผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนขณะที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการนำทีมหน่วยงานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำพระอาจารย์หารือ

0: โดยคณะได้ร่วมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการดูแลสภาพเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อผู้ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทางทั้งนี้จังหวัดนครนายกได้มีการมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการดูแลเส้นทางคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ตำรวจเมืองพัทยาได้ร่วมส่งต่อน้ำใจโดยการมอบอาหารน้ำดื่ม 3,600 ขวดและสิ่งของจำเป็นจำนวนมากนะคะผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเตรียมส่งต่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉะเชิงเทราบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยค่ะนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มจากพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานโดยมีนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบโดยสำหรับสิ่งของที่นำมาสนับสนุนในครั้งนี้นะคะก็จะมีทั้งอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมกล่องข้าวสารน้ำมันพืชและน้ำดื่มกว่า 3,600 ขวดรวมถึงของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นสบู่กว่า 1,000 ก้อนกระดาษทิชชู่แชมพูผ้าอนามัยและอาหารสุนัขโดยจังหวัดชลบุรีค่ะจะนำสิ่งของทั้งหมดนะคะส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการช่วยเหลือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพลังน้ำใจจากจังหวัดชลบุรีที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ค่ะ
0: แล้วก็ในช่วงของการเกิดสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยหน่วยงานที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ดีรถจักรยานยนต์ที่เสียหายก็ดีนะคะก็คืออาชีวะนะคะที่ทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ค่ะอาชีวะอาสาเองก็เร่งขยายจุดบริการ140แห่งทั่วประเทศนะคะในการเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังทั้งในเรื่องของการแจกอาหารน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะพร้อมกับเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขยายจุดบริการอาชีวอาสารวม140จุดตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้โดยระดมนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มแล้วกว่า 36,000 ชุดมีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปกว่า 7,700 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์กว่า 8,000 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพอีก895ชิ้นพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนสำหรับจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยเฉพาะระยอง49จุดด้วยกันนะคะกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดนครนายก14จุดและฉะเชิงเทรา11จุดรวมถึงจังหวัดชลบุรีและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามข้อมูลจุดบริการอาชีวอาสาจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเข้ารับความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและทั่วถึงขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการรายงานนะคะว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยเร่งจัดสรรงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟื้นฟูอาคารเรียนเพื่อให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ

ตำรวจ CIB ได้เปิดปฏิบัติการใหญ่นะคะบุคคล27จุดใน11จังหวัดรวบตัวผู้ต้องหาได้39รายทลายเครือข่ายหลอกลงทุนหุ้นออนไลน์โดยเหยื่อสูญเงินกว่า26ล้านบาทค่ะซึ่งจากการขยายผลนั้นพบไปยังเส้นทางฟอกเงินโยงสแกมเมอร์ข้ามชาติโดยยึดทรัพย์สินกว่า500ล้านบาทพร้อมกับออกหมาย

จับผู้ที่เกี่ยวข้องรวม71รายค่ะตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์บุกตรวจค้น27จุดในพื้นที่11จังหวัดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้39คนค่ะเป็นคนไทย30คนชาวจีน8คนและชาวเมียนมา1คนนะคะโดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคดีนี้เริ่มจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของชาวจีนที่ถือวีซ่า Thailand Privilege ก่อนที่จะขยายผลพบเครือข่ายหลอกลงทุนผ่าน Facebook ชักชวนผู้เสียหายให้เทรดหุ้นแบบบล็อกเทรดผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ETOTHโดยมีคนที่แอบอ้างเป็นแอดมินแล้วก็อาจารย์คอยแนะนำการลงทุนแต่เมื่อโอนเงินไปแล้วเนี่ยกลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้สร้างความเสียหายกว่า26ล้านบาทค่ะโดยจากการสืบสวนนั้นพบว่าเครือข่ายนี้มีการฟอกเงินผ่านหลายช่องทางทั้งถอนเงินสดและเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัล USDT เพื่อโยกย้ายเงินโดยตำรวจได้ขอหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด71คนนะคะและจับกุมได้แล้ว39คนเบื้องต้นผู้ต้องหาบางรายให้การรับสารภาพโดยชาวจีนบางรายก็ยอมรับว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาขณะนี้ค่ะตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ประเทศไทยเตรียมผลักดันกรอบความร่วมมือระดับโลกป้องกันภัยสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์พร้อมกับชูบทบาทไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าไทยเตรียมนำเสนอแนวทางที่เรียกว่า Bangkok Blueprint ในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารโลกวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อยกระดับการป้องกันภัยทางการเงินดิจิทัลโดยเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามพรมแดนก่อนที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อขณะเดียวกันดร.เอกนิติยังกล่าวบนเวทีเศรษฐกิจโลกว่าความขัดแย้งและการแบ่งขั้วระหว่างประเทศกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งด้านการค้าการเงินและการลงทุนไทยจึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนจริงพร้อมเสนอให้ประเทศไทยเป็น Trusted Connector หรือว่าผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือระหว่างประเทศคู่ค้าและนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงผลักดันให้อาเซียนเพิ่มการค้าระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคโดยเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการขยายตัวของเศรษฐกิจแต่ต้องทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME และชุมชนได้รับประโยชน์เกิดการจ้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
1: ชาวประมงพื้นบ้านหาดสวนสนที่จังหวัดระยองนะคะโหยิ้มแป้นยิ้มออกกันทั่วหน้าเลยค่ะหลังจากที่ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมีปลาหลังเขียวเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากนะคะโดยล่าสุดออกเรือไปเพียง4ชั่วโมงจับปลาได้ถึง700กิโลกรัมสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในท้องถิ่นค่ะบรรยากาศที่กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสวนสนตำบลแกรงอำเภอเมืองระยองนะคะตอนนี้คึกคักทีเดียวค่ะหลังจากที่เรือประมงพื้นบ้านไปจับปลาหลังเขียวนะคะขึ้นฝั่งโดยนายเอ็ดอายุ38ปีเจ้าของเรือโชควรุณยุพาบอกว่าออกเรือตั้งแต่ตี5กลับเข้าฝั่งประมาณ9โมงเช้าจับปลาหลังเขียวได้มากถึง700กิโลกรัมค่ะส่วนราคาขายหากส่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์หรือโรงงานปลาป่นจะอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทแต่ถ้าขายปลีกหน้าร้านจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ20บาทนะคะแม้ว่าจะจับปลาได้มากแต่ราคายังไม่สูงนักเพราะว่าช่วงนี้มีปลาออกสู่ตลาดจำนวนมากค่ะและสำหรับปลาหลังเขียวเนี่ยนะคะชาวระยองเขานิยมนำไปทำปลาพร่ากินคู่กับน้ำจิ้มถั่วหรือว่าเอาไปทำปลาแดดเดียวซึ่งเป็นเมนูพื้นบ้านยอดนิยมค่ะโดยทางนี้ก็ฝากเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าให้มาเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดสวนสนเพื่อมาช่วยอุดหนุนชาวประมงและกระจายรายได้สู่ชุมชนกันค่ะ
0: น่าไปเลยทีเดียวนะคะไปอุดหนุนชาวบ้านแล้วก็ได้ปลาสดๆด้วยนะคะไปดูเหตุระทึกกลางพัทยากันบ้างค่ะเมื่อเครื่องบินเล็กเนี่ยขึ้นบินได้เพียง2นาทีเท่านั้นก่อนไปพุ่งตกกระแทกกับกำแพงร้านรับซื้อของเก่าใกล้กับท้ายรันเวย์สนามบินเล็กบุรพาทิตย์นะคะทำให้นักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาลขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะเมื่อวานนี้เวลา 11:30 นาทีเกิดเหตุระทึกที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อเครื่องบินเล็ก2ที่นั่งประสบอุบัติเหตุตกใกล้กับสนามบินเล็กบุรพาทิตย์หลังจากที่ขึ้นบินได้เพียง2นาทีก่อนจะไปพุ่งชนกำแพงของร้านรับซื้อของเก่าจนพังเสียหายส่วนนักบินได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเนี่ยเกิดภายในซอยทุ่งกลมตาลหมัน15อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองปรือไปเข้าตรวจสอบค่ะพบเครื่องบินเล็กเครื่องยนต์เดี่ยวสีน้ำเงินคาดขาวตกอยู่บริเวณท้ายรันเวย์ห่างจากสนามบินประมาณ100เมตรสภาพเครื่องบินพังเสียหายหนักนะคะแล้วก็ยังทำให้กำแพงกับหลังคาของร้านรับซื้อของเก่าได้รับความเสียหายด้วยส่วนนักบินทราบชื่อคือนายมาร์ตินบูเบอร์อายุ32ปีลูกครึ่งไทยเยอรมันได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหักและมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาล่าสุดมีรายงานว่าอาการปลอดภัยแล้วนะคะ ขณะที่พยานซึ่งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้บางส่วนเล่าให้ฟังบอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเพิ่งขึ้นบินได้ประมาณ2นาทีก่อนจะบินวนกลับมาลงจอดแต่ว่าระหว่างที่ล่อนเครื่องลงนะคะนักบินพยายามเร่งเครื่องเพื่อยกตัวขึ้นบินใหม่แต่สุดท้ายเครื่องบินเนี่ยกลับไปพุ่งตกบริเวณท้ายลันเวย์ทั้งนี้สาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่อหานะคะว่าเกิดจากความขัดข้องของเครื่องบินหรือว่าเกิดจากปัจจัยอะไรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: กรมควบคุมมลพิษได้บุกตรวจโกดังให้เช่าในจังหวัดระยองนะคะไปพบกับกองวัสดุรีไซเคิลที่ปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องจักรคัดแยกและบดย่อยแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ค่ะก็มีการสั่งอายัดสิ่งของในโกดัง5แห่งพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เร่งแกะรอยตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศขยายผลหาต้นตอและผู้เกี่ยวข้องดำเนินคดีค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยขออภัยนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษบุกตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังจากที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการขนตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากเหล็กเศษอลูมิเนียมและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนอยู่เป็นจำนวนมากและที่สำคัญยังพบเครื่องจักรสำหรับคัดแยกและบดย่อยวัสดุรวมถึงเครื่องแยกทองแดงซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายการประกอบกิจการโรงงานแต่ขณะตรวจสอบไม่สามารถนำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ขณะนี้นะคะทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้อายัดสิ่งของที่ตรวจพบภายในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วค่ะพร้อมกับเก็บตัวอย่างกากของเสีย

0: 14ตัวอย่างและน้ำทิ้งอีก1ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ว่ามีสารอันตรายปนเปื้อนหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบป้ายกำกับกองวัสดุที่ระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเบาะแสสำคัญนะคะในการสืบหาต้นทางของสินค้าโดยกรมควบคุมมลพิษเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งเจ้าของสินค้าบริษัทขนส่งและเส้นทางการนำเข้าเพื่อขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดโดยย้ำว่าต้องเร่งตรวจสอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะที่จังหวัดชลบุรีก็กำลังเป็นประเด็นนะคะที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีกำลังให้ความสนใจเลยล่ะค่ะหลังพบว่ามีกองวัสดุต้องสงสัยจำนวนมากอยู่ภายในโรงงานรีไซเคิลของผู้ประกอบการจีนท่ามกลางข้อกังวลเรื่องกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะโรงงานแห่งนี้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท105 106และ53วงเล็บ5ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุรวมถึงการหลอมพลาสติกแต่จากภาพที่ปรากฏนั้นพบวัสดุหลายชนิดค่ะถูกนำมากองรวมกันก็เลยมีข้อสงสัยนะคะว่าอาจจะมีเศษโลหะหรือสายไฟปะปนอยู่ด้วยหรือไม่รวมถึงต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของวัสดุเหล่านี้ด้วยและอีกประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลค่ะก็คือการกองวัสดุไว้นอกอาคารซึ่งอาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานและหากฝนตกลงมาชะล้างก็อาจพาสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำโดยรอบได้ที่สำคัญค่ะโรงงานแห่งนี้อยู่ห่างจากโรงเรียนนานาชาติไม่ถึง1กิโลเมตรแล้วก็มีหมู่บ้านและชุมชนหนาแน่นในรัศมี 1-2 กิโลเมตรด้วยขณะที่โรงพยาบาลบ้านบึงก็อยู่ห่างออกไปเพียง2กิโลเมตรเศษฐานอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ได้มาตรฐานหรือไม่จึงต้องรอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีต่างๆค่ะ
1: ในเรื่องโอนเงินในเรื่องของบัญชีม้าเนี่ยเตือนกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะถ้าจู่ๆมีเงินโอนเข้าบัญชีทั้งที่ไม่รู้ว่าใครโอนมาอย่าเพิ่งดีใจหรือว่ารีบโอนคืนนะคะเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าหากมีเงินโอนผิดเข้าบัญชีจะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมายค่ะ

0: จู่ๆมีเงินแปลกปลอมโอนเข้าบัญชีเผลอใช้จะมีความผิดไหมแล้วถ้าโอนคืนเองจะอันตรายหรือเปล่าหาคำตอบและทางออกที่ปลอดภัยไปพร้อมกันใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ถ้ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเราโดยผิดพลาดเนี่ยเราจะเอาเงินเนี้ยไปใช้ได้ไหมนะครับสมมุติว่าเรามีบัญชีเงินฝากเราอยู่ 10,000 บาทแล้วก็มีโอนผิดพลาดเข้ามา 2,000 บาทเราสามารถที่จะใช้เงินจำนวน 10,000 บาทของเราได้จนหมดแต่เมื่อเราใช้ 10,000 บาทหมดแล้วเนี่ยเราไปนำเงิน 2,000 บาทที่เขาโอนมาผิดบัญชีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีความผิดนะฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดนะซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนนะปรับไม่เกิน 30,000 บาทแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่โอนเงินผิดเนี่ยอาจจะมีการโทรเข้ามาที่เราเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์เมื่อเขาโทรเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการเร่งรัดให้เรารีบโอนเงินคืนนะโทรบ่อยหรือบางครั้งก็อาจจะมีการขู่เราว่าถ้าเราไม่โอนเงินคืนเนี่ยเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเรานะครับในกรณีนี้นะครับแนะนำว่าห้ามโอนเงินคืนให้กับเขาโดยตรงนะครับเนื่องจากว่า

ขาอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับที่แกล้งโอนเงินเข้ามาที่บัญชีเราผิดพลาดแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงินกลับไปที่บัญชีอื่นนะเพื่อไปชำระค่ายาเสพติดบ้างนะหรือว่าสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับทางแก้นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนบัญชีเงินที่โอนผิดพลาดเข้ามาก็คือของธนาคารกสิกรวิธีการก็คือเราน่ะไปแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยให้เขากันเงินส่วนที่ผิดพลาดเนี่ยไว้เพื่อรอการรับคืนนะครับในขณะเดียวกันนะเราก็แจ้งคนที่โอนผิดพลาดว่าให้เขาเนี่ยไปติดต่อที่ธนาคารกสิกรนะเพื่อให้เขาติดต่อขอรับเงินคืนจากธนาคารกรุงไทยโดยตรงนะครับซึ่งจะเป็นการโอนเงินกลับระหว่างธนาคารด้วยกันนะครับเพียงเท่านี้เราเองก็จะไม่ตกเป็นผู้ทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์แล้วก็ไม่ตกเป็นผู้มีส่วนกระทำความผิดเกี่ยวกับสั่งซื้อยาเสพติดหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายครับ

0: พระสงฆ์นิกรชาวจันทบุรีกว่า 3,000 คนพร้อมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรร่วมจุดเทียนริมคลองภักดีรำไพเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานและนำข้าราชการทหารตำรวจและประสบนิกรชาวจันทบุรีที่พร้อมใจการสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ริมคลองภักดีรำไพหรือโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีพลตำรวจโทจรัญจิตเจือจูนนายตำรวจราชองครักษ์นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมนำประชาชนกว่า 3,000 คนน้อมรำลึกถึงเสด็จพ่อร.9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาประเทศรวมถึงสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการครองภักดีรำไพภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการแสดงรำนาฏศิลป์การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์การบรรยายพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาประเทศการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนการบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 4,447 โครงการอันเป็นประโยชน์ต่อประสบนิกรโดยตรงโดยเฉพาะครองภักดีรำไพในโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายในพระชนชีพของพระองค์ที่ได้สร้างคุณนับประการแก่ชาวจันทบุรีอย่างยิ่งซึ่งครองภักดีรำไพเป็นครองขุดสายหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีใช้สำหรับแก้ปัญหาอุทกภัยในชุมชนริมแม่น้ำจันทบุรีมีหน้าที่ระบายน้ำจากแม่น้ำดังกล่าวลงสู่อ่าวไทยชาวจันทบุรีรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ชาวจันทบุรีได้จัดกิจกรรมจุดเทียนเช่นนี้ในทุกวันที่13ตุลาคมของทุกปีพร้อมกันนี้สโมสรโรตารี่จันทบูรณ์และภาคเอกชนได้จัดเลี้ยงอาหารโรงทานทั้งข้าวไข่เจียวก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงและเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงานตลอดการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในโอกาสนี้ด้วย
1: ขณะที่ชาวแปดริ้วก็

0: รวมพลังแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9นะคะมีการจัดโรงทานจิตอาสากว่า100ซุ้มต่อเนื่องกันเป็นปีที่10นะคะโดยปีนี้จัดท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมโรงทานก็กลายเป็นทานน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยขณะที่หญิงวัย62ปีน้ำตาคลอขณะที่มาต่อแถวรับข้าวสารค่ะที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกงหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายไมตรีไตรติลานันท์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมโรงทานจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ภายในงานมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนร่วมออกโรงทานมากกว่า100ซุ้มแจกอาหารปรุงสุกข้าวสารน้ำมันพืชและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนนำกลับไปใช้ในครัวเรือนแต่ว่าปีนี้แตกต่างจากทุกปีค่ะเพราะจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมทำให้มีผู้ประสบภัยเดินทางมารับความช่วยเหลือหนึ่งในภาพที่สะเทือนใจก็คือหญิงวัย62ปีที่บ้านถูกน้ำท่วมมานานกว่า10วันมายืนต่อแถวรับข้าวสารทั้งน้ำตาเพราะในช่วงที่บ้านยังถูกน้ำท่วมข้าวสารและอาหารที่ได้รับถือเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนายก้องเกียรติพุทธิรังสิมาพรนายกสมาคมนักข่าวฉะเชิงเทราตัวแทนคณะผู้จัดงานเปิดเผยว่าชาวแปดริ้วได้ร่วมกันจัดลงทานต่อเนื่องมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีและปีนี้อย่างตั้งใจส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยโรงทานจิตอาสาครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแจกอาหารแต่ยังเป็นการส่งกำลังใจจากคน8ริ้วถึงคน8ริ้วในวันที่หลายครอบครัวยังต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: นายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานข้าราชการและประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่บริเวณหมู่บ้านบารมีอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยมีนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหมู่บ้านขัดล้างพื้นถนนรวมถึงเทสารบำบัดน้ำเสียเพื่อช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนทำให้พื้นที่มีความสะอาดเป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นนอกจากจะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วกิจกรรมนี้ยังเป็นการรวมพลังทำความดีเพื่อส่วนรวมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชอีกด้วยจังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนางสาวฉัตรประออนนิยมเป็นประธานนำจิตอาสา904ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางปรือหมู่ที่8ตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเพื่อให้พื้นที่ภายในวัดและบริเวณโดยรอบสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดร่วมกับอำเภอเมืองตราดและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะของชุมชนนอกจากจะช่วยให้วัดมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วอย่างเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนผ่านการร่วมแรงร่วมใจทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: ส่วนก่อนหน้านี้ที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลโดยมีพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน

0: ฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงภายในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์จากนางรำกว่า192คนในชุดน้อมรำลึกพระบารมีองค์พระภูมิพลมหาราชปกเกล้าชาวจันทน์ซึ่งสร้างสรรค์บทเพลงและท่ารำขึ้นใหม่เพื่อถ่ายทอดความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจันทบุรีพร้อมกันนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษา 10,000 บาทให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล2จากการสนับสนุนของชมรมนาฏศิลป์ไทยประยุกต์จันทบุรีจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอด70ปีแห่งการครองราชที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
1: ตำรวจภูธรภาค2สนที่กำลังกว่า100นายค่ะบุกตรวจค้นตึกร้าง10อาคารกลางเมืองพัทยาหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนนะคะว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดรวบผู้พักอาศัย24รายแล้วก็พบสารเสพติดในร่างกายถึง23รายเตรียมขยายผลตรวจสอบตึกร้างจุดเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมค่ะปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยพลตำรวจตรีนันทวุฒิสุวรรณละอองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมตำรวจเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบางละมุงหลังปล่อยแถวนะคะเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นตึกร้าง10อาคารภายในซอยเทพประสิทธิ์เมืองพัทยาซึ่งเป็นอาคารสูงประมาณ6ชั้นแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีชาวบ้านเนี่ยแจ้งเบาะแสเข้ามาค่ะว่ามีกลุ่มคนเร่ร่อนเข้าไปพักอาศัยและมั่วสุมเสพยาเสพติดจนเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีกลุ่มคนกระจายกันพักอาศัยอยู่ตามห้องต่างๆภายในอาคารแล้วก็สามารถควบคุมตัวมาตรวจสอบได้ทั้งหมด24รายนะคะผลตรวจพบว่า23รายมีสารเสพติดในร่างกายในจำนวนผู้ถูกควบคุมตัวพบผู้ครอบครองยาเสพติด2รายและผู้มีหมายจับติดตัวอีก1รายค่ะจากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะพลตำรวจตรีนันทวุฒิได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สั่งระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและอบายมุขทั่วประเทศโดยในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2นั้นมีสถานีตำรวจเข้าร่วมปฏิบัติการรวม117สถานีหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลเข้าตรวจสอบตึกร้างจุดอื่นๆที่อาจถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพการจำหน่ายยาเสพติดและอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินพร้อมเดินหน้ากวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาค่ะ
0: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีการจัดคัดเลือกนักกีฬาโซนสีม่วงที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อที่จะเฟ้นหาตัวแทนไปร่วมศึกสาเกตนครเกมครั้งที่17พร้อมใช้กีฬาเชื่อมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจาก12หน่วยงานค่ะที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีนาวาตรีพรพยนต์เกลื่อนลัดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโซนสีม่วงซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกิจอ่ำอุ้ยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตนครสวรรค์ในนามประธานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโซนสีม่วงกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆตลอดจนส่งเสริมการประสานงานและการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาโซนสีม่วงในครั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด12แห่งครอบคลุมวิทยาเขตวิทยาลัยสงขลาและหน่วยวิทยาบริการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกโดยวิทยาลัยสงขลาจันทบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และสนามกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี รีเพื่อเป็นตัวแทนโซนสีม่วงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งที่17สาเกตนครเกมซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง13ถึง15พฤศจิกายนนี้โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลา101จังหวัด101เป็นเจ้าภาพสำหรับการแข่งขันคัดเลือกในวันนี้มีกีฬาหลายประเภทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันเสปักตะกร้อเทเบิลเทนนิสเปตองวอลเลย์บอลฟุตบอลและฟุตซอลโดยแบ่งการแข่งขันตามประเภทกีฬาและสนามที่กำหนดก่อนนำผลการแข่งขันไปพิจารณาคัดเลือกตัวแทนของโซนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ
1: จังหวัดตราดเร่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สูง9เมตรณสนามหลวงตราดพร้อมจัดสร้างซุ้มทรงดอกบัวอีก6อำเภอเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายความอาลัยนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสำหรับการจัดสถานที่ประกอบพิธีจังหวัดตราดกำหนดใช้พื้นที่สนามหลวงตราดเป็นสถานที่ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางความสูง9เมตรโดยจังหวัดร่วมกับอำเภอเมืองตราดและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดรับผิดชอบดำเนินการส่วนอีก6อำเภอจะจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวความสูง5เมตรอำเภอละ1ซุ้มโดยกรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยที่ประชุมได้พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการซักซ้อมแนวทางการจัดพิธีการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ตามแบบแปลนรวมถึงการจัดทำดอกไม้จันทร์พร้อมมอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การจัดพิธีในพื้นที่จังหวัดตราดทั้ง7อำเภอเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
0: ตำรวจชลบุรีเปิดปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติดก่อนที่จะรวบชายวัย41ปีกลางเมืองพัทยายึดยาไอซ์พร้อมกับของกลางหลายรายการพร้อมเรียกร้องขยายผลสาวถึงเครือข่ายรายใหญ่ตัดวงจรยาเสพติดให้สิ้นซากไม่ใช่แค่จับปลายย่อยแล้วจบตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรีได้เปิดปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติดก่อนจะติดตามจับกุมตัวชายวัย41ปีในพื้นที่เมืองพัทยาพร้อมยึดยาไอซ์รถกระบะและโทรศัพท์มือถือเป็นของกลางภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทวสานต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และพลตำรวจตรีชาตรีสุขศิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโดยได้มีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดก่อนติดตามจับกุมนายรัชตะหรือแมนอายุ41ปีโดยปฏิบัติการเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่บริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพัทยาใต้ไปจนถึงถนนสุขุมวิทพัทยาเหนือจากการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักรวมถุง 10.20 กรัมรถยนต์กระบะและโทรศัพท์มือถือก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาดำเนินการตามกฎหมายโดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่อย่างไรก็ตามการจับกุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดยังเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเฝ้าระวังโดยเฉพาะการสืบสวนขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้ค้าและเส้นทางการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนเพราะเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่คือการลดปัญหายาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาของสนามข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกค่ะบางทีอาจจะหายใจแบบรู้สึกหอบเหนื่อยมากขึ้นและสุดท้ายค่ะก็คือการแพ้แบบระดับรุนแรงอาจจะมีอาการเป็นลมหมดสติมีอาการแบบว่าความดันตกได้ซึ่งในรายที่มีอาการแพ้ยาแบบรุนแรงนะคะอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะทำไมทานยาครั้งแรกนะคะไม่แพ้แต่ทำไมทานยาในครั้งถัดมาจึงแพ้นะคะคำตอบก็คือคนเรานะคะสามารถแพ้ยาหลังจากที่ได้รับยาที่แพ้ในครั้งแรกหรือแพ้หลังจากที่ได้รับยาครั้งถัดไปค่ะเนื่องจากกลไกการแพ้ยาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะแต่สุดท้ายก็คือร่างกายก็จะจำได้ว่าเราแพ้ยาตัวไหนค่ะถ้าเกิดแพ้ยานะคะอย่างแรกค่ะต้องหยุดยาทันทีนะคะข้อ2ค่ะก็คือจำชื่อยาค่ะถ้าเกิดจำไม่ได้นะคะถ่ายรูปยาหรือว่านำยาค่ะมาพบบุคลากรทางการแพทย์เพื่อประเมินแพ้ยาข้อที่3สำคัญมากนะคะคือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปผื่นที่เกิดขึ้นด้วยค่ะและบางคนค่ะอาจจะมีอาการผื่นที่แบบเปลี่ยนแปลงไประหว่างอยู่บ้านจนมาถึงโรงพยาบาลนะคะและสุดท้ายนะคะก็รีบมาพบแพทย์หรือภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุดเพื่อประเมินแพ้ยาค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราแพ้ยาแล้วนะคะทุกท่านต้องจดและจำค่ะชื่อยาที่แพ้นะคะหรือแสดงบัตรแพ้ยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกครั้งที่มารับบริการค่ะ
1: สังเกตตัวเองถ้ารู้ตัวว่าแพ้ยาอะไรหาวิธีจดและจำเพื่อให้เราสามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยรู้แล้วรอด

0: โอ้ยเร่งมากเร่งมากใจเย็นๆสิจ๊ะนี่ทำไมจะต้องเร่งขนาดนี้เนี่ยฮะก็แค่กินข้าวเย็นธรรมดาเองฉันเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วจ้ะยายพีชี่เดี๋ยวพีชแป๊บนึงนะฉันปวดท้องอ่ะคืออาการมันเป็นอย่างนี้พีทคือปวดตรงกลางก่อนตรงกลางแถวๆสะดือเลยอ่ะเราปั๊บนึงเฮ้ยมันเหมือนเลื่อนไปทางขวาเป็นอะไรอ่ะพีทหาข้อมูลให้หน่อยได้ไหมโอ้ยฮะไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันเหรอเฮ้ยมันใช่เหรออ๋อใช่ฉันมีไข้นิดอ่ะโอ้ขึ้นไส้ด้วยมีไข้ขึ้นไส้แล้วก็ปวดท้องจากตรงกลางอ่ะแล้วก็ถึงท้องน้อยด้านขวาจริงเหรออีจะจับเป็นไส้ติ่งอักเสบจริงๆเหรอเนี่ยอุ๊ยแค่นี้ก่อนนะพี่ฉันต้องหาหมอละโอ้ยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันหมอคะขอถามหน่อยค่ะโอ้ยคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ
0: คุณหมอมาหายเลยค่ะแค่เจอหมอแค่นี้หายเลยค่ะ
2: ดีเลยครับ
0: เดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะคะก็ดีขึ้นนะคะคุณหมอแต่ก็ยังเหมือนมีอาการนิดๆนะคะก่อนที่จะปรึกษาคุณหมอขอให้คุณหมอแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับก็สวัสดีนะครับผมอาจารย์นายแพทย์ณัฐวุฒิจรัญนฤมลนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำหน่วยภาควินิจฉัยฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์จิรวัฒน์พลเลิศนะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์ครับในวันนี้คนไข้ถามหาหมอมีอะไรให้หมอช่วยครับวันนี
0: ้โอ้โหขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะมีแน่นอนค่ะถ้าจ๋าเนี่ยมีการปวดท้องกระทันหันแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนจ๋าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ไลฟ์ของเราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลัดคิวหมอรามาพบกับคุณหมอสุดหล่อ2ท่านแล้วก็จ๋าเลยค่ะปรบมือถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะคะสามารถจะคอมเมนต์มาได้นะคะออกความคิดเห็นได้เลยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเกมให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ตอบคำถามได้แน่นอนว่าเรามีของรางวัลแน่นอนค่ะแต่อาการวันนี้ค่ะคุณหมอก็คือน่าจะเป็นเพื่อนจะบอกมาว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันจ้าตาเนี่ยมีอาการปวดท้องตรงช่วงกลางสะดือค่ะคุณหมอแล้วอยู่ๆนะคะเหมือนมีคนทำของอะค่ะของเคลื่อนค่ะ
3: มันเป็นยังไงอะครับมัน
0: ลูกดิ้นลูกดิ้นไปทางขวาลูกไส้ติ่งดิ้นไปทางขวาแล้วก็มีอาการคลื่นไส้มีไข้ด้วยแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันตามที่เพื่อนบอกหรือเปล่าคะ
3: จากที่คุณจ๋าบอกมานะว่าแบบว่าอาการปวดท้องมีย้ายไปด้านขวาด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับยังบอกไม่ได้ทันทีนะครับว่าเป็นโรคอะไรเพราะว่ามีหลายสาเหตุมากเลยที่ทำให้มีอาการเหล่านี้ได้ครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไขคำตอบกันไปกับช่วงเปิดแฟ้มเคสครับ
0: โอเคเลยค่ะช่วงเปิดแฟ้มเคสนี้นะคะจะตัดให้คุณหมอเนี่ยเริ่มเปิดทีละแฟ้มค่ะโดยในแฟ้มนะคะจะมีอาการของโรคให้คุณหมอได้วินิจฉัยและพิจารณาค่ะซึ่งหลังจากที่อ่านคำถามจบนะคะคุณหมอจะยังไม่ตอบค่ะเพราะว่าเราจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมนะคะร่วมตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าใช่นะคะแปลว่าเป็นข้อมูลของโรคที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นะคะแปลว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเข้าใจผิดกันไปเองค่ะเอาละค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่พร้อมจะตอบแล้วนะคะสามารถฟังคำถามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยค่ะคนไหนที่ตอบถูกหมดเลยทั้ง3ข้อแน่นอนว่าของรางวัลตรงนี้พิเศษสุดๆนะคะรอเราอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะคะเป็นแก้วที่น่ารักมากจากรามาแชนแนลค่ะคุณหมอทั้ง2ท่านพร้อมนะคะคุณผู้ชมพร้อมนะคะจะตอบพร้อมแล้วเชิญคุณหมอจิโรจน์เปิดแฟ้มที่1เลยค่ะ
3: ครับผมแฟ้มที่1นะครับเป็นไข้คลื่นไส้ปวดท้องเท่ากับเป็นไส้ติ่งอักเสบจริงหรือเปล่าครับ
0: นี่คำถามนี้นะคะท่านอาเชื่อว่าหลายคนตอบได้นะเพราะเมื่อกี้คุณหมอได้แอบบอกใบ้มานิดนึงแล้วเนาะว่าใช่หรือไม่ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเป็นไข้คลื่นไส้ปวดท้องเท่ากับไส้ติ่งอักเสบใช่หรือไม่ถ้าทุกคนคิดว่าใช่เลยนี่แหละคือไส้ติ่งตอบเลยค่ะว่าใช่แต่ถ้าทุกคนบอกว่าไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้อุ๊ยแบบที่คุณหมอเคยบอกไปให้พิมพ์คำว่าไม่ใช่ค่ะเอาล่ะนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1หยุดค่ะเชิญคุณหมอเฉลยได้เลยค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะ
2: ครับก็อย่างที่คุณหมอจิโรจน์บอกไปนะคำตอบคือไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าอาการมีไข้ปวดท้องด้านขวาอะไรเงี้ยบางทีมันมีหลายโรคที่เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกแบบลำไส้อักเสบนะครับอาจจะเป็นนิ้วก็อาจจะมีอาการอย่างนี้ได้เหมือนกันหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็มีอย่างนี้ได้เหมือนกันครับผมฉะนั้นก็เลยเป็นความสำคัญที่ว่าเวลาที่เรามีอาการอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาพบแพทย์นิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าอาการเนี้ยมันต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คุณหมอคะในท้องของเราเนี่ยมันแบ่งเป็นซ้ายขวาหรอคะ
2: ใช่ครับพูดถึ
0: งมันแบ่งเป็นอะไรบ้างคะคุณหมอ
2: ด้านเราด้านซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะครับด้านขวาเนี่ยทั้งหมดเป็นด้านล่างๆเนี่ยฮะก
0: ็
2: จะเป็นถ้ากลางขวาเนี่ยจะเป็นไต
0: นะคะจะมีท้องกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมคะจะมีบนท้องบนท้องล่าง
2: แล้วก็
0: ท้องกลาง
2: แล้วก็
0: ท้องซ
2: ้
0: ายท้องขวาโอ้โหมัน
2: มีประมาณ9ก็จะแบ่งได้9ช่อง
0: 9เลยเหรอคะคุณหมอ
2: ก็บนกลางบนขวาบนซ้ายตรงกลางกลางขวากลางซ้ายแล้วก็ตรงล่างล่างขวาล่างซ้ายอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยคร
0: ับ ทีนี้ฝั่งขวาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
2: ก็จริงๆอวัยวะที่อยู่ด้านขวานะครับจะมีตั้งแต่ตับนะครับถุงน้ำดีนะครับตัวไตท้อไตแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีพวกรังไข่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อแสดงว่าการที่เราปวดฝั่งขวานี้มีหลายส่วนเลย
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหเข้าใจละเพราะฉะนั้นควรจะมาปรึกษาคุณหมอดีกว่า
2: ใช่
0: ไหมคะแล้วทีนี้อาการปวดนะคะคุณหมอมันมีปวดกี่แบบจะสาเป็นอย่างกระสาชอบปวดเกร็งปวดแบบเหมือนกับเกร็งคุณหมออย่างนี้ถือว่าแบบปวดไส้ติ่งไหมคะ
3: ก่อนหนึ่งเลยต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยแปลความคำว่าเจ็บคำว่าปวดอะไรยากเหมือนกันครับบางคนเนี่ยให้ความหมายไม่ค่อยเหมือนกันเลยครับบางคนแบบบอกปวดว่าปวดตื้อๆบางคนก็บอกว่าปวดบิดอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ละอาการปวดครับมันพอบอกได้ครับว่าสิ่งนั้นนะครับเป็นอาการปวดของระบบไหนครับใช
0: ่
3: แต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบนะครับก็มักจะปวดกลางท้องก่อนครับใช่ไม่ได้ปวดด้านขวาล่างปวดเป็นลักษณะตื้อๆครับหนักๆ
0: ตื้อๆหนักๆ
3: ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่ได้เฉียบพลันทันทีด้วยใช้เวลาอีกระยะนึงเลยถึงจะเริ่มปวดไปทางขวาล่างครับ
0: งั้นแสดงว่าที่อาจารย์ปวดเฉียบพลันทันทีเมื่อกี้คือ
3: ก็อาจจะแปลกๆไปหน่อยครับไม่น่าจะใช่นะครับอันนี้
0: เป็นการแสดงค่ะอาจจะไม่ได้แสดงละครมาสักพักแล้วอาจจะแสดงผิดสักนิดนึงนะคะโอเคงั้นจะขออนุญาตสรุปสำหรับเปิดแฟ้มแรกนะคะว่าการปวดท้องด้านขวาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเป็นไส้ติ่งอักเสบเสมอไปควรจะมาหาคุณหมอเพื่อวินิจฉัยโรคมากกว่าแล้วก็ควรจะต้องบอกคุณหมอด้วยนะว่าเราปวดแบบไหนปวดตื้อๆปวดบิดหรือปวดเกร็งๆนะคะลองสังเกตอาการตัวเองก่อนนะคะเอาล่ะมาข้อที่2
3: ครับ
0: เปิดแฟ้มที่2ค่ะ
3: แฟ้มที่2นะครับไส้ติ่งอักเสบเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยสามารถหายเองได้หรือไม่ครับ
0: นี่ไงเป็นเองก็ต้องหายเองเหมือนเราเจ็บเองก็ต้องฟื้นฟูเองโรคนี้เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจากร่างกายของเราเป็นเกิดขึ้นตามธรรมชาติถ้ามันเกิดขึ้นเองได้ไม่ต้องทำอะไรหรอกนั่งเฉยๆสวดมนต์เดี๋ยวหายคุณผู้ชมทางบ้านคิดยังไงคะเหมือนตาจ๋าไหมมาตอบมาเลยค่ะว่าหายเองได้ตอบมาเลยค่ะว่าใช่เราสวดมนต์เรานั่งสมาธิเราจิตใจแจ่มใสไส้ติ่งหายแน่หรือถ้าคนทางบ้านคิดว่าไม่ใช่ค่ะไส้ติ่งมันจะหายได้ยังไงมันจะต้องมาหาคุณหมอก็ให้คุณหมอตัดเอ้ยแล้วทำไม่หาคุณหมอแล้วแตกจะทำยังไงเอาล่ะตอบมาเลยค่ะใช่ไม่ใช่โอ้โหคอมเมนต์เหมือนจะรัวมากหลายคนคิดเหมือนจะสานะว่าสวดมนต
3: ์อันนั้นก็จะหายครับแต่ว่า
0: หาย
3: ไปที่อื่นมากกว่าจะไม่ใช่ให้หายเองครับ
0: หายไปเลยนะคุณหมอเน
3: า
0: ะ
3: หายไปเลย
0: เอาละค่ะนับถอยหลังกันดีกว่านะคะผู้ชมค่ะรีบตอบนะคะอ้าวพิมพ์ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะ5 4 3 2 1เชิญคุณหมอณัฐวุฒิค่ะ
2: ก็คำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าปกติถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบนะครับการอักเสบมันก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปอีกเนี่ยไส้ติ่งก็จะมีการแตกออกแล้วพอแตกเนี่ยก็จะนำมาสู่ภาวะที่เราคุ้นชื่อมากเลยครับก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับซึ่งถ้าลามไปถึงขั้นนั้นแล้วไม่ได้รับการรักษาก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันครับที่จะเสียชีวิตได้ครับผม
0: ตุยเย่
2: เลยครับ
0: รอค่ะคุณหมอ
2: ใช่ครับ
0: ไส้ติ่งนี้ มันเป็นอักเสบได้ยังไงคุณหมอคะ
2: ก็โดยทั่วไปก็มักจะเป็นจากการมีอะไรสักอย่างไปอุดอยู่ตรงส่วนต้นของตัวไส้ติ่งนะครับแล้วพอมีการอุดเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวไส้ติ่งเนี่ยมีการเต่งออกมาแล้วพอมีการเต่งก็จะมีการอักเสบตามมานะครับแล้วก็ถ้าอักเสบมากๆก็จะแตกอย่างที่เมื่อกี้เล่าไป
0: เป็นหนองหรือบวมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ารุนแรงไหมคะคุณหมอการที่เราเป็นไส้ติ่งอักเสบ
2: ก็จริงๆเป็นภาวะที่ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็ไม่ได้รุนแรงอะไรครับผมแต่ว่าถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือว่าคนไข้ที่มีโรคประจำตัวมีกินยาหรือมีโรคอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงเนี้ยก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันครับผม
0: โอ้แล้วควรจะต้องมาหาหมอในสเตจไหนล่ะคะคุณหมอแบบเมื่อไหร่ก็ตามเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องมาหาหมอแล้ว
2: ก็
0: ปวดท้องหรือมีสัญญาณอะไรคะที่บอกว่าจะต้องมาหาหมอแล้ว
2: ก็โดยทั่วไปส่วนตัวก็คิดว่าสมมุติมีอาการปวดท้องนะครับแล้วแบบปวดแบบไม่เคยเป็นมาก่อนหรือมันปวดมากนะครับหรือมีอาการอื่นรุนด้วยมากๆเช่นขึ้นไส้อาเจียนมากทานข้าวไม่ได้เลยอ่อนเพลียมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่ามาตรวจดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีโรคหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นได้จริงมันไม่ใช่แค่ไส้ติ่งอักเสบอย่างเดียวที่เมื่อกี้บอกไปข้างต้นนะครับ
0: แปลว่าโรคในช่องท้องจริงๆมันเยอะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามีตั้ง9ช่องอ่ะดูแล้วปวดส่วนไหนบางทีปวดตรงกลางอาจจะเกิดจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้ใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ครับ
0: การที่ปวดท้องนะคะโดยเฉพาะการที่เรารู้ตัวแล้วแหละว่าเราเป็นไส้ติ่งอักเสบเราอันตรธานไปหายเองการสวดมนต์ไม่ช่วยอะไรนะคะควรจะต้องมาปรึกษาคุณหมอเพื่อค่ะเอาล่ะโอ้โหผ่านไป2ข้อแล้วนะคะหลายท่านตอบถูก
3: ช่วยวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบได้จริงหรือไม่ครับ
0: นี่การตรวจทางรังสีวิทยาอะไรหลายท่านต้องวินิจฉัยนะคะอาจจะตีความได้ด้วยวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันได้หรือไม่วินิจฉัยได้แน่นอนรังสีมันก็ต้องส่องเข้าไปในร่างกายเราอยู่แล้วเอาล่ะข้อนี้ยากนะข้อนี้ยากนะใครตอบถูกนี่คือเก่งเลยนะเอาล่ะค่ะนับถอยหลังกันอีกนะคะ5 4 3 2
2: ก่อนเนี่ยแค่จากประวัติตรวจร่างกายเจาะเลือดอะไรเงี้ยก็อาจจะพอบอกได้นะครับ

0: ผลเลือดเข้าได้แต่ปรากฏผ่าไปมันไม่ใช่ใช่นะครับฉะนั้นรังสีวิทยาเบื้องต้นนะครับจากพาร์ทการตรวจ
1: คร
0: ับผม
1: คุณหมอคะช่วยขยายความ
0: คลื่นความถี่เช่นการตรวจอันดาซาวนะครับหรือว่าจะใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หมายถึงว่าอาการแต่ละแบบเนี่ยเหมาะกับการตรวจแต่ละแบบเนื่องจากว่าเซตติ้งเนี่ยเป็นลำไส้จะต้องใช้เป็นการตรวจอันดาซาวหรือว่าเป็นการเอ็กซ
1: ใ
2: ช่
1: แล้วก็เอาไง
0: ใช่ก็จริงๆจะคล้ายกับการตรวจมันจะมีหัวตรวจแล้วก็เอามาถ่ายที่ท้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะบอกภาพได้ครึ่งๆครับผมครึ่งนึงจะบอกได้ว่าใช่ซึ่งถ้าบอกได้ว่าใช่เนี่ยคุณหมอเขาก็จะไปรักษาต่อ
1: บนแผ่นเย็นๆ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วก็ไหลเข้าไป
0: อุโมงค์มี2แบบครับ
1: CT scan
0: แบบ CT scan เนื่องจากว่ามันตรวจนะครับแต่ก็บอกนิดนึงก็ได้ครับหมายถึงว่าข้อดีของ MRI คือมันไม่มีรังสีทางทีมแพทย์

0: คะแล้วให้คุณหมอเนี่ยช่วยวินิจฉัยว่าเราควรจะตรวจด้วยอะไรแบบไหนนะคะหาหมอแปลว่ามีโรคซึ่งถ้าอยากจะไม่มีโรคไม่ใช่แปลว่าไม่หาหมอนะคะถ้าอยากไม่มีบริเวณช่องท้องนี้ได้ยังไงคะ
1: แล้วสำหรับภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันรับมือกับมันยังไงครับเดี๋ยวอาจารย์ณัฐวุฒิจะ
2: มีการปวดท้องรุนแรงนะครับแบบที่ไม่ค่อยแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำไปคือทั้งหมดมันปวดท้องมากไม่ไหวจริงๆหรือว่าซึมมากอ่อนเพลียไม่ได
1: ้สูงเนี่ยครับรีบมาเลย
0: ต้องมาเลยทีนี้ค่ะถ้าเป็นถามถึงคนทายาที่ปวดท้องจะพูดได้ยังไงนะแต่ว่าก็มีนะทาไปวนๆให้มันร้อนๆนวดขานะ
1: มีนะกว่านั้นนะครับบางคนกดจุดฝังเข็มก็ไม่เหมือนครับถ้าไม่รุนแรงอาการไม่เป็นมากครับสังเกตอาการก่อนได้นะครับรับประทานยาอาการเนี้ยมันเริ่มชัดเจนแล้วพออาการชัดเจนอย่างที่คุณหมอธทูตบอกเลยว่าเนี่ยมันจะปวดไปปวดตรงอื่นแทนเนี่ยก็มีเหมือนกันครับนะแล้วก็สังเกตอาการอื่นร่วมด้วย
0: ควรทำเลยเวลาที่เจอคนที่ปวดท้องแบบเนี้ยค่ะ
2: ไม่ควรพอเราไม่ค่อยปวดแล้วเนี่ยพอมันนานไปเรื่อยๆไส้ติ่งมันแตกขึ้นมาเนี่ยการรักษา
0: หมอจะถามก็จะทานยาแก้ไขก่อนพอไปถึงโรงพยาบาลอ้าวบ้านเป็นอีกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเคสอย่างนี้ปวดท้องเนี่ยโอเคได้นิดนึง
2: แต่จริงๆไม่แนะนำดีกว่า
0: ไม่แนะนำ
2: อย่างนี้พิสัยได้ยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าแต่เข้าใจนะหมายว่าเนี่ยคนสูงอายุบางคนก็ชอบแต่ว่า
0: ค
2: ือทำได้แต่ไม่ได้มีประโยชน์แต่ถ้าถามหมอไม่ค่อยแนะนำ
1: มันไม่ค่อยช่วยบดบังอาการพวกนี้หรอครับมันเหมือนไม่ได้ประโยชน์อะไรแบบส่วนถ้าเป็นยาขมิ้นดีขึ้นแหละอาจจะเป็นยาพาราเซตามอลอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าในบางทีอาจเป็นโรคนี้จริงๆเพราะว่าเวลามาถึงโรงพยาบาลเนี่ยนอก
0: จากหมอยิ้มมาก
1: มาหาหมอก่อนเลยเขา
0: เลยไม่เป็นไรนะเหมือนกับใจเย็นอันนี้แต่ว่าเป็นในเรื่องของทางจิตวิทยาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะวินิจฉัยแทนคุณหมอได้ความรู้ต่างๆที่เรามีเนี่ยเก็บไว้เป็นความรู้เพื่อป้องกันสีน้ำเงินเนี่ยกำลังจับไหล่ผู้ชายสีแดงอยู่ไม่เป็นไรนะเอาละค่ะคุณหมอวันนี้นะคุณผู้ชมคะได้ประโยชน์ครบถ้วนล้วนๆข้อควรระวังที่สำคัญควรจะสังเกตอาการตัวเองนะคะช่วงต่อไปค่ะถามคำถามมาได้เลยค่ะพร้อมแล้วโอ้โหมาเร็วมากค่ะคุณหมอ
2: คนไข้ได้เพราะว่า CT กับ MRI เนี่ยมันเป็นเครื่องเป็นอุโมงค์ใช่ไหมฮะ
0: คนไข้ต้อง
2: ไปนะครับฉะนั้นปัจจุบันก็จะเลือกใช้ทั้งเอ็กซเรย์แล้วก็อัลตราซาวด์เป็นหลัก
0: ค่ะคนไข้อยู่ที่เอ็กซเรย์กับอัลตราซาวด์ค่ะเอาละค่ะคำถามต่อไปค่ะมาเลยเหมือนจะกำลังถามคำถามแบบชาวอ่ะเหมือนแบบเล่นเกมโชว์อ่ะคุณหมอเหตุอะไรได้บ้างคนนี้เลิศนะ
1: อันนี้น่าจะอาจจะได้บ้างที่เราสามารถหาได้
0: ทีมนี้เขานัดกันแล้วค่ะคุณผู้ชมทีมหมอนัดกันแล้วค่ะ

0: ตอบได้ค่อนข้างยากเหมือนกันเนื่องจากว่าในการปวดเกร็งๆปวดบีบๆทีนี้อย่างที่บอกไปก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอดูแล้วจะต้องตรวจนะครับ
1: ชายเพศหญิงเนี่ยเกี่ยวไหมคะคุณหมอเป็นข้อมูลที่จำเป็นไหมคะ
2: เกี่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นการตั้งครรภ์ครับนะจึงเพราะจริงๆเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยได้มากเลยอย่างเช่นปลายประวัติเนี่ยสำคัญมากเลยครับเพราะว่าจะช่วยบอกได้ว่าจะเลือกอะไรเนาะส่วนบอกว่าซีทีแล้วทำไปจะช่วยบอกอะไรได้บ้างครับเนื่องจากว่ามันเป็นภาพรังสีใช่ไหมครับก็สามารถเห็นอวัยวะในช่องท้องได้เหมือนกันครับถ้าเกิดว่ามีการฉีดสีมันก็ตำแหน่งนั้นก็อาจจะมีการบวมเกิดขึ้นนะขึ้นกับว่าส่งใส่อะไรส่งแบบไหนส่งและ
1: คนที่จะเป็นคนตั้งโจทย์คือคนไข้หรือหมอคะ
2: หมอครับนะครับใช่ถ้าเกิดว่าประเมินแล้วว่าจำเป็นจริงๆนะว่าต้องส่ง CT ก็ส่งอย่างคำถามของเราเลยบางทีเราไปเซิร์ชใน AI ว่าไข้ปวดท้องคลื่นไส้นะอย่างที่คุณศาสตร์บอกเลยว่าบางทีคนไข้ก็มารีเควสเองนะบอกว่าขอตรวจ CT
1: ใช
2: ่หมอก็จะถามก่อนว่าอยากตรวจเพราะอะไรไม่ได้ห้ามนะว่าแบบว่าไม่ได้ห้ามตรวจแต่ถามว่าตรวจทำไมก่อนเพราะ
1: Chat GPT บอก
2: ใช่
1: เนี่ยสมมติจะถามไปคนไข้นะคุณหมอแล้วแต่คิดว่ารู้มากแล้วตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ก้าวไกลมากแล้วเราก็เชี่ยว
2: ก็ไม่ต้องโดนรังสีหรือไม่จำเป็นครับแต่ถ้าเกิดว่าอาการนั้นอ่ะมันมีความเป็นไปได้นะว่าจะทำอะไรไม่ต้องกลัว
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆว่าแล้วการที่มี CT สแกนคุณหมอมันคือมีรังสีส่องเข้าไปในทำนะคะเอาล่ะมา
2: ใช่ครับแล้วก็เมื่อเกิดกระดูกสะโพกหักหรือว่ากระดูกสันหลังหักเนี่ยก็จะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ครับหกล้มครั้งหนึ่งครับก็อาจจะทำให้เกิดการกลัวการหกล้มครับกลายเป็นว่าพอตามองตรงร่างกายมองตรงแกว่งแขนปกติพอเรากลัวครับเรากลายเป็นว่าหกล้มมากกว่าเดิมอีกครับ
1: เหมือนแบบเราเกรงนะคุณหมอ
2: ใช่มันเกรง
1: เกรงจะผิด
2: แปลกแหละแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรหักครับหรือเฉพาะปวดสะโพกปวดหลังผู้สูงอายุครับสมองเขาเริ่มฝ่อลงครับหลอดเลือดที่อยู่ในสมองเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นครับช่วงแรกเนี่ยอาการบอกว่ายังไม่เป็นอะไรขอไปนอนแป๊บนึงสักพักไปถูดในห้องบอกเลยว่าถ้าล้มเจ็บเยอะล
1: ุกดู2ชั่วโมง
2: ไม่ขึ้น
1: กระดูกสะโพกหัก
2: ใช่ไหม
3: ใจเย็นนะครับ
1: ค่ะเพราะบอกว่าเหมือนก็คงชาๆอยู่ไม่เจ็บทีเนี้ยพอจะเคลื่อนย้ายเนี่ยค่ะคือปูชนียบุคคลนะคะเป็นมรดกล้ำค่าของเรานะคะต้องดูแลต้องดูแลท่านกล้าเดินพอไม่กล้าเดินเนี่ยค่ะกล้ามกระตุ้นนะคะให้ผู้สูงอายุที่เรารักนะคะออกกำลังกายบ่อยๆนะคะลุกขึ้นมาเพิ่มเติมจากคำถามนี้ได้ไหมคะว่าสาย

0: เหตุมากเลยครับต
1: ั้
0: งแต่การเปลี่ยนแปลงนะก็จะรับสัมผัสที่เท้าไม่ได้อันนี้ก็จะเสี่ยงหกล้มครับมาประกอบกันกับโรคประจำตัวเพลียได้ง่ายครับมีความเปราะบางงานหลับยาแก้แพ้ที่บางคนแบบแอบออกยิ่งทำให้กระดูกพุนยิ่งทำให้ปัจจัยภายในตัวเรานะครับม
1: ี
0: ป
1: ั
0: จจัยภายนอกอีก
1: คุณหมอถามพิธีกรแล้วพี่ดู
0: บันไดเป็นที่หนึ่งเหมือนกันครับ
1: ที่หนึ่งแต่ยังไม่ใช่แต่ที ่ที่ช่วยบอกนะ
0: ต้องให้เราโซนเปียกโซนแห้งครับแล้วก็บางทีเนี่ยนะตัวปัจจัยของเราเอง
1: แตงโมเดี๋ยวจะเป็นไส้ติ่งอันนี้จริงไหมคะคุณหมอเด
2: ี๋ยวน
1: ะ
2: ไปถาม
1: คุณหมออย่าจับผิดเยอะคุณหมอ
2: เอ็ดฝรั่งเมล็ดแตงโมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำให้เป็นไส้ติ่งมากขึ้นนะไม่เกี่ยวกันงั้นจริงจะมีปัญหาอย่างอื่นครับเช่นพวกเมล็ดที่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเช่นพวกอะไรนะ
0: ถ้าเป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นเมล็ดกระท้อน
2: กระท้อน
0: เมล็ดกระท้อนเนี่ยคือหลอดไส้ทะลุกระเพาะทะลุได้เหมือนกัน
1: อัน
0: ตรายมากครับใช
1: ่
0: ที
1: ่
0: บอกว่ากินแล้วไม่เป็นอะไรอ่ะอันนั้นบริเวณของลำไส้ตรงไส้ติ่งตรงนั้นครับไม่ใช่เมล็ดแตงโม
1: ก็คือกินเมล็ดงมว่าคนที่ท้องผูกถ่ายยากมีโอกาสที
2: ่อะไรครับผม
1: แล้วมีอะไรไหมที่เกี่ยวคุณหมอ
2: ก็ที่เมื่อกี้เรียนไปเนาะไอ้พวกเมล็ดอะไรนะกระท้อน
0: ชีวิตอันนั้นอาจจะขาดอากาศหายใจแล้วเสียชีวิตก่อนเลยเพราะว่าไปอุดทางเดินหายใจตอนแรกเลย
1: คุณหมอตลอดรูปแบบสบายๆอาจจะคุยกันแบบสนุกสนานสบายๆแต่เจ้าสาวเชื่อว่าการความรู้พวกนี้ได้อย่างดีเลยล่ะค่ะอาจจะกลับนะแต่ว่าขอจริงจังนะคะเอาละค่ะคำถามต่อไปค่ะการตรวจซีทีในผู้ป่วยฉุกเฉิน
2: เตอร์หรือว่าซีทีเนี่ยมีรังสีแน่นอนนะครับแต่ว่ารังสีของซีทีเนี่ยของซีทีทั้งหมดเป็นช่องท้องเนี่ยครับก็จะตกเยอะไหมก็ตอบว่าก็ประมาณ3เท่าของคนปกติ3ปีหมายถึงว่ามีผลมากเหมือนกันนะครับมันเท่ากับเราโดนรังสีทั่วไปเพิ่มอีกประมาณนั้นเลยเพ
1: ิ่
2: มไปแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคุณสุขการเสียชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับการ
0: ใช่แต่ที่บอกเลยคือตรวจอย่างพอดีและตรวจอย่างจำเป็นครับสำคัญมาก
1: โอ้ยเพิ่งเรียนอีกค่ะเอาตรวจอย่างพอดีตัวอย่างจำเป็นตามที่คุณหมอบอกดีกว่า
0: ฮะ
1: ผู้หญิงแน่นอนอาการหลงลืมแบบไหนคะที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: แล้วอาการหลงลืมนั้นเราอาจจะไม่ได้มีสมาธิจดจ่อครับก
1: ็
0: เลยทำให้ความจำเนี่ยมันลดลงไปจากเดิมครับไม่ได้สำคัญมากครับอย่างเช่นลืมวางของแต่นึกขึ้นออกเองครับลืมอันนี้ไม่จริงนะ
1: ไม่จริง
2: ครับ
1: ให้หมอบอก
2: เป็นหน้าที่ของหม
0: อพูดเรื่องอะไรไปแต่สักพักนึงนึกขึ้นออกเองว่าเราพอคุ้นๆว่ามันมีเรื่องนี้อยู่ครับแปลกมากเลยครับเช่นว่าพอถามว่าเมื่อกี
1: ้
0: อันนี้น่าจะเป็นลืมจริงๆเนา
1: ะ
0: เพราะว่ากระทบต่อเรื่องของชีวิตประจำวันก็มีผลต่อเรื่องความจำก็หลงลืมได้เหมือนกันครับเนาะหรือบางคนเนี่ยอย่างไปได้รับยาบางอย่างที่ไม่

0: ป็นยาเดิมอีกแล้วอ่ะยาที่กดสมองครับนะมันส่งผลต่อสมรรถภาพสมองเหมือนกันนะเรื่องความคิดความอ่านความจำเราเนี่ยก็จะรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปเนี่ยก็ไม่เข้าครับนะกลายเป็นว่าก็ลืมง่ายกว่าเดิมอีก
1: ไปอย่างแบบเด็กๆวัยรุ่นอย่างเด็กๆเหมือนกระสายอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอไม่ยิ้มนะคะไม่ยิ้มเนาะบอกเลยเมื่อกี้คือสมาธิ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราขาดสมาธิ
0: ผมชอบมากคือผมตัวผู้สูงอายุเขาจะชอบคาดแว่นไปบนผม
1: โอ้เวลาจะหมดแล้วเหรอคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอคะแหมคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าคอมเมนต์ยังรัวอยู่เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะถามกันต่อไปได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามว่าจะผ่าไส้ติ่งออกก่อนที่มันจะอักเสบหรือเกิดอาการเลย
2: การที่เราจะไปผ่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับความเสี่ยงของการผ่าตัดเช่นแนะนำถ้าสมมติแบบอยู่ดีๆอยากจะมาผ่าไส้ติ่งออกโดยที่ไม่ได้มีอาการอย่างเงี้ย
0: มันก็จะมีแบคทีเรียตัวที่ดีอยู่ใช่ไหมครับ ก็มีส่วนในการช่วยสังเคราะห์วิตามินสร้างวิตามิน
1: ผ่านคือตอนนี้เรากำลังคุยนะเรื่องไส้ติ่งอักเสบนะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าโอ้โหไส้ติ่งเราอย่าไปหาเรื่องให้เราเจ็บตัว
0: ใช่ใช่
1: ดีกว่านะคุณหมอเนาะ
2: ใช่เลยครับ
1: เพราะว่าเขาดูนะคะว่าการถ่ายทำเป็นยังไงจะแบบเผื่อแบบนะเราอย่าไปว่างเราไปทำอย่างไรได้ไหมไม่นะคะไม่แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กังวลนะคะมีคำถามโดยตรงนะคะสามารถไปหาคุณหมอได้นะคะคุณหมออยู่แผนกอะไรนะคะคุณหมอ
2: ของผมอยู
0: ่แม่และก็ดูผู้ดูแลของคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับมาบางทีมาคู่กันก็ช่วยตรวจคู่กันไปเลยคร
1: ับ ก็สามารถเข้ามาดูรายการของเราในไลฟ์แบบนี้ลัดคิวหมอรามาได้เลยค่ะทั้งที่จะสัญญาเอาไว้ว่าคนเก่งของเราตอบถูกหมดเลยทุกข้อน
0: ะสีสดใสมากคร
2: ับ
1: จริงเจ้าชอบมากเลยอยากจะให้เดี๋ยวให้แม่
0: ให้ผมรู้คำถามก่อนหน้าเดี๋ยวผมส่งให้คุณแม่ผมดีกว่า
1: คุณหมอมันกระติกน้ำนะคะแล้วก็นี่โอ้โหสีสดใสอะกระเป๋าน่ารักมากค่ะทิพากรค่ะนี่ Facebook ของเรานะคะยินดีด้วยนะคนต่อมาค่ะคือคุณเอ
0: ๊ Yes PSH Hello Hello
1: Hello Hello ขออภัยนะคะแต่สะกดได้ PSHHello PHS ติดต่อมาทาง inbox นะคะ Facebook นะคะก็สามารถติดเรื่องของไส้ติ่งนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวการดูแล
2: ไส้อาเจียนนะครับสมมุติว่าเรามีไม่สามารถทานอาหารได้อ่อนซึมไม่ปกติแล้วหรือว่าเราทานยาแล้วรอสักต้องทานยามากก็ได้หรือว่าสมมุติเราเป็นคนที่มีโรคร่วมด่วนหลายๆอย่างอาการมันไม่ชัดเจนถ้าไม่
0: ครับก็สำหรับผมนะครับฝากไว้ว่าการที่เราหาข้อมูลนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยอยากจะมาให้เอาข้อมูลนี้มาปกตินี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรที่ชัดเจนครับอย่างเช่นเรามารับชมรายการลัดคิว
1: หมอได้ปรึกษาคุณหมอได้นะคะหรือว่าการที่เราดูรายการลัดคิวหมอรามาคุณหมอเนี่ยถ้าเกิดว่าอุ้ยจองคิวยากลองเช็คคิวคุณหมอได้ว่าคุณหมอท่านไหนจะมามีคำถามที่อยากถามอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับโรคก็ได้นะคะมาถามเราได้เลยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ นะคะของเราลัดคิวหมอรามาไลฟ์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่

0: ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งมั่นคงให้ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากและสามารถกำกับควบคุม
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศภาพรวม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะคะวันนี้การจะเข้ามาร่วมงาน 15,000 คน
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน่าจะทะลุ 20,000 คนไปแล้วนะคะ
2: เป็นโอกาส
1: ไปนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างแต่แน่นอนนะคะสำหรับไฮไลท์สำคัญตัว Bangkok Blueprint นะคะเป็นแผนรับมือภัยการเงินดิจิทัลระดับโลกค่ะซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bankแล้วก็ IMF นะคะจะครอบคลุมการตอบสนองกระบวนการติดตามการคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ซึ่งทางกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank ธนาคารกลางทั่วโลกก็จะร่วมมือกันนำแผนแม่บทนี้ไปประชาติแล้วก็สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนเพื่อให้ระบบการเงินดิจิทัลสำหรับทุกคนค่ะและอย่างที่เรียนไปนะคะว่าภาพรวมการจัดงานที่งานเนี่ยเกิน 20,000 คนไปแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับและการพูดแทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานครั้งนี้ค่ะซึ่งนอกจากเนื้อหาการไทยในฐานะเจ้าภาพก็ได้นำซอฟต์พาวเวอร์มาสร้างสีสันและก็ความประทับใจหนึ่งในนั้นได้รับประทานได้ชิมกันด้วย
2: ครับ
1: ทุกคนชมว่าอร่อยนะคะผลไม้ไทยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยค่ะมีทั้งเงาะมีทั้ง
2: สับปะรด
1: นะคะเรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ที่เรียกรอยยิ้มจากผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะคะไอ้ด้วยนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปช่วงบ่ายๆก็บอกว่าจะมีการเสิร์ฟขนมทองนะคะมีแบบเป็นใส่ขนมปังอย่างเงี้ยนะคะคนที่มาร่วมงานก็ยืนโด่งดังระดับโลกนะคะเราก็นำมาโชว์แล้วก็ให้บริการในงานนี้ด้วยนี่การอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดความเมื่อยล้าให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเขาจะมีเต็มทุกรอบนะคะเพราะทุกคนก็อยากมาสัมผัส
2: ถูกต้อง
1: นี่คือหนึ่งในพาวเวอร์ของไทยนะคะและในช่วงค่ำวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นประธานเองนะคะเดี๋ยวภาพรวมเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดที่ได้จากการประชุมในวันเก็บทุกบรรยากาศในพื้นที่เดี๋ยวจะมารายงานให้ได้รับชมกันค่ะ
2: วันนี้ท่านนายกก็พูดอ่านแถลงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ที่แถลงผลการตรวจสอบ

0: ื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบแล้วก็การใช้รถส่วนกลางของพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมคณะทำงานได้แถลงผลการตรวจสอบตรวจพบว่างบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งใช้ไปกับการผลิตและเผยแพร่สื่อแต่ตัวชี้วัดหรือ KPI บางส่วนขาดความต่อใช้วางแผนผลิตรายการอย่างแท้จริงขณะที่ระบบบริหารจัดการแผนงานตามกฎหมายก็พบความเสียหายกว่า85.8 ล้านโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งสตง.มองว่าอาจจะขัดต่อพรบ.การเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและผู้ร่วมรายการในปีงบประมาณ2568ครับซึ่งอันนี้เกิดขึ้นหลังการบังคับใช้ระเบียบการเงินการบัญชีฉบับใหม่แล้วแต่ทำให้การเบิกจ่ายนั้นไม่มีระเบียบมารองรับอีกหนึ่งเรื่องก็คือตรวจการอยู่แล้วแต่กลับเอารถส่วนกลางไปใช้โดยเหนือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินลงนามชาชนแล้วก็ให้เวลาไทย PBS เร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมตั้งคณะกรรมการ
1: ในส่วนผลประสิทธิภาพไม่มีผลเกิดจากสาเหตุไม่ทำแผนว่าถ้ายอมรับร่วมกันคือการตรวจสอบเราเนี่ยเราปิดตรวจจนยอมรับร่วมกันเนี่ยครับจะต้องทำงานร่วมกันคือต้องไปทำแผนที่จะพัฒนาในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะให้หน่วยงานนั้นปรับปรุงร่วมกันที่หนึ่งนะครับโดยจริงๆแล้วหน่วยงานนี้ไม่กรณีอย่างนี้สตง.เห็นว่าการไหนจนเกิดความเสียหาย1กับ2ดำเนินการจะต้องตามนั้นเลยนะครับเขาก็ได้ที่เหล่านั้นกระทำด้วยการจงใจก็จะต้องรับผิดชอบความเสียหายยังไงอยู่ที่หน่วยงานกับหน่วยงานนั้นดำเนินการเพราะนั้นหน้าที่สตง.ที่แจ้งในระดับที่2เนี่ย
0: ของสตง.ประเด็นที่บอกว่าขัดวินัยการเงินการคลังทั้งการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะด้วยนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS ชี้แจงยืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดดำเนินการด้วยความโปร่งใสแล้วก็สามารถเปิดเผยคล้องกับนายพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการไทย PBS อีกคนที่ย้ำว่าองค์กร
2: อีกอย่างนึงตรงที่ว่าแล้วท่านบอกว่าท่านตั้งโต๊ะแถลงกระบวนการที่3หลีกดีๆให้สังคมเพราะฉะนั้นการตรวจนะครับผมก็จะมองว่าเราตรวจขึ้นหรือเราตรวจลงตรวจกฎหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์มีข้อ1 2พี่นะอนุมัตินะครับของเจ้าไปตามจารีตประเพณีในแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมนั้นๆสื่อของหรือก็มีลักษณะปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการรับฟังควรจะต้องรับฟังรอบด้าน
3: มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะถูกตรวจสอบต่างก็ออกมายืนยันความพร้อมเพียงพอที่จะตอบคำถามและชี้มนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ

0: ันทั้งพรรคนะคะก็ดูข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมข้อมูล
1: ที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนมาถาม
2: ซึ่งรัฐมนตรีทุกคนก็มีความพร้อมที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
3: โดน2คนโดนแค่2คนที่เขาไม่เหมารวมทั้งกระทรวงนะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าตัวผมเองพร้อมก
4: ็กับฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านก็ต้องมีไทม์ไลน์เวลาของเขาที่สื่อมวลชนเวลาไปทำบุญหรือจะไปจองกฐินทอดกฐินมีชื่อทุกครั้งนี่เป็นผู้นำฝ่ายค้านถ้าไม่มีชื่อเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องปกติน
2: อกจากนี้ยังย้ำว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลประมาณว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถชี้แจงแล้วก็ตอบข้อซักถามของฝ่าย
5: อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดก็พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
6: ก็เหมือนที่นายกพูดใช่ไหมครับว่าไว้ใจพรรคเพื่อไทยได
5: ้ก็เราเป็นพรรค
7: ต่างๆที่งานของพรรคเพื่อไทยเองที่ได้คุมในทุกกระทรวง

0: นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเข้าใจนะครับว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็เป็นข้อหนีก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตครับเพราะว่าไม่มีการนับอายุความดังนั้นที่ส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดไปเลยเข้าใจว่าปปช.ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจำนวนมากโดยจะส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมาก่อนก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อไปไม่ใช่ว่าหลุดหรือว่าพ้นมนทินไปเลย
1: คือผมก็เชื่อว่าปปช.ก็ทำงานตามข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้สำคัญว่ามันจะถึงตรงไหนแต่ไม่ว่าถ้าเกิดจะถึงจะทิพดีจะหรือบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่ายังไงมันก็ต้องดำเนินการทั้งหมดอยู่แล้ว
2: สรุปแล้วสองฟ้องไม
1: ่ให้เกิดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับซึ่งเนี่ยคุณต้องหนีตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ในส่วนของการเวลานะครับซึ่งตามที่ปปช.แถลงเนี่ย
0: ตำแหน่งหรือว่านามสกุลไหนก็ต้องดำเนินการแล้วนะครับและกำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียก
3: ทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกล่าวมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย CNN Global Perspective in Thai ที่พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะอันจำเป็นต่อการปรับตัวเสวนาครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยเลือกกรุงเทพซึ่งได้รวบรวมผู้นำระดับโลกผู้บริหารภาคโอกาดานะคะ
0: เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมา
4: ที่นี่เมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลาย
5: จังหวัดอุดรธานี
6: เกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ
0: เร่งอพยพชาวบ้านข้างเคียงออกทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่ประชาชนที่ซอยอินทรประ13จนในที่สุดเนี่ยเปลวเพลิงท่วมทั้งอาคารคล้ายระเบิด1ครั้งแล้วก็เห็นประกายไฟที่สายไฟแล้วก็หน้าบ้านก็เลยรีบเอาถัง
7: ไฟยังขึ้นไม่เยอะเลยตอนแรกแล้วมีเสียงระเบิดออกมาเร็วมากเลยพี่ลามมันเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยครับ
8: ต้นเพลิงมันอยู่ตรงไหนที่เราเห็น
9: ก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าเห็นเป็นคนละฝั่งคงไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้าฝั่งนู้นน่ากลัว
0: นางปองกมลสวนผู้สูงอายุครับบาดเจ็บเพราะว่าวิ่งจนหกล้มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้อพยพในส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าเพลิงลุกไหม้จากชั้นครับ
10: ก็เหลืออยู่หนึ่งคนนะคะคนที่ได้รับบาดเจ็บก็ยังไม่ได้คุยกับเขาย
11: ังไม่สามารถยืนยันได้แต่ว่ามีผู้เห็น
3: ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะคะในพื้นที่อำเภอองครักษ์เอื้อนสถานการณ์จึงจะคลี่คลายกลับเข้าบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติหมู่10ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกยังคงได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังท่วมสูงกว่า30ครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคยประสบมาแต่ว่าคาดการณ์ว่าสาเหตุ
12: 25ป้าก็ย้ายออกแล้วนี่พาเก็บไปบ้างแล้วแต่เราคิดว่ามันพ้นนะเรายกขึ้นแล้วมันไม่มันตรงนี้มันเป็นแอ่งมันไม่มีที่ระบาย
13: ตรงนี้

0: ครับว่าเฝ้าของของบ้านนี้เขาไปทำงานกันหมดแต่บ้านผม
1: แต่ว่าข้างในก็คือระดับน้ำ
0: ครับผมมี
1: เราได้รับความเดือดร้อนรับ
0: หลังทางโน้นทางนี้มั่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องทำใจพอเขาก็มาช่วยเหลือดูแลน้ำ
2: ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบต.คลองใหญ่ก็ได้นำรถบรรทุกน้ำออกตระเวนแจกคลองใหญ่จะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนน้ำจึงจะคลี่คลายขณะที่เอาผังแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มจัดศูนย์พักพิงรวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วย
1: แล้วในทุกปีช่วงนี้น้ำมันเยอะขนาดไหน
3: ไม่มีครับพี่ต่ำๆถ้าที่ดอนๆนี้จะไม่ท่วมเขาประสานงานมาทางที่เอาไปอีกครึ่งเดือนก็ไม่น่าจะแห้งครับคือว่ามันเป็นแอ่งมาก
4: ต้องมาเร่งเคลียร์พื้นที่จัดเก็บขยะออกไปนะครับอย่างในพื้นที่เคหะร่มกล้าวตั้งเป้าว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มกล้าวให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ทุกอย่างต้อง
5: สำนักงานเขตลาดกระบังได้จัดจุดพักขยะไว้2จุดหลักก็คือที่สนามกีฬาเคหะแค่100กว่าตันแต่ตอนนี้วันนึงกว่า 1,000 ตันในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านจุดให้บริการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
6: ตันและที่เอาออกมาจากตามบ้านตามในชุมชนแต่ละโซนนะครับ
7: ส่วนใหญ่เรื่องสุขภาพอนามัยอะค่ะ
6: ทุกคนต่อเนื่องนะครับผม
7: ก็คือเสียงประชาชนก็ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าเป็นระยะเวลาค่ะพอสามารถคาดการณ์ได้ไหมประมาณ2อาทิตย์ตั้งเนี่ยที่จะ
6: ก็มีหลายอีกหลายหมู่บ้านที่เราจะต้องเข้าไปดูแลนะครับก็เฉลี่ย
2: แล้วกว่า 90,000 ครัวเรือนนะคะส่วนกรณีที่แต่ละครัวเรือนบอกว่าได้รับที่น้ำท่วมขังนอกจากนี้จะเร่งปรับปรุงระบบเพื่อแก้ปัญหาเงินโอนล่าช้าได้อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอบ 2,167 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินกว่า676ล้านขังหรือล้อมรอบบริเวณบ้านส่งผลให้การเข้าออกลำบากแต่ว่าน้ำประชาชนยังพบปัญหาเงินเข้าช้าหรือว่าสถานะค้างอยู่ในระบบว่าตัวประชาชนและมีการยื่นขอรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนในครัวเรือนเดียวกัน
8: ค่ะในการที่ธนาคารออมสินเองก็จะเป็นคนโอนเพราะฉะนั้นพอเย็นเราตัดยอดเนี่ยวันรุ่งขึ้นธนาคารออมสินก็ทำงานแต่เช้าเคลียออกไปเพราะฉะนั้นก่อนคือสมมติว่าเราอยู่ในซอยเดียวกันจอดรถเป็นสนามหญ้าเป็นอะไรเนี่ยทำแต่เข้าบ้านหรือไม่เข้าบ้านก็ต่างกันอีกระบบปิดกั้นทำให้น้ำไม่ได้เข้าบ้านมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอย่างน้ำล้อมธรรมดากับ

0: กรณีเนี่ยบางท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราก็อยู่เหมือนจะชุมชนเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่หมู่บ้านค่อนข้างใหญ่หรือว่าชุมชนค่อนข้างใหญ่ถนนที่สูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยค่ะน้ำเข้าบ้านหรือน้ำไม่เข้าบ้านด้วยทั้งที่แบบด้วยตาเราเห็นเราเหมือนแบบมันจะเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันมันก็มี
1: ที่จากเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องน้อยเข้ามาช่วยสนับสนุนงานในเขตที่มีผู้เดือดร้อนเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากทางเขตต้องการหลักฐานประสานงานกลับไปโดยตรงค
2: ่
1: ะ
2: ครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบถึงภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคการเกษตรเป็นอย่างมากด้วยครับล่าสุดในภาคอุตสาหกรรมนั้นพบว่าสูงกว่าเสียหายในภาคการเกษตรพร้อมพิจารณาปรับเพิ่มเกณฑ์การเยียวยาให้เหมาะสมข้ามในสังกัดเพื่อบูรณาการหาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและได้มอบหมายเสนอเข้าที่ประชุมครม.ได้ภายในเวลาไม่เกิน2สัปดาห์นี้
3: ทุกกรมในกระทรวงเพื่อจะหาทางเยียวยาช่วยเหลือแต่ช่วงที่ผ่านมาผมมีการให้เพิ่มกฎเกณฑ์การช่วยเหลือให้เพิ่มขึ้นเหลือครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกรจะต้องทำให้ดีครับ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ามูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึงกว่าเสียหายของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมสูงสุดส่วนในแง่พื้นที่สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจะมีกรุงเทพฯปราจีนบุรีและชลบุรีซึ่งครอบคลุม 77% ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะด้านเงินทุนเพื่อมาฟื้นฟูกิจการและมาตรการพักชำระหนี้จากกองทุน SME ตามแนวประชารัฐควบคู่ไปกับการ
4: ผู้ประกอบการ 77.6% ต้องการความช่วยมาก็จะเป็นการแก้ไขความเสียหายนะครับของธุรกิจโดยรวมแล้วก็รวมไปถึงการซ่อมแซมนะครับแล้วก็เร่งประสานในการซ่อมแซมเครื่องจักรนะครับตรวจซ่อมระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการที่ใช้จัดเก็บสารเคมีอันตรายแล้วก็ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
1: อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนสุภวานิชเจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปิดกิจกรรมความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อำเภอสามโคกเรือนำถุงยางชีพไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีบ้านอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระกับหน่วยงานในพื้นที่และเครือข่ายมวลตามเจตนารมณ์ของการเป็นหน่วยงานที่ดีซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนัก6ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อย
2: ขออภัยครับบางแตนที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้แม้ว่าที่พักพิงชั่วคราวร่วมกับสัตว์เลี้ยงบังคับการตำรวจทางหลวงจึงได้ร่วมกับมูลนิธิกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนลำเลียงลงเรือไปแจกจ่ายถึงบ้านเรือนผู้ประสงค์ได้ทั้งนี้ถ้าประชาชนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือสอบถามข้อมูลก
1: ็นวลมีตติ้งค่ะ

0: ปีย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
1: ช่วยไหม
0: อะไรอ่ะใครจะรู้ว่าในตลาดสดเราจะเจอคนอย่างพี่จำเนียนและไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการเผาป่าทุกชนิดเพื่อลด PM 2.5 และชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะเพื่อนำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้านบ้าน
2: ทำไมเราไม่เผาก่อน
0: มันคน
3: บนโลก
4: มากลับบ้านกันนะครับ
3: ไม
0: ่ตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลนโหลน PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้เริ่มที่การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างการเงินดิจิทัลทั่วโลกรัฐบาลร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัวแบงค์การต้านภัยช่อโกงทางการเงินระดับสากลซึ่งก็จะเป็นต้นแบบให้กับประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ติดตามกับคุณสถานุณพัทลุงรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
6: สำหรับการประชุม IMF World Bank เย็นนี้นะครับผมขอลงลึกรายละเอียดไปที่ Bangkok Blueprint กันเลยสำคัญนะครับ Bangkok Blueprint จึงถูกพูดถึงในวันนี้ก็มีทั้งการเปิดตัวแล้วก็ไซเบอร์ทุกรูปแบบนะครับหลักๆจะมีกรอบแนวทางหลัก5เสาหลักด้วยกันแล้วก็12ภัยหลอกลวงทางการเงินเรื่องของสแกมเมอร์และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ทุกรูปแบบนะครับโดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการศึกษาใหม่การเสนอบทสรุปการศึกษารวบรวมแนวทางการดำเนินงานของ4เขตเศรษฐกิจถึงมากกว่า 60%ของมูลค่าความเสียหายของสแกมเมอร์ภัยสแกม2024หรือว่าปี67ก่อนที่จะค่อยๆลดลงมานะครับจดโดยทาง IMF เองก็หลังจากฟังข้อมูลแล้วก็แสดงความชื่นชมบทบาท
7: ในงาน IMF World Bank ประจำปีประชุมประจำปีนะครับก็มีประเทศไทยทำมาก็คือเราใช้ชื่อว่า Bangkok Blueprint นะครับอันนี้เป็นเอกกับอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นหลักการกว้างๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกปรับใช้ขึ้นมานะครับให้กับประเทศต่างๆเนี่ยทั่วโลกนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องฟรอดเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเหมือนกับเรานะครับก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ข้อดีคือ IMF แล้วก็แบงก์ชาติเข้าไปช่วยนะครับมันก็เป็นเปเปอร์ซึ่งจะถูกใช้เป็น reference ต่อ12หลักการใน Bangkok Blueprint เนี่ยก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้
6: ความเสียหายจากภัยการเงินของทั่วโลกจะลดลงไปแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับแม้ว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ผมเชื่อทั้งระดับผู้นำทางธุรกิจผู้นำการเงินโลกจะได้เห็นศักยภาพของก่อนพรุ่งนี้นะครับก็ยังคงเชื่อว่าการประชุมก็จะยังเข้มนั่นคือมวยไทยครับ
5: และอาเซียนสร้างโอกาสความร่วมมือ

0: ด้านการเงินการลงทุนระหว่างประเทศครับอันนี้และญี่ปุ่นประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยดร. อเล็กซานเดอร์ลอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งรัฐเฮสเซอร์เป็นพันธมิตรด้านการลงทุนระหว่างภูมิภาคพร้อมเจาะลึกประเด็นการลงทุน4ด้านนะครับได้แก่การลดการปล่อยขากรรมความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานแห่งเชิงนโยบายเข้ากับเทคโนโลยีที่มีเงินที่เหมาะสมระยะกำหนดเทคโนโลยีกรอบเวลาการลงทุนและเป้าหมายที่วัดผลได้คุณสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตามความหนึ่งในนั้นคือ Capital for Transition นะครับซึ่งเลขาธิการกบข.ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและความร่วมมือขอสะท้อนมุมมองว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่ที่ชัดเจนภาคธุรกิจขนาดใหญ่ต้องช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในห่วงสำคัญกับเงินทุนระยะยาวโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมคันต่อเศรษฐกิจแต่ว่ายังเผชิญกับข้อคอให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนสมาชิกโดยลงทุนในตราสารหนี้ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.4 มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางระดมทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมความแข็งแกร่งระบบการเงินโลกเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนครับงานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสทางการเงินอันจะช่วยให้ประเทศที่เผชิญความยากจนให้กับประชาชนเข้าถึงการเติบโตได้มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำบทบาทหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงินอิสระเวทีดังกล่าวจะเป็นอีกเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงครับทั้งหมดคือประเด็นข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสง
1: คือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลือ
2: นาทีถึง 15:00 นเต็มอิ่ม
3: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาต่อไป
3: ในรายการ
4: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: มีศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่14และการประชุมรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกเกมส์หรือเอเชียนเกมส์พัฒนาจะทำให้วิทยาศาสตร์การกีฬาของไทยมีศักยภาพแถวหน้าในระดับโลกได
1: ้วันนี้สองส่วนนี้สามารถที่จะใช้ AI มาเป็นตัวช่วยได้วันนี้เราพยายามที่จะเชื่อมโยงในเรื่องนี้เข้ากับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่มากและสามารถที่จะมีเงินวิ่งกลับมาพัฒนาเรื่องกีฬา
0: สอนรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในระยะยาวทั้งระดับภูมิภาคและระดับนี้
2: รัฐมนตรีว่าพาร์ทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการบริหารหอการค้าสวิสไทยเข้าร่วมความร่วมมือครั้งนี้จะประสานองค์ของห่วงโซ่อุปทานยาได้มีประสิทธิภาพแซนดอสมีความเชี่ยวชาญกระดูกจากเดิมต้องใช้งบประมาณจัดซื้อยากว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีแต่หาก
3: เกี่ยวกับยาพวกไบโอซิมิลาร์นะครับเราอยู่ครั้งนี้เนี่ยก็จะขยายความสามารถโดยเราก็จะมีสเต็ปต่างๆในการไทยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าก็จะอยู่ในภาพรวมของการทำให้ประ
2: ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ประมาณ10รายเพื่อส่งเสริมการลงทุนความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อน Medical Investment Hub ผลักดันภาคการแพทย์และการแข่งขันด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากอันดับ56สู่อันดับ5
4: นครศรีธรรมราชระยะทางกว่า10กิโลเมตรเพื่อแก้ไขปัญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเตือนและสัญญาณไฟพร้อมตรวจสอบดูแลเครื่องจักรและยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง9เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 90.7 จาก 89.7 ในเดือนก่อนหน้าและคำสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเทศกาลปลายปีแต่ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเรื่องราคาน้ำมันดีเซลค่าขนส่งเข้าถึงสินเชื่อโดยเฉพาะธุรกิจ SME ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก3เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 97.7 ทั้งนี้สอท.เสนอให้ภาครัฐเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่งเสริมการประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช้สินค้าไทยในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยระดับสูงการแสดงความร่วมมือระดับโลกสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งธนาคารพัฒนาเอเชียและกลุ่มธนาคารโลกเข้าร่วมสำหรับโครงการนี้ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทบต่อชุมชนเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนอย่างทั่วถึง
2: ช่วงนี้ไปตรวจสอบกับฝนที่จะตกหนักตกแช่ข้ามคืนเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราอ่านคืนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง

0: ฝนตกหนักเป็นพิเศษคือพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อภาคเหนือและภาคกลางในภาคเหนือตากเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดนะคะส่วนภาคกลางพื้นนี้และอาจจะตกลากยาวไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าก็ได้ค่ะเก็บของภาคใต้ทั้งภาคเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคอื่นๆมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกข้ามคืนได้ฟ้าแรงข้ามคืนในพื้นที่ทางตอนล่างของภาคโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสสูงสุด36ออกเฉียงเหนือคืนนี้ฝนตกกระจายตัวในจังหวัดพื้นที่รอบภาคตกหนักหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะและเป็นพื้นที่ที่น่าห่วงเพราะเริ่มสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยเริ่มพัดพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำและปริมณฑลฝนอาจจะตกในช่วงค่ำเท่านั้นในต้องระวังน้ำท่วมขังและปัญหารถติดช่วงเลิกงานคืนนี้อาจจะถึงบ้านดึกหน่อยนะคะส่วนอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสักแก้วชลบุรีเรได้เพราะคลื่นใกล้ฝั่งไม่สูงยาวตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงนครศรีธรรมราชแม้ท้องฟ้าจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่และตะแนานนะคะคลื่นในหาดต่างๆยังเล่นได้แต่การออกเรือไประวังหน่อยค่ะเพราะว่าจุดที่มีฝนในทะเลช่วงนี้นะคะแม้เช้าๆบางพื้นที่ตามรายงานสภาพอากาศถือว่าต้องติดตามไว้เลยนะคะเพราะจะได้เตรียม
1: ข่าวต่ำและแกมเมอร์ในกัมพูชาครับสำนักข่าวอัลจาซีราซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในทีมงานแฝงตัวเข้าไปเก็บภาพภายในโครงการแห่งนี้ครับซึ่งมีการโฆษณาฉากหน้าว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกแต่การเปิดเผยโฉมหน้าของเติ้งปี้ปิงมหาเศรษฐีกัมพูชาเชื้อสายจิ๋งยังมีการ

0: การภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและขณะนี้กำลังสอบสวนถึงสาเหตุด้วยสื่อที่โดยรอบเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสกัดการไหลบ่าของน้ำมันด้วยการขุดร่องน้ำและสร้างคันดินและรายงานว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วบางส่วนแต่ยังไม่เบ็ดเสร็จโดยมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้2คนสำหรับบ่อน้ำมันที่เกิดเหตุดำเนินการโดย CNPC Niger Petroleum ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CNPC ของจีนโดยทางบริษัทเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากการก่อวินาศกรรม
1: อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทซาอุดีอารามโกรัฐวิสาหกิจน้ำมันรายใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองดารานทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเหตุเกิดท่ามกลางการสู้รบที่รุนแรงระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่สนับสนุนอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียที่สนับสนุนกองกำลังรัฐบาลของเยเมนส่วนความเสียหายเกิดขึ้นที่ชั้นบนสุด3ชั้นของอาคารโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์ปฏิบัติการสำคัญที่ควบคุมเครือข่ายแท่นขุดเจาะน้ำมันท่อส่งโรงกลั่นและท่าเรือส่งออกน้ำมันทั้งบนบกและในทะเลของซาอุดีอารามโกการโจมตีรัฐวิสาหกิจน้ำมันรายใหญ่ของซาอุดีอาระเบียเกิดขึ้นหลังกลุ่มฮูตีได้โจมตีสนามบินต่างๆจนทำให้การบินของซาอุดีอาระเบียหยุดชะงัก
0: สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้บริจาคเงินไปแล้วถึง276ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,250 ล้านบาทเพื่อช่วยพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าโดยหวังดาส.ส.และส.ว.รีพับลิกันในการอนุมัติโครงการที่ SpaceX Starlink หว่างมัสก์กับทรัมป์ได้ทำให้เดโมแครตพยายามผลักดันให้มีการสอบสวนสัญญาต่าง
1: บริษัท Anthropic ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเองจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้โดยเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคที่ AI ถูกนำไปใช้อย่างแพร่ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว

0: แข่งทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไม
1: สวัสดีครับ
2: NBT ครับกดช่อง2 NBT 2 HD และเช่นเคยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่ผมโคชพลโคชพลายุและผู้ที่จะมาร่วมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นสำคัญก็คือการพูดถึงเรื่องของทุนมนุษย์ซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยกำลังภาพชีวิตของวัยรุ่นในประเทศมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตสูงถึง 14% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้การคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าคสช.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
3: อย่างที่คุณคชพลได้

0: ไปแล้ววันนี้วันที่3แล้วทุกคนพูดถึงเศรษฐกิจพัฒนากันอย่างไรไปอย่างไรแต่ในเรื่องหนึ่งซึ่งทุกคนย้ำตลอดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของแต่ละประเทศคือทุนมนุษย์อย่างที่คุณโคชพลได้แตะไปชาติซึ่งท่านรองทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์อย่างไรบ้าง
1: ว่าทุนมนุษย์นะคะเราก็จะต้องมองไปคนในประเทศนะคะเพื่อที่จะร่วมเราได้มีการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่ขึ้นนะคะซึ่งเราให้ความสำคัญกับเสียงของคนรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะในการที่จะเข้ามามีของสุขภาพจิตนะคะคือระบบนิเวศที่ช่วย เขาเรียกว่าระบบเราก็ต้องมองไปถึงเรื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม
0: ่
1: ที่เขาจะเป็นกำลังสำคัญค่ะซึ่งการที่เด็กสามารถเติบโตขึ้นมาได้ภายในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความมั่นใจจะทำให้เขาไม่ขาดโอกาสในเรื่องของการศึกษาการต่อศักยภาพแล้วก็การพัฒนาประเทศของเราในอนาคต
2: กี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับเยาวชน18ถึง24ปีที่มีปัญหาในเรื่องของสุขเป็นแรงกดดันสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคนี้มากที่สุดแล้วคร
1: ับ ค่ะจริงๆอันนี้ประเด็นนี้แหละที่เขาเห็นความสำคัญมากที่สุดแต่ถ้าจะมองจากสถิติเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นทั้งประถมนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการบูลลี่หรือการมองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นการเปลี่ยนผ่านด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเขาต้องมีแรงกดดันในเรื่องของการที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัวได้หรือมีสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เอื้อสุขภาพจิตใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าช่วงวัยตรงนี้เป็นช่วงที่การที่เราให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างที่บอกก็คือว่าเราก็เลยมีสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่ขึ้นมาในปีนี้เป็นปีเปลี่ยนบ้างเพื่อที่จะให้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยนำไปพิจารณาร
0: ุ่นใหม่ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดกันการจัดสมัชชาแบบนี้จัดเพื่ออะไรแล้วมันจะนำไปสู่อะไร
1: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าคำว่าสมัชชาสุขภาพหรือกระบวนการสมัชชาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่
1: เนื่องจาก51ตามกฎหมายนะคะซึ่งในกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าให้มีโค้ดเราก็เลยเปิดเวทีโดยเฉพาะเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในสมัชชาสุขส่วนร่วมด้วยแต่ว่าก็จะมีมาให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะต่อปทม.ก็รวมเป็น5เวทีในการกำหนดประเด็นของเขาขึ้นมาว่าประเด็นไหนเนี่ยปัญหาซึ่งในภาคต่างๆก็มีประเด็นที่แตกต่างกันนะคะและทีนี้นะคะขออนุญาตแจ้งชื่อมติเลยนะคะก็จะเป็นมติของกลุ่มเริ่มต้นทำงานใหม่อันนี้จะเป็นอีก2ประเด็นที่จะไปหาฉันทามติเพื่อที่จะเข้ามาให้ความเห็นฉันทามติร่วมกันจากนั้นเนี่ยค่ะประเด็นต้นกำหนดประเด็นแล้วก็เข้ามา
0: ที่มันดูใหญ่นะมันดูคนรุ่นใหม่ที่คุณโคชวนพูดถึงเนี่ยก็มีส่วน

0: ่ค่ะใช่แสดงว่าเด็กรุ่นมาตรการหรือว่าเป็นนโยบายระดับชาติ
1: จิตมันมีผลต่อเด็กและเยาวชน
0: บริบทของเขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถจัดการหรือว่าส่งกระบวนการในประเด็นอื่นอีก2ประเด็นที่เมื่อสักครู่ได้พูดเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการเพื่อที่จะให้เห็นสะท้อนถึงปัญหาและช่องว่างคืออะไรและจุดที่ภาคส่วนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมกันดังนั้นเนี่ย
2: คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเอาด้วย
0: ใช่
2: ก็นำเสนอครม.
0: ใช่
2: แล้วไงต่อครับ
0: ทีนี้อันที่เกี่ยวข้องก็จะถูกระบุไว้แล้วในมตินะคะภาควิชาการที่ต้องสนับสนุนข้อมูลวิชาการก็เกี่ยวดังนั้นเนี่ยทุกภาคีไปร่วมกันผลักดันอะไรได้อย่างนี้ก็ได้นะ
2: แต่ว่าพอเข้าครม.ครม.จะบอกยังเรื่องอาป่าเนี่ยใหม่แน่ๆก็ต้องอาจจะมีงบถ้าใช้งบเยอะก็ต้องไปตั้งกระบวนการงบ
0: เราก็ยังมีกลไกในการติดตามในเรื่องของการขับเคลื่อนมติด้วยและอันเนี้ยก็ต้องเข้ามาเข้าสู่กระบวนการเราก็จะเปิดพื้นที่ให้ในทางกระบวนการอำนาจในทางกฎหมายหรือแม้กระทั่งงบประมาณด้วยซ้ำ
2: เกือบ20ปีที่ผ่านมานโยบายทั้งหลายที่ขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเข้าสู่ครม.มีมติออกมาเนี่ยมีสักกี่เรื่องครับ
0: มีทั้งหมดเนี่ย103มติแล้วนะคะปัจจุบันตั้งแต่ปี50เพราะว่าก็มีมาเรื่อยๆ ค่ะ
2: เรื่องไหนที่นี่เลยนะมีไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง103มติเนี่ยเฉพาะสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรายังมีสมัชชาในรูปแบบอื่นอย่างเช่นสมัชชาสุขภาพประเด็นด้วยเคลื่อนกันมาด้วยแต่นี้ถ้าพูดถึงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่คิดว่าให้ความรู้แต่บางคนทราบแล้วแต่พฤติกรรมไม่เปลี่ยนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องที่หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเช่นเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอันนี้ก็เป็นประเด็นหรือว่าอย.นะคะเสนอเข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสืบเรื่องมาจากสมัชชาเนี่ยช่วยไม่ได้อย่างเดียวมันจะมีร้านขายของชำหรือชุมชนต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของโฆษณาต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอันนี้ก็ได้เข้ามาสู่ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
2: ฟังดูงี้เหมือนบางเรื่องมันออกมาจากข้างล่างออกมาจากคนประสบปัญหาผมยกตัวอย่างคุณคชพลก็ได้ขออภัยยกตัวอย่างนะ
1: ได้ครับ
2: เพราะรู้ว่าต้นทุนในการดูแลรักษาฉีดวัคซีนเนี่ยสูงมากสมมติว่าหนึ่ง
0: เรื่องของ NCD อันนี้นะคะอันนี้เราก็ได้มีการจัดเป็นสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและคิดว่าสำคัญก็ไม่ต้องรออันนี้เปิดรับประเด็นช่องทางได้
2: มันก็เป็นสมัชชาประเด็นคุณคชพลอยากจะผลักดันเรื่องนี้เพราะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อละ
1: อยากจะผลักดันเรื่องประเด็นเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดแบบน
0: ี้
1: เราก็สามารถเข้าไปที่จ
0: ะ
1: นำเสนอได
0: ้ค่ะเราก็คือส่งข้อมูลมานะคะว่าตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญดังนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้มันต้องมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของเรื่องของวัคซีนเรื่องของสถานพยาบาลตรงนี้จะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เราก็จะได้มีการตั้งกลไกหรือว่าคุยร่วมกันเพื่อที่จะดูปัญหาอยู่ตรงไหนช่องว่างอยู่ตรงไหนเพื่อจะมาคุยกันได้ตรงนี้ค่ะ
1: ได้เห็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้และมันเป็นช่องทางที่เชื่อว่าสำคัญนะครับในการที่จะนำเสนอหรือว่าผลักดันที่จะผลักดันอย่างน้อยเป็นกระบอกเสียงหรือว่าขับเคลื่อนไปให้ถึงภาครัฐนะครับ
2: ท่านรองครับพวกเราเหลือสัก 2-3 นาทีตรงนี้แต่เรื่องสุขภาพเนี่ยทั้ง4เรื่องเนี่ยมันผสมปนเปกันยังไงครับ
0: ใช่ค่ะคือเวลาเราพูดถึงสุขภาพเนี่ยต่างๆเนี่ยยังพูดถึงสภาพแวดล้อม

0: เรื่องของโอกาสในการได้รับการศึกษาอะไรต่างๆทั้งหมดเลยตรงนี้มันจะมาประกอบกันเป็นระบบสุขภาพแล้วก็สุขภาพองค์รวมที่จะทำให้เกิดการพัฒนาคนได้แล้วก็ชุมชนแล้วก็ประเทศด้วย
1: ภารกิจกว้างใหญ่มากนะคุณพจน์
2: ใช่ครับ
1: กายจิตปัญญาสังคมเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมชมอยู่ตอนนี้มี4ประเด็นที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถมาตั้งต้นได้ที่นี
0: ่ค่ะ
1: ติดอยากจะรู้เรื่องนี้ก็ส่งรายละเอียดไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะผมเข้าไปแอบดูมาแล
0: ้
1: วนะครับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็มีช่องทางให้ติดต่อสื่อสารอยู่ตรง
3: เรื่องที่ต้องบอกว่ายอมรับว่ารู้ครั้งแรก
1: ครับ
3: ช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันแนวทางนโยบายต่างๆนะครับซึ่ง
1: ได้มีส่วนร่วมด้วย
3: ที่ผ่านมาอย่างที่ท่านรองได้บอกพ่วงของทำไมคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจในทุกประเด็นนะครับเปิดเผย
4: Everybody's trying to see what role they would.
5: คนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 ตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซะจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงในการนี้ทรงพระเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เอกปัญญาสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งส่วนการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งวัดตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจาก5ซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวม
0: จากสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยและพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยเชิญไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องส่ง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บันดอกและทรงสอด้วงเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกแล้วทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐาน

ของชาติให้มั่นคงตลอดจนใส่พระราชฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปี2430ด้วยพระปรีชาญาณที่ทรงเล็งเห็นการกลับและทรงวางรากฐานอันมั่นคงในวันพุธที่23ตุลาคม2500นครทรงประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานนามาพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถในการและราชรถปืนใหญ่โหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานประโคมแตรปีปึงความงามของราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์ของราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมปัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026 ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

การทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงานเอเชียนคอนเทนต์ M2026มีนายภูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นนั้นการที่ประเทศไทยร้อยละ30และความกระตือรือร้นกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขต244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทสหรัฐอเมริกาและเวียดนามบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องหนึ่งในเอเชียจัดโฆษณาซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่อง

0: เลือกภายในงานเทศกาลมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่อง
1: เที่ยวมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ Speak of a Nation ว่าด้วยการและหัวข้อที่14เรื่องประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธนายเบอร์นาร์ดชาญด้วยกล่าวถึงความแตกต่างของเมืองต่างๆที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีขึ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการหน่วยงานต่างๆวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10 จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพ

ทำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยานพร้อมคณะกันนิคมอุตสาหกรรมไทยได้รับพระราชทานจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนจะถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล19นาฬิกาบริษัทบรอปกรณ์จำกัดและครอบครัวชัยเฉนียนครอบครัวกุลวงศ์นายวัศวัตรราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพรองจำกัดชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสหรือชพด HDUTและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสัก

0: บจ.ส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐงานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นรูนถูกปลอมแปลงใช
1: ่สายด่วน1676สำนักงานผู้
2: ติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT 16:00 ถึง 17:00
3: ตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นอิสระและการแสดงอันวิจิตรงดงามของ
4: ในที่ความประทับใจเป็นโอกาส
5: เวลา 8:30 ทาง NBT ให้รอยยิ้มไปกับเรา
6: การประการที่1ไม่ครบคน
7: คุณและผมศิรวิทย์ชัยเกษมวันนี
8: ้แบงค์นั่นก็คือการเสวนา CNN Globalเพอร์สเปคของ CNN Worldwide เนี่ยให้การต้อนรับทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูล
7: ในห้วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการ

0: ประชุม IMF World Bank ก็เสริมให้ประชาชนได้มีทักษะที่จำเป็นประเทศควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมโดยเป็นเวทีเสวนาที่รวบรวมผู้นำระดับโลกผู้บริหารธุรกิจของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและก็ชีวิตประจำวันดูปรับตัวของมนุษย์ด้วยครับ
1: ครับในช่วงที่มีการกล่าวต้อนรับกล่าวเวิร์ลไวด์เนี่ยเธอก็ได้พูดนะครับว่าถ้าเธอเนี่ยได้มีโอกาสเดียวครับ
2: I would recommend you once you try it, you might probably yeah.
1: นี่ฮะแล้วรับรองว่าจะติดใจและจะลืมอเมริกาโน่เลยนะ
0: จริงมันก็เป็นแบบ
1: ฝรั่งหลายๆคนนะ
0: ครับ
1: มาดื่มแล้วก็ชอบนะติดใจในรสชาติ
0: ต้องให้เขาน
1: ั่นก็คือไปร่วมงาน Future Ready Economy 2026ทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพิ่มผลิตภาพสร้างมูลค่าแล้วดึงดูดการลงทุนที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำมากกว่าการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือคำจำกัดความของฟิวนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอแนวทางต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยเริ่มจากการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารนะครับคุณผู้ชมผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพอาหารที่มีคุณสมบัติเฉพาะโดยเฉพาะสินค้าต่อยอดนะเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็ยังยกระดับภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นนะครับดึงดูดนักลงทุนเนี่ยนำเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในกิจดิจิตอลนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเซ็นเตอร์นะครับเพื่อช่วยการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเรื่องของภาคบริการนะครับโดยเฉพาะเนี่ยไทยมี
0: ภาพ
1: การท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับนี่คือจุดแข็งเหลือเนี่ยให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาใช้บริการนะฮะนอกจากกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกเปิดรับการค้าแล้วก็การลงทุน
0: ที่สำคัญวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะครับเป็นแผนแม่บทกรุงเทพที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยโชว์โมเดลที่จะเป็นยุทธศาสตร์ในการรับมือการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงแล้วก็ภัยไซเบอร์สแกมเมอร์ทั้งระบบโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการวางแผนงานร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีกรอบยุทธศาสตร์ระดับโลกเนี่ย5เสาหลักและ12ข้อพิจารณาเดี๋ยวเราจะไล่รายละเอียดให้ฟังนะครับซึ่งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้นะครับบอกว่าปัจจุบันรูปแบบการฉ้อโกงทางการเงินได้พัฒนาใจในบริการทางการเงินดิจิทัลโดยมีหลักการ3การจัดการแบบองค์รวมครับโดยการหลอกลวงมักเริ่มต้นบนกับบัญชีธนาคารรวมถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กรกำหนดมาตรฐานเอกสาร Bangkok Blueprint in Action การฉ้อโกงจากหน่วยงานต่างๆมารวมไปที่ศูนย์กลางทำให้สามารถมองเห็นประชาชนรู้สึกปลอดภัยในการให้บริการทางการเงินดิจิตอลสิ่งนี้มีความสำคัญต่อการเข้าถึงระบบทางการเงินและเพื่อ

0: รักษาความไว้วางใจในระบบ
1: แล้วก็เรื่องนี้ปรากฏว่าวันนี้คุณวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็โยงอยู่ใน3มิติสำคัญด้วยกันมิติแรกเนี่ยคุณผู้ชมก็คือการเพิ่มขึ้นของเปียร์นะครับครองสัดส่วนความเสียหายสูงถึง 67% คุณผู้ชมดังนั้นการเงินส่วนข้อที่3ก็คือการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้เรามีความสำเร็จอย่างเป็นระบบนะครับปี2024เนี่ยเราสูงเกินกว่า 43,000 ล้านบาทเหลือ 32,000 ล้านบาทและครึ่งปีแรกของปีนี
0: ้
1: ปี2026ครับเราลดเหลือเพียง 9,000 ล้านบาทเท่านั้นเอง
0: โอ้ลดลงเยอะเลยนะ
1: ลดลงมาเยอะนี่คือสิ่งที่กำลังมีการบูรณาการทำงานว่าสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร
0: ์ครับ
1: สกัดกั้นใบบรรดาสแกมเมอร์
0: ตามสถานการณ์การตรวจจับทั้งระบบตลอดจนการตอบสนองและฟื้นฟูและการปราบปรามที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเสาหลักที่4เป็นเรื่องของการขยายความร่วมมือทั้งและเสาหลักที่5นะครับคือส่งเสริมการคุ้มครองแล้วก็สร้างความตระหนัก
1: วางหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์อะไรเอาไว้ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าว่าการนำไปสู่การนำไปเปลี่ยนเป็นเงินสดเปลี่ยนเป็นทองคำเงินตราต่างประเทศหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอล1ก็คือว่าเพิ่มเกณฑ์รายงานการถอนเงินสดมูลค่าสูงบังคับกับดูแลการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงและเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ3ร่วมมือกับสำนักงานก.ล.ต.ยกระดับการกำกับดูแลระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิตอลโดยเฉพาะธุรกรรมผ่าน USDT นะครับ4นั้นก็คือประกาศกรอบการคุ้มครองภาคการเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายซึ่งก็บอกว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการสร้างมาตรฐานแล้วก็สร้างข้อตกลงร่วมกันในภาคการเงินกำหนดกรอบการคุ้มครองภาคการเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายไปเป็นที่เรียบร้อย
0: แล้วก็ให้ประเทศอื่นได้เอาไปปรับใช้ได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ในการนะครับสู่ระบบอาหารอย่างยั่งยืนในประเด็นนี้ครับนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยนะครับว่าที่อยู่ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมในหัวข้อการพัฒนากลไกที่มั่นคงและเท่าเรียนจากภาคข้าวไทยนะครับสู่การขยายผลอย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนภาคการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้วางกรอบนโยบายอย่างชัดเจนนะครับผ่านแนวคิดตลาดนำหรืออะไรนำกลไกการเงินนะครับเพื่อสภาพภูมิอากาศเข้ามาช่วยเกษตรกรกระจกตลาดนำครับคือสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคเอกชนและการเพิ่มรายได้คือการมุ่งเป้าผลตรงต่อการเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตขอรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำ
1: นี่ฮะนี่ก็คือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยทุกภาคส่วนนะคือสามารถเชื่อ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยฮะเรื่องของภาคการเกษตรอย่างเมื่อคืนที่เราคุยกันเนี่ยว่า

0: เรานำเสนอว่าเราสามารถที่จะผลิตข้าวคาร์บอนต่ำนะครับได้เนี่ยนะก็วันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยกำลังได้รับความสนใจนะครับจากทั่วโลกนะครับในประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของเอเชียต่อดิจิตอลที่ปลอดภัยและทั่วถึงของธนาคารแห่งประเทศไทยสะท้อนว่าไทยที่สามารถต่อยอดแล้วให้เกิดประโยชน์ในการแสดงศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการผลักดันระบบให้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงและเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
1: ผ่านโลกเองเลยนะครับคุณสันติทานเสถียรไทยครับเป็นที่เป็นเจ้าภาพอย่างยอดเยี่ยมทั้งที่กำลังเผชิญความท้าทายจากน้ำท่วมท่านบอกว่าผู้มาเยือนสัมผัสได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดความทุ่มเทไทยแล้วเสียงปรบมือก็ดังขึ้นทั่วห้องผมจึงลุกขึ้นทุกคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพราะคำชื่นชมนี้เป็นของพวกเขาอย่างแท้จริงครับโลกเนี่ยยังหันไปบอกคุณอเล็กซานเดอร์เดอะโกรนะฮะผู้บริหารสูงสุดของ UNDP และก็อดีตนายกรัฐมนตรีเบลเยียมว่าควรไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ Royal Pavilion ด้วยที่ไทยมีคุณค่าอย่างยิ่งผมดีใจที่ประเทศไทยและคนไทยได้มีส่วนช่วยสร้างพื้นที่เช่นนั้นให้กับโลกครับ
0: แล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นเนี่ยนะให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของรถเข็นผลไม้นะรถเข็นขนมไทยนะรถเข็นไอศกรีมคุณผู้ชมแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเขาก็ไปตามเรื่องนี้นะไปดูเรื่องนี้คุณผู้ชมสำหรับวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นวันที่3

0: พัดมาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะด้านหลังแพทนะคะเป็นปราสาทสัจธรรมค่ะสถาบันที่รอให้คุณผู้ชมมาเยือนค่ะข้างในจะไม่มีค่ะ
1: ไม่มีนะคะคุณไทยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ด้านนี้นะคะค่ะด้านนี้เลยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่โอม
2: ค่ะ
0: เนี่ยตอนนี้แพทเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเยอะแล้วค่ะช่วยแนะนำนิดนึงเขาอย่างนี
2: ้ลำดับแรกเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วเข้ามานะคะในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องเข้าชมตามรอบเวลานะคะที่เราระบุไว้นะคะและประมาณ7ภาษาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยอังกฤษภาษาจีน
0: ที่เห็นตอนนี้คือนักท่องเที่ยวเยอะมากส่วนใหญ่เป็นชาติไหนคะ
2: โอ้ก็มีหลากหลายเลยถ้าเรามองที่ทางด้านหลังของดิฉันนะคะเราจะเห็นสถาปัตยกรรมไม้นะคะ
0: พี่โอมชักอยากจะชมความสวยงามด้านในค่
2: ะ
0: เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะพี่โอม

0: รักเธออ
1: ันนี้ก็เราต้องรับหมวกก่อนใช่ไหมคะพี่โอ
2: ใช่ค่ะจะต้องรับหมวกนะคะเพื่อเราเนี่ยมีการติดตั้งชิ้นงานนะคะอยู่ตลอดเวลา
1: ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในค่ะพี่โอมสอบถามนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตัวปราสาทมีอะไรที่เราต้อง
2: ค่ะที่จะไปนั่นคือโรงแกะสลักนะคะเราจะไปดูกรรมวิธีในการรังสรรค์ผลงานนะคะว่ากว่าที่จะมีพิพิธภัณฑ์ไม้ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยเรามีการมีกระบวนการอย่างไรกันบ้างนะคะภายในนะคะก็จะเป็นจุดสุดท้ายคือการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พร้อมกับเรียนรู้หลักปรัชญาในการใช้ชีวิตค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตสวมหมวกกันค่ะพี่โอมเพราะว่าเราต้องสวมก่อนเป็นกฎของที่นี่เนาะขออนุญาตสวมหมวกกันค่ะ
2: ก็จะเห็นกระบวนการที่สำคัญเลยนะคะตั้งแต่ได้ไม้นะคะมาครั้งแรกเลยนะคะ
1: น
2: ี่ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้นักท่องเที่ยวสามารถแกะได้เลยไหมคะตรงน
2: ี้ใช่ลองแกะสลักได้เลยนะคะ

0: ทางเข้าของตัวปราสาทแล้วค่ะพี่องค่ะด้านในมีจุดไฮไลท์อะไรบ้าง
1: ทรงนะคะทรงจัตุรมุขมหาปราสาทนะคะนั่นคือด้านทั้ง4ด้านนะคะยืนหน้าเนี่ยนะคะมีขนาดที่เท่ากัน100คูณ100เมตรเท่าๆกันนะคะและทางด้านภายจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7สัจธรรมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมที่1นะคะเรา
2: เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลังและเต็มไปด้วยเรื่องราวของศาสนา
1: ชาติใดศาสนาใดนะคะมีความสัญลักษณ์ของธาตุไฟนะคะก็ร่างกายของเราก็อุณหภูมิเรามาจากธาตุทั้ง4ดังนั้นมนุษย์เรา
2: ถ้าก้าวเข้ามาสิ่งแรกที่ทุกคนจะได้สัมผัสนะคะอยู่ริมทะเลไม้ทั้งหลังโดยใช้เทคนิคการเข้าริมแบบโบราณ
1: ชีวิตนั้นดำรงชีวิตมนุษย์ดำรงชีวิตได้อย่างไรนะคะวัฏจักรนะคะภายใต้เปลือกนอกที่แตกต่างกันนะคะแต่สุดท้ายนะคะเหล่าถวยเทพนะคะที่มีอิทธิพลกับการดำรงชีวิตของมนุษย์
2: ธรรมไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะคะที่นี่ได้รวมเอาแนวคิดจากหลากหลายทางศาสนาทั้งพุทธฮินดูคริสต์ทุกแกะสลักของเทพเจ้าสัญลักษณ์สถานที่แห่งนี้นะคะคือมนุษย์จะไม่ตัดสินธรรมแม้โลกจะก้าวหน้าเพียงใดเจริญนั้นก็อาจจะไร้ความหมาย
1: นะคะก็จะเป็นใจกลางปราสาทศาสนธรรมของที่นำสื่อเห็นว่าชีวิตนั้นจะดำเนินไปได้อย่างไรว่าถ้าเกิดแก่เจ็บและตายวัฏจักรสุดท้ายที่ไม่มีใครสามารถจะหลุดพ้นคือความเรื่องธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วภายด้านบนนะคะปราสาทนะคะผู้สร้างนำสื่อเห็นถึงสัญลักษณ์ของความว่างเปล่านะคะเกิดมาไม่สามารถเอาอะไรไปได้นะคะทุกอย่างที่ขวนขวายตลอดระยะเวลาที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยนะเอาอะไรไปไม่ได้เลยเหลือไว้เพียงแค่คุณงามและความดีเช่นเดียวกันกับพระพุทธองค์นะคะไม่สามารถที่จะนะคะหลีกหนีจากความตายได้แต่สิ่งที่พระองค์หลงเหลือไว้นะคะใจความหลักสื่อถึงความว่างเปล่านะคะของชีวิตมนุษย์ค่ะ

0: ้าก่อนนะคะขึ้นไปชมได้แล้ว
1: ภาษาค่ะสิ่งที่ทำให้ปราสาทสัจธรรมไม่เหมือนที่ไหนในโลกคือส่วนหนึ่ง
0: คนนะคะว่าแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะลัดทิ้งจากโลกหลายร้อยพันปีแล้วแต่คุณงามพิธีให้กับคนจำนวนมากได้ปฏิบัติตามนะคะว่าโรกิเตสวนนะคะด้านนู้นมันชูสีและเหล่าทวยเทพด้านนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเหลาจื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองการเคารพบรรพชนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการให้กับผู้อื่นนั่นเองจึงทำให้เรามีความสุขนะคะต่อมาด้านนี้สัญลักษณ์ของพระโพธิตาธรรมค้ำจุนโลกซึ่งเป็นพื้นฐานแรกของตรงนี้สุดท้ายก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ8เซียนจะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละคนมีหลากหลายนะคะมีของวิเศษใช่ไหมคะเมื่อพวกเขาฝึกฝนของวิเศษนะคะไม่ย่อท้อนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่เรามีความสามารถที่แตกต่างกันถ้าฝึกฝนจนเป็นนิดก็จะเกิดผลประโยชน์และความสำเร็จในชีวิตค่ะ

0: สนุกใน
1: ล้นด้วยคุณธรรมจริยธรรมและรวมถึงโครงการมากมายนะคะนานับและนี่นะคะเปรียบเสมือนกับเป้าหมายได้ไหมคะว่าเป้าหมายคืออะไร
2: เป้าหมายการ
1: เป้าหมายของชีวิตและสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมไม่มากก็น้อยค่ะ
2: ตอนนี้เราก็มาถึงสัจธรรมที่5แล้วค่ะพี่โอมตรงนี้คือยังไงคะ
1: ทุกสัจธรรมมีงานแกะสลักแล้วก็มีงานติดตั้งเพิ่มนะคะผู้สร้างบอกว่างานศิลปะนะคะเป็นงานแกะสลักที่แกะสลักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รังที่5เลยนะคะว่าจะเริ่มต้นจากด้านใดก่อนนั่นคือแนวทางในการฝึกพัฒนาตนเองนะคะโดยเริ่มจากด้านแรกการพบคนนะคะพบคนเช่นไรกลายเป็นคนเช่นนั้นภาพงานแกะสลักสื่อท้อนที่เห็นถึงการทำซึ่งกำลังอ่านหนังสือสื่อถึงบัณฑิตพบคนพันพันพาไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพัน
0: มีอะไรที่ดีลึกลึกในมิติที่มันลึก
1: นะคะจะเป็นในด้านของการการเคารพนะคะซึ่งถ้าหากเราเกิดความพอเพียงมากก็จะไม่เกิดความขวนขวายมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าหากมีความขวนขวายมากๆนะคะเกิดความไม่เพียงพอก็จะทำให้ไม่มีความสุขนะ

0: กับเราและคนที่สังในสังคมเป็นเรื่องของนะคะความเห็นแก่นะคะนะคะนี่คือความหมายนะคะเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้น
1: ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่จะ

0: คือศิลปะปราสาทสัจธรรม
1: เอาล่ะเดี๋ยวมาถึงกิจการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดนะคะและครอบครัวนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ
2: เริ่มที่รูปแรกเลยค่ะพี่โอ
1: ใช่ค่ะ

0: งสร้างไม้สร้างบรรยากาศที่ทั้งสงบอ่อนโยน
1: เป็นมาร์คที่สำคัญเลยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญเลยนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังและสุดอลังการ
2: สำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ค่ะหากต้องการมาที่นี่ค่ะสามารถเตรียมตัวมายังไงได้บ้างคะ
1: สำหรับรถส่วนตัวนะคะถ้าคุณท่านเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะสามารถที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพและก็ใช้ทางหลวงนะคะมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะคะกรุงเทพชลบุรีมุ่งหน้ามาที่พัทยานะคะแล้วก็มาที่นาเกลือซอย12นะคะตลอดทุกทางตลอดทุกเส้นการเดินทางเราจะมีป้ายบอกตลอดทางแน่นอนว่าไม่หลงแน่นอนค่ะ
2: ให้คุณให้พี่โอมค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวหน่อยค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปราสาทแสนธรรมและเข้ามาค้นหาความหมายของชีวิตไปด้วยกันนะคะ So today I would like to invite all of everyone and recommend everyone to come to visit the Sanctuary of Truth and let's explore and find out the meaning of life together
2: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าว่ามาจังหวัดชลบุรีก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะปราสาทสัจธรรมสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่โอมนะคะที่เป็นไกด์ให้แพทขอบคุณค่ะ
0: ร่วมค้นหาคำตอบของชีวิตไปพร้อมกันค่ะสถานที่ที่ศิลปกรรมหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนี่คือเรื่องราวของปราสาทสัจธรรมค่ะ

0: ่นเดียวกับชีวิตของเราที่ไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์เป็นมนุษย์ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้แต่คือสิ่งที่ค่อยๆถูกค้นพบภายในตัวเรา
1: ร่วมกันเต้นสืบสานให้บทเพลงเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียว

0: การธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ขึ้นโลโก้สำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นข้อความร่วมกับขึ้นโลโก้

0: ใส่เสื้อโปโลสีน้ำเงินจุดเทียนสองธรรมขึ้นโต๊ะหมู่บูชาเทพกำลังจุดธูปที่วางอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาคุณพิ
1: สาพระกวะตัวอรสัมมาสัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสาธุโคปัพพชานามาจะได้แสดงพระสุธรรมอนุโมทนาการบรรพชาอุปสมบทของพระบุตรคือพระอนุสรมีนโยธินชยานาถปุญโญรูปที่สามก็คือพระภาวิตจินดากิจประเสริฐชยาภูริรัตโนทั้งสามรูปเพราะว่าเขาถือว่าโบราณท่านก็ถือว่ามีตั้งศพจะตั้งที่ไหนจะเหมาะนี่ตั้งแต่ถึงแก่กรรมมาร้อยวันใช่ไหมตั้งศพที่วัดพระศรีมหาธาตุเขาเรียกฝากศพเอาไว้ฝากศพก็ไปเยี่ยมศพกันบ้างท่านผู้ชมก็ไปเยี่ยมศพกันบ้างเยี่ยมศพก็ไปเคาะหีบศพพ่อผมชื่อนั้นชื่อนี้นะมาเยี่ยมพ่อนะเอาของมาไหว้แล้วก็ทำบุญที่สุขุสนให้นะเคาะหีบศพเพราะศพนี่ส่วนใหญ่เขาเอาปลายเท้าออกเขาหัวเข้าปลายเท้าออกนะก็ไปเคาะที่ปลายเท้าก็เรียกชื่อซะเพราะว่าคนดีตายไปแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไปเกิดบนเมืองแมนแดนสวรรค์ในเมืองสวรรค์ก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์มหาศาลอะไรที่สุขมากเราก็ลืมสิ่งที่ทุกข์ไปแล้วก็จะลืมพ่อลืมแม่ลืมหมดใช่ไหมดูอะไรที่เราชอบอลังการตายไปแล้วก็เหมือนกันที่เขาเคาะหีบศพกันเนี่ยแต่สมัยก่อนผมตั้งแต่ห้าขวบเศษก็เห็นเขาเคาะหีบศพพ่อกินข้าวนะแม่กินข้าวนะแล้วก็เสด็จกับข้าวพอกับข้าวที่หัวศพเนี่ยแต่สุยาแมวไปกินก่อนจนท่านพระบอกถึงเอากับข้าวไปสำหรับกระจายเดี๋ยวก็มีแมวดำอีกนะแมวดำก็ระวังของตายของเป็นกินของตายของเป็นก่อนคราวนี้มึงเอ้ยผีดุไม่ได้ดุเดืออะไรเลยมาฟังพระองค์นั้นทรงนิเทศก็เราก็คนเธอโชคชัยสี่มันก็เส้นทางเดียวใช่ไหมโอ้โหทหารร้องไห้ท่านอยู่ที่ไหนบนทางด่วนฉันเอารถไปรับคุณเอารถจะกลับแล้วเนี่ย

0: คำเดียวว่าที่นิมนต์เนี่ยใครนิมนต์หนูนิมนต์เพราะอะไรยืนยันท่านเจ้าคุณมาเทศหน้าศพพ่ออ้าวงั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นด้วยเพราะพ่อเธอเขาจะฟังฉันเทศส่วนแขกเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะฟังไม่ฟังบอกว่าหมดเวลาแล้วกลับไปเคาะหีบศพเราไปเคาะด้วยกันข้าวหัวแก่ท้ายบอกสิบอกใครมาเทศเดี๋ยวฉันบอกเองบ้างเราขึ้นธรรมะใครจะกลับเพราะจิตของเขาอยากฟังเขาสั่งเอาไว้คนตายสั่งไว้สายลกเดียวกันต้องแจ้งไหมต้องแจ้งนะพี่น้องกันที่มันไม่ถูกกันเพราะมันใกล้ไปนะอะไรที่มันใกล้กันเนี่ยมันกระทบเนี่ยอะไรใช่ไหมเพราะเราเป็นตัวป่วนเมืองเนี่ยทีนี้มาอย่างน่ากลัวเลยสายโรคสายเลือดข้างพ่อข้างแม่สายรักทั้งสายโรคและสายเลือดเขารักชอบใครดองสายพวกเราเป็นพวกกันสายพรรคสังคมสมาคมสายสำนักต่อไปท่านในสำนักเดียวกันยังรู้จักกันไหมมีอะไรบอกกันอ้าวจะมีสักบูชาไปเป็นเทกันไหมท่านบอกเขาไปสำนักวัสุทัศน์แต่ว่านัดกันบททั้งที
1: ถ้าสามีของท่านก็เซ็นทะเบียนถ้ามีชื่อสุรกิจไม่ชัวร์ว่าผมไม่ชอบนะ
0: ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะที่บริหารการศึกษาเพราะบราเดอร์ชื่ออะไร
1: ก็สุรกิจ
0: ไม่ใช่ก่อนสุรกิจล่ะ
1: คนก่อนมันคน
0: เขาว่าเซ็นต์คาเบรียน
1: แกเบล
0: แกเบลใช่ไหมฮะก็เป็นหนึ่งของอัสสัมชัญหรืออัสสัมชัญเป็นหนึ่งคนที่นี
2: ่อัสสัมชัญอยู่ในเครือเป็นทะเบียน
0: อยู่ในเครือใช่ไหมอัสสัมชัญนี่มันชื่อไทยไม่ใช่เหรอ
1: จริงๆก็อ่านอังกฤษก็เป็นอัสสัมชั
0: ญแต่จริงมันชื่อไทยนะ
1: ชื่อภาษาแบบบาลีอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เนี่ยเป็นภาษาบาลีแล้วนะอัสสมะชัญญะแปลว่ารู้เข้าใจไหม
1: ไม่ก็เหมือนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็มีทอคงจากบาลีด้วย
0: นี่แกเถียงลุงๆทุกคำเลยเหรอเนี่ย
1: ภาษาอังกฤษก็ assumption มันก็เกิด
0: ไม่ใช่เราไปออกเสียงอังกฤษจริงๆอะอาสมะแปลอาสมชัญญาแปลว่าความรู้แหล่งเรียนรู้เขาตั้งชื่อเป็นภาษาบาลีไทยก็เลยไป assumption เพราะว่าแต่เป็นเส้นคำแกรเบียนมันก็รู้สึกฝรั่งไปหน่อยเขาเลยตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเสียนะเพราะว่าอัสสัมชัญมาจากอะไร
1: อาสมะ
0: อาสมน่ะเพราะว่าแหล่งเรียนรู้ก็เหมือนตักศิลานะแปลว่าผู้หญิงที่ต้องเรียนชีวิตนี่คืออะไรคือน้ำท่วมวัดและพระเรียกชีมาวิทเลยเรียกว่าชีวิตใช่ไหมฮะอย่างนั้นหรอลูกอ๋อแล้วก็บอกสายโลกสายเลือดสายรักสายพวกสายพัก

ว่าน้ำคลองเดียวกันถ้าต้นน้ำมีอะไรบอกคนไทยเพราะถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวมันปล่อยมาเน่ามาบ้างใช่ไหมมันปล่อยขี้วัวขี้ควายแล้วมันจะได้ไม่อะไรไม่แกล้งไอ้ฝ่ายต้นน้ำมาคิดเราอยู่ต้นกินของกันและกันแล้วก็เขาได้คลองเดียวกันเพราะนั้นเวลาของแจกอะไรอ่ะอะไรที่เราไม่เคยแจกแต่ลุงน้าเคยแจกงานหนึ่งงานศพของคุณพ่อเฟียมสังทองเราคิดดูสิว่าพิมพ์เศษน้ำเคยแจกไหมจานเคยแจกไหมร่มแจกไหมนะลองคิดดูสิในงานศพไม่เคยแจกอะไรบ้างแล้วแจกเงินนี่ขอร้องนะฮะในงานศพคุณพ่อนะเรื่องงานศพท่านผู้ชมจำไว้นะถ้าเห็นเด็กได้ทำบุญนะอย่าเอาตังค์ไปห่อมีแบงค์ให้เรียงแถวเข้ามาเลยเขาไหว้ศพแล้วแจกไปอย่าให้เด็กมันไปแย่งกันอนาถใจ10แบงค์50แบงค์100ใส่ย่ามไปถ้าเด็กๆมาเจ้าภาพไม่ได้แจกบอกไม่ได้ศพเรามาเอาคนละรอบเท่านั้นบางทีจบรอบนึงแล้วไอ้ตัวเล็กมาท้ายๆไม่กลับทำไมไม่กลับแล้วลูกยังอยู่อีกตั้งเยอะมันบอกยังอยู่ในเยอะในมือท่านเยอะแล้วหลวงตาจะเอากลับไปทำไมต้องให้มันนะท่านให้เขาทั้งทีนะให้ด้วยความเคารพบางทีมันกระทืบมือกันเนี่ยท่านสงสารไหมมือเนี่ยผมเป็นเด็กเนี่ยนะกำไว้แล้วนะท่านกำไว้อย่างนี้นะมันจะกระทืบข้างหลังนี่นะแต่ตัวมาผมไม่เอาผมแจกงานศพผมต้องแลกเงี้ยแลกเงินไปไม่งั้นแล้วสงสารคนจนจะให้ทั้งทีนะให้ไปเถอะก็เต็มแบงค์20แบงค์50ไปแต่ให้มันพอกินอะไรอาหารสักมื้อ20ก็น้อยไปนะสัก50ก็ก๋วยเตี๋ยว35ใช่ไหมน้ำดื่มขวดนึงนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วแรกๆไปเดี๋ยวสึกไปก็แรกๆเงินไปให้ใครแจกก็ได้มาเรียงๆกันมาพะลุมันต้องมีมันต้องมีเราจะรู้ว่าลูกคนจนเอาลูกคนรวยมันก็เอาจำไว้นะบนนู้นบนหน้าก็บนหน้าก็แล้วแต่ท่านผมไม่เอาละเพราะส่วนใหญ่ญาติเขาไปเป็นมงคลใช่ไหมก็เดินเรียงมาสิไปคนละใบใครหยิบได้ตาดีได้ตาแล้วเทคุณคนละใบนี่เล่นเอาร่มกลางพึบเข้าไปนะฮะไอ้เพื่อเอาร่มกลางขึ้นไปก็ได้เยอะกว่าใช่ไหมนี่ร่มไปทิ่มหัวชาวบ้านเนี่ยทิ่มลูกตาบอดมันเยอะแยะแล้วว่าฮะระงับโศกตั้งศพบอกข่าวสารกำหนดการบำเพ็ญกุศลนิมนต์พระมาเทศมาสวดก็นิมนต์พระมาเทศมาสวดก็เป็นเรื่องของวัดเข้าจัดการให้งานนี้เขาไม่ได้นิมนต์อาตมานะแม่เขากลัวแพงพระเขากลัวแพงพระอนุสรณ์เขากลัวฉันแพงคนจริงฉันต้องไปเทศนะงานศพคุณบุญเอกเนี่ยเข้าใจไหมแต่เขากลัวแพงค่าตัวฉันอะเขาเลยไม่นิมนต์ถ้าเกิดไม่นิมนต์ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรนะบวชหน้าไฟเขาจะถือว่าบวชหน้าไฟสิ่งที่เราทำเนี่ยคนตายรู้คนอยู่เห็นถ้าจะให้คนเป็นมาเห็นก็ดีแล้วท่านเขาเป็นแบบนี้เขาบวชให้ในท่านบวชนี่สู้เน้น

ูดไม่ได้เพราะอะไรลองเนนบวชสิจงศพปู่มาสิฮะแล้วตามมันนะโอ้โหท่านสมเด็จไปในงานให้ผมให้สังฆราชไปไปไม่มีใครมองเลยฮะมีแต่มองเนรเล็กกันติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กมันน่ามองศพเนี่ยถ้ามีเนรเล็กเนี่ยไม่มีใครมองพระผู้ใหญ่แล้วท่านให้ใหญ่ให้ตายก็ไม่มีใครมองยิ่งใหญ่แบบนั่งทึมๆอย่างเงี้ยยิ่งไม่น่ามองใหญ่หน้าตาก็ไม่น่ามองอยู่แล้วเนรเล็กๆเวลาลงโบสถ์ใช่ไหมให้เนรมายังวะมันจะโกยครับทีก็ไม่มีอะไรก็ท่าแย่เอวหน่อยท่ามาก็ได้เราได้เป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งมันบวชหน้าไฟสุดท้ายก็ปรงใจปรงศพปรงใจปรงศพประวัติเอาศพเผาแล้วมันดีสามอย่างนะศพเนี่ยถ้าเราไม่ปรงใจมันจะร้องไห้นะไม่ได้กลับบ้านแล้วร้อยวันมาเนี่ยอยู่บนเอกนอนกับใครนอนกับคนที่ไม่รู้จักทางนั้นเลยแต่ก็จำเป็นต้องนอนใช่ไหมท่านเพราะเราเตรียมพร้อมเพื่อเขาท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะจริงๆเรื่องงานศพเนี่ยควรสวดยาวๆนี่คุณแม่สุนันทาดอกบัวคู่นะที่ทำดอกบัวคู่ผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ท่านเจ้าคุณโยมเขาเริ่มสายพระศาสนานะแต่ไปงานศพไหนงานศพนั้นเชียวโยมฟังไม่ออกแต่มีบางวัดเขาฟังเขาเทศเขาสวดแล้วเขาฟังออกทำไมคณะสงฆ์เราเนี่ยไม่สวดบาลีแล้วก็แปลภาษาไทยให้โยมฟังออกบ้างล่ะเฮ้ยจริงของท่านนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่20ใช่ไหมเมื่อวานก็โทรมาหาผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็โทรมาท่านทำให้บทสวดแบบอิติปิโสใช่ไหมที่ท่านอิติปิโสอ่ะถ้าผมแปลองค์ใดพระสัมพุทธไปสำหรับคนปัจจุบันแต่เขาบอกเขาไม่ให้พระสวดให้คนรู้เรื่องบอกโอ้โหแม่หนึ่งศพปัจจุบันเป็นธุรกิจทุกอย่างต้องเสร็จสิ้นภายในหนึ่งชั่วโมงถูกไหมฮะถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงคนเริ่มดูนาฬิกาแล้วนานไปถ้าเสร็จไปเนี่ยยังไม่เคยรับศีลเลยนะแล้วจำว่างานศพงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่รับศีลนะกุศลไม่เกิดแล้วท่านดึงก็ไม่ขึ้นส่งก็ไม่ถึงคนตายไปแล้วเนี่ยมีทุกข์ไม่พ้นทุกข์อ่ะเพราะมือไม่มีศีลดึงไม่ขึ้นแรงไม่มีสองส่งมือไม่ยาวพอที่จะส่งถึงอธิษฐานถึงรับศีลใช่มันเริ่มต้นรับศีลซะก่อนบูชาพระซะก่อนเวลาเราเรียนใช่ไหมทานศีลภาวนาใช่ไหมแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราภาวนายอดมาก่อนภาวนาศีลฐานจุดธูปจุดเทียนแล้วเราเริ่มสวดมนต์นี่คือภาวนาถืออัตนาศีลถึงจะถวายทานใช่ไหมเขาบอกเวลาเรียงต่ำแต่เวลาทำยอดเรียงต่ำก่อนเวลาทานทำยอดแต่ถ้าไม่มีตัวกลางทำไงชุดไม่ขึ้นส่งไม่ถึงรับศีลใครจะแล้วให้ท่านทำหนาจำไว้มันได้กุศลไม่จบแล้วจะไม่ผิดศีลอันนั้นไม่ใช่เรื่องกุศลแล้วเป็นเรื่องอบายมุขของคุณแล้วต้องรับศีลให้มาได้แต่เดี๋ยวนี้โยมเขาก็บ่นก็เลยบอกความจริงเขาก็มีอยู่แล้วล่ะเขาได้สวดสังหามาลายสวดแปลก็มีทำนองแปลแต่พระก็เป็นธุรกิจไปแล้วไงวัดนี้วัดมีศพมากๆอย่างวัดพระศรีมหาธาตุใช่ไหมวัดมงกุฎวัดเทศุรินวัดใดที่มีศพเยอะๆเนี่ยไม่เกินผมว่า45นาทีนี่คนบ่นกันแล้วนะพระก็ไม่อยากแล้วพระพระสวดก็สวดแบบไม่มีอะไรอภิธรรมเจคัมภีร์ก็ตัดที่อภิธรรมเจคัมภีร์เนี่ยเขาสวดให้พ่อให้แม่แต่ถ้าลูกตายเขาไม่ให้สวดถ้าพ่อแม่ทำบุญให้ลูกเขาให้สวดบทปลงอนิจจัง

0: เขาจะกำหนดบทสวดไว้เลยแล้วจะมีคำแปลให้เสร็จมีคำแปลให้เสร็จเป็นทำนองก็ได้แล้วน่าฟังแล้วสอนบาปบุญคุณโทษแล้วเมื่อตายไปแล้วเราก็รอแล้วก็ต้องปลงใจปลงศพวันที่22ก็ปลงใจปลงศพไม่ฉะนั้นเขาจะนอนอยู่อย่างเดียวดายแล้วบอกพ่อ23จะได้กลับบ้านเราแล้วนะจะได้กลับบ้านเราปล่อยให้พ่อนอนอยู่ที่นานแล้วไม่เจอใครมานานแล้วกลับบ้านเราส่วนใครจะแบ่งกระดูกไปบ้านใครก็แล้วแต่นะแล้วแต่ครับแต่ของเราเราต้องเอามาถ้าเราไม่เอามาไปทิ้งหมดก็ถือว่าอะไรพระเจ้าบอกว่าทาทุจดีถ้าไม่มีธาตุแบบพุทธเจ้ารูปปั้นใช่ไหมนี่รูปปั้นถ้าไม่มีอย่างนี้เป็นไงวางดีแปลว่าเครื่องใช้ไม้สอยบางเรื่องเก็บเอาไว้ดูบ้างของพ่อของแม่ให้มันระลึกนึกถึงเพราะฉะนั้นการที่เรากระดูกเข้าบ้านเนี่ยอย่าไปเชื่อสินแสทิ้งน้ำทิ้งน้ำไปเดี๋ยวไม่มีใครไหว้เฮ้ยเอาไว้ตลอดชีวิตเราหมดชีวิตเราแล้วก่อนจะสุดท้ายแล้วค่อยอ่ะเอาไปทำเจดีย์บรรจุนะให้เงินไปสร้างวัดเอาเตรียมเงินไว้ให้แล้วบรรจุฝังลงดินไปเลยท่านจะสร้างพระทับอะไรทับก็แล้วแต่ว่าขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องมีไม่มีแล้วมันก็จะไม่นึกถึงอะไรไม่มีไม่นึกถึงเขาจึงนิยมเอากระดูกมาตั้งตรงฐานพระประธานเราสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วจะได้อธิษฐานกุศลให้มาบัดนี้สมสมัยในเวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลง
1: แม่หญิงสองคนพนมมือยกขึ้นจรดศีรษะ
2: สู่พุทธศาสนาแล้วพ่อแม่จะได้รับบุญมากที่เรามักเรียกกันว่าเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์นอกจากนี้ทำเพื่อบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันเสด็จสวัสดิ์พาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อน
1: แล้วค่ะยกมือไหว้

0: เง่าพัน
1: กับผมพิษณุสอนยางสูงนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมติดตามผ่านช่องไลฟ์NBT ภาคกลางก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้นะครับในขณะนี้พื้นที่ไหนฝนตกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็สามารถที่จะแจ้งข่าวสารหรือต้องการความช่วยเหลือถูกน้ำท่วมก็สามารถติดตามผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้มีสถานการณ์น้ำนะให้ติดตามหลายพื้นที่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นจะไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับในพื้นที่ตอนนี้หลายพื้นที่เลยนะครับมีการแจ้งเตือนเปรียบ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับก็ขอให้พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจตกโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มนะครับ
0: สูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับ

0: ในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นชาวเรือก็ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะนี่ก็จะเป็นภาพรวมของพยากรณ์อากาศนะซึ่งก็จะสามารถที่จะติดตามได้นะครับเพราะว่าหากอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเช่นเดียวกันนะครับก็แม่น้ำท่าจีนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนล่าสุดเรื่องของการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะครับวันนี้ไปพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับท่านรองยงยุทธสวนทองอยู่ในสายสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับท่านพิธีกรครับ
0: ครับผมท่านรองครับในส่วนของจังหวัดนครปฐมเนี่ยปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดหลักๆหรือว่าได้รับผลกระทบนะครับ
1: ครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะชี้แจงแบ็คกราวของจังหวัดนครปฐมนะ
0: ครับ
1: กรณีอุทกภัยที่ผ่านมาทุกปีเนี่ยจะอยู่ในมันจะมีอยู่2น้ำ3น้ำครับ3น้ำครับน้ำหนึ่งน้ำคือน้ำฝนนะฮะน้ำที่สองคือจากแม่น้ำและน้ำที่สามคือน้ำท่าคือน้ำจากน้ำทะเลหนุนครับ ทีนี้ปีนี้เนี่ยนะครับเรามีน้ำฝนที่มีปริมาณมากนะครับแล้วก็ทำให้มีการตกแช่ตั้งแต่วันที่25กันยาถึงวันที่27กันยา2569นะครับก็เป็นกันหลายๆจังหวัดนะฮะของจังหวัดนครปฐมก็เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคกลางหลายๆจังหวัดก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนบริเวณเกือบ7อำเภอทั้งหมดเลยครับนะฮะก็ของจังหวัดนครปฐมทั้ง7อำเภอ106ตำบล897หมู่บ้าน 43,687 ครัวเรือนครับนะเป็นพื้นที่ประสบภัยนะฮะก็ปกติเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจะมีอยู่3อำเภอหลักๆก็คืออำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีแล้วก็อำเภอสามพรานซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านนะครับส่วนในเมืองเนี่ยปกติน้ำฝนจะไม่ค่อยท่วมแค่เป็นเวลาวัน2วันครับนะฮะจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะน้ำก็จะยุบนะฮะแต่ปีนี้ตั้งแต่วันที่โดนผลกระทบจากน้ำฝนแช่นะครับตกแช่เมื่อวันที่25กันยาถึงวันที่27กันยา2569ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ในเขตชุมชนโดยเฉพาะเทศบาลนครนครปฐมนะครับโดนได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับก็มีน้ำท่วมขังนะใช้เวลาประมาณ2วันนะแล้ววันที่3คือวันที่27สถานการณ์ถึงจะคลี่คลายครับและตอนนี้โดยรวมนะฮะโดยรวมไปแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะอำเภอยังเหลืออำเภอที่ยังมีสถานการณ์อยู่3อำเภอคืออำเภอนครชัยศรีอำเภอบางเลนอำเภอสัมพานนะครับ49ตำบล385หมู่บ้านอำเภอดอนตูมอำเภอเมืองพุทธมณฑลสถานการณ์เข้าสู่ระภาวะปกติแล้ว57ตำบล512หมู่บ้าน70ชุมชนครับ
0: ครับครับผมก็เรียกว่าในส่วน
1: สถานการณ์ลงไปคร
0: ับ ครับในส่วนของตัวเมืองอะไรต่างที่เกิดจากน้ำฝนที่ท่านรองว่าเนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดแล้วนะครับ
1: ปกติแล้วครับปกติแล้วครับแล้วก็ช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าจะมีสภาพอากาศคือจะมีฝนตกอยู่ในเมื่อวันช่วงแรกคือช่วงต่อมาคือวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569แล้วก็วันที่9ถึงวันที่14ตุลาคม69เนี่ยนะครับจังหวัดนครปฐมก็มีฝนไม่มากประมาณ53มิลลิเมตรสูงสุดครับที่อำเภอเมือง
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้รับผลกระทบครับเพราะเราเตรียมไว้แล้วครับเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไว้แล้วครับ
0: ครับท่านรองครับในส่วนของตัวเมืองเองเนี่ยเวลาที่มีฝนตกลดข้างหน้าอย่างไรที่ท่านรองบอกว่าตอนนี้มีการป้องกันแล้วนะครับ
1: อ๋อก็เพิ่มประตูน้ำนะครับที่คลองเจดีย์บูชาครับ
0: ครับ

0: อนาคตนะฮะจะใช้งบประมาณปี71ครับนะกำลังฝั่งหนึ่งฝั่งถนนเพชรเกษมนะครับก็จะออกจากเมืองไปเลยไม่ต้องเข้าเมืองครับน้ำที่ตอนโดนน้ำจากข้างนอกมาด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะใช้วิธีการผันน้ำจากบริเวณรอบเทศบาลนครนะครับออกไปอีกเส้นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นทางอ้อมแล้วก็ไปลงที่สัมพันธ์ครับ
1: ครับผมก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือเรื่องของการเตรียมการป้องกันเนี่ย ก็เต็มที่แล้วนะฮะท่านฮะ
0: ก็เต็มครับก็เราใช้เครื่องสูบน้ำไปหลายร้อยเครื่องครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เตรียมการในของในเมืองเนี่ยในตัวเมืองเองเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีปัญหา
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าฝนก็ดูแล้วก็ทรงๆครับไม่เยอะของนครปฐมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนที่ยังหนักๆอยู่ก็คือริมแม่น้ำท่าจีนครับคืออำเภอ3อำเภอครับอำเภอบางเลนนครชัยศรีสามพานครับ
1: ครับครับ3อำเภอนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะท่านเล่าให้ฟังหน่อยคร
0: ับตอนนี้3อำเภอเนี่ย3อำเภอที่ตอนนี้กำลังรับน้ำที่มันเอ่อล้นนะครับอยู่ในสูงกว่าตลิ่งครับนะฮะสูงกว่าตลิ่งก็อย่างเช่นนะฮะที่บางไทรป่านะฮะบางเลนเนี่ยครับมันระดับน้ำเนี่ยตอนนี้สูงสุดเนี่ย 2.56 เมตร6เมตรครับนะฮะแล้วก็สูงกว่าตลิ่งเนี่ยตอนนี้76เซนติเมตรก็สูงกว่าตลิ่ง77เซนติเมตรสัมพานนี่น้อยหน่อย43เซนติเมตรเพราะว่าสัมพานอยู่ใกล้ๆกับทางออกก็คือจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครปฐมครับ
1: ครับครับในขณะนี้เนี่ยดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ
0: ในเดี๋ยวเราทำก็จะใช้เนี่ยครับใช้หลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยครับนะ
1: ครับ
0: ในการที่จะเยียวยานะครับก็คือ 9,000 บาทครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณี1กรณีมันมี3กรณีนะครับกรณีที่ไม่เกิน7วันแต่เข้าทรัพย์สินเสียหายกับกรณีเกิน7วันท่วมขังเกิน7วันนะครับแล้วก็ได้รับเยียวยา 9,000 เหมือนกันและกรณีที่3ที่เพิ่มเติมเกิน7วันแต่ว่าน้ำนะครับตอนนี้กำลังพิจารณากันอยู่สำหรับในส่วนของจักรับนะฮะในครัวเรือนที่เราได้รับที่เราช่วยเหลือไปแล้วนะครับก็ได้รับเงินไปเมื่อวันที่10เดี๋ยวนะฮะ
1: คือ
0: วันศุกร์ที่9นะครับก็ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วประมาณจำนวน 8,417 ครัวเรือนนะครับเป็นเงิน76,239,000บาทครับอันนี้รอบแรกครับเดี๋ยวจะมีรอบที่2วันศุกร์จะส่งไปอีกรอบครับ
1: ครับครับผมท่านทองครับตอนนี้น้ำที่ยังท่วมอยู่เนี่ยต้องระบายเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับต้องอีกมากน้อยแค่ไหนครับ
0: คืออย่างนี้ครับจากข้อมูลชิดด้านนะครับ
1: ครับ
0: ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตอนประมาณตอนนี้15ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ1เดือนเพราะว่ามันต้องมีน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับช่วงน้ำทะเลหนุน15ตุลานะหลังวันที่15ตุลาน้ำให้มากที่สุดเอาออกจากพื้นที่แล้วก็ระบายสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนั่นคือวันที่29ตุลาคม
1: ครับ
0: นะครับถึงประมาณวันที่3ที่4พฤศจิกายนนะครับช่วงนั้นน้ำหนุนมาเราทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องต้านไว้อย่างเดียวครับไม่พื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ครับสภาพบ้านเรือนท่านรองลงพื้นที่ไปเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องประชาชนต้องการอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็อยู่ในตามริมแม่น้ำครับตอนนี้จะเหลือริมแม่น้ำทั้งนั้นเลยเมื่อช่วงเช้าผมไปแจกไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ไป

0: ูแลพี่น้องประชาชนที่อำเภอบางเลนนะครับตำบลบางไทรป่านะฮะก็น้ำยังอยู่ในระดับหน้าอกนะฮะแต่อันนี้ริมแม่น้ำนะครับนะฮะนี่ก็ปีนี้จะมาช้าแต่ว่าสูงหน่อยประมาณ30เซนนะฮะเพราะน้ำเหนือยังมีอีกบ้างครับกำลังจะส่งมาอยู
1: ่ครับครับเดี๋ยวจะมีแนวทางในการที่จะแจ้งเตือนในอนาคตอย่างไรไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำหนุนอะไรต่างๆหรือว่ามีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยทางจังหวัดมีการเตรียมพร้อมในด้านของบุคลากรยังไงบ้าง
0: ก็อย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: การแจ้งเตือนเนี่ยนะครับเราจะใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.นะครับแล้วก็ที่ทำการปกครองอำเภอนะครับทุกแห่งนะฮะแล้วก็ที่กำนันที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำชุมชนท้องถิ่นทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นช่องแรกนะช่องที่สองก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1784นะครับแล้วก็มีสายด่วนของศูนย์ดำรงธรรมด้วยครับ1567นะครับแล้วก็สำหรับของจังหวัดนครปฐมเราก็มีแอดไลน์นะครับทัฟฟี่ปองดูนะครับนะก็เป็นแอดไลน์ที่ทางจังหวัดนครปฐมได้จัดทำขึ้นมาในการแจ้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้ามาทางทัฟฟี่ฟองดูนะครับนะแล้วก็รายงานเรื่องสภาพปัญหาที่พบนะเราก็จะลงไปแก้ให้นะครับ
1: อันนี้
0: ก็เป็นช่องทางเบื้องต้นนะครับที่ทางจังหวัดนะจะใช้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นเซลบอทแทสนะครับ
1: ครับ
0: นะของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐมก็โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครกรมป้องกันบรรเทาสาภัยนะครับของกระทรวงมหาดไทยครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่เรามีการแจ้งเตือนล่วงหน้าครับครับ
1: ครับผมก็เรียกว่าตอนนี้ก็เตรียมพร้อมทั้งเรื่องของหากมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆก็เตรียมพร้อมเรื่องของการแจ้งเตือนรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่ท่านรองเล่าให้ฟังก็รวดเร็วแล้วก็ได้รับเงินไปแล้ว
0: รวดเร็วครับรวดเร็วครับพอดีก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านให้ส่งสำรวจให้ส่งไปพอเราประชุมกันเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2วันเงินก็เข้าไปถึงพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับกับผมท่านรองครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บ้างไหมครับ
0: ก็มีความเดือดร้อนหรือยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับหรือยังไม่มีหน่วยงานราชการเข้าไปดูแลนะฮะก็ให้แจ้งทางช่องทางที่ผมบอกไปแล้วนะครับ3-4ช่องทางนะฮะก็บางทีเนี่ยมันอาจจะสื่อกันไม่ถึงหรือยังไงแต่ผมได้เน้นย้ำนะครับกำชับท่านนายอำเภอไปทุกอำเภอนะครับแล้วก็ให้สื่อไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านอบท.ให้ลงไปดูตรวจสอบว่ามีครัวเรือนไหนมีบ้านไหนนะครับที่ยังไม่ได้รับการลงไปช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานราชการนะครับให้ลงไปตรวจสอบนะครับแล้วเพื่อที่จะให้แล้วก็อำเภอเนี่ยจะช่วยเหลืออะไรเบื้องต้นก็ช่วยไปเลยนะครับไม่ต้องช่วยในทันทีเร่งด่วนอันไหนเกินศักยภาพของระดับอำเภอตำบลครับก็แจ้งมาที่จังหวัดก็จะลงไปดูแลให้ครับ
1: ครับครับผมก็เรียกว่าเตรียมพร้อมในทุกด้านแล้วก็การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับท่านรองครับ
0: ครับครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับ
1: ครับผมในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวเมืองที่เราได้เห็นภาพข่าวไปเนี่ยก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่ยังคงมีสถานการณ์อยู่เนี่ยก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำ3อำเภอที่ท่านรองบอกคือบางเลนนครชัยศรีสามพรานนะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาประสบปัญหาเนี่ยทุกปีเพราะว่าเป็นบ้านที่อยู่ริมน้ำแต่ว่าปีนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรแต่ว่าการเยียวยาการช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะฮะน้องฟ้าใสไปกันที่ราชบุรีครับผม
2: ค่ะลงพื้นที่ไปที่อำเภอปากท่อนะคะเร่งระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยหลังฝนตกค่ะ
1: ครับที่ปากท่อนะครับจังหวัดราชบุรีนางสาววริษฐา

0: อขออภัยนะครับนางสาวธิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับพร้อมด้วยนางสาวปิยะฉัตรไพชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำทีมเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่ไปสำรวจเส้นทางน้ำในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับไปติดตามสถานการณ์และวางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุฝนตกหนักนะครับเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก็ทำให้หลายพื้นที่หลายอำเภอนะครับเกิดน้ำท่วมขังและสร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเลยนะครับก็ประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีนะครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาในอำเภอปากท่อและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
1: โดยคณะนะคะได้ลงพื้นที่ไปยังจุดสำคัญคือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานในพื้นที่ค่ะเนื่องจากมีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานซึ่งเป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะซึ่งบริเวณลำน้ำและสะพานแถววัดวังมะนาวห้วยโรงซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญเนื่องจากมักมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในฤดูฝนค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะและคณะได้ทำการสำรวจแนวทางการผลักดันน้ำพร้อมตรวจสอบสภาพคลองและเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดค่ะทั้งนี้นะคะการลงพื้นที่ดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการไหลของกระแสน้ำค่ะรวมถึงเร่งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ครับล่าสุดเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเช้ามืดที่ผ่านมา 4:29 น.เนี่ยแถบจอมบึงใครที่อยู่แถวจอมบึงจะได้เซลบอชแคสนะฮะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ราชบุรีนะครับแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องก็ให้เตือนนะฮะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองลำคลองที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอจอมบึงก็ฝากนะเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถต่างๆระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือต่างๆแจ้งไปที่อำเภอนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโทรไปที่1784ได้นะก็เป็นสถานการณ์ที่แถบจอมบึงราชบุรีนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องติดตามหากมีเซลบอร์ดแคสต์ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวไปที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับในพื้นที่อำเภอสัพพยานะครับได้รับผลกระทบจากน้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทางปภ.ชัยนาทก็เฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เร่งเยียวยาผลกระทบจากน้ำท่วมล่าสุดเดี๋ยวไปติดตามกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทนะครับท่านหัวหน้าคำรณอิ่มเนยตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับผมตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ของชัยนาทเป็นยังไงบ้างครับท่านนะ
2: สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนับวันนี้นะครับก็น้ำได้ลดระดับลงเรื่อยๆโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จากที่เคยท่วมอยู่6ตำบลนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเหลือน้ำท่วมอยู่ในบางหมู่บ้านนะครับ
0: ครับ
2: ใน5ตำบลด้วยกันนะครับก็ระดับน้ำก็ตั้งแต่5จนถึง5เซนถึง30เซนเนี่ยนะครับก็ยังคงมีบ้านเรือนราษฎรที่ยังน้ำยังท่วมขังอยู่ประมาณเกือบพันหมู่บ้านเกือบพันหลังนะครับ
0: ครับผมนอกจากนี้ในพื้นที่ที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่ยังคงท่วมอยู่อย่างเช่นในพื้นที่ของอำเภอสัพพยาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบันเนี่ยผลกระทบเป็นยังไงบ้างครับ
2: สำหรับปัจจุบันเนี่ยนะครับได้เขื่อนเจ้าพยานะได้ลดการระบายลงนะครับ
0: ครับ
2: เหลือเมื่อเช้านี้เหลือ 1,900 นะครับแล้วก็ตั้งแต่เที่ยงวันจนเป็นต้นไปเนี่ยจะลดระดับการระบายลงเหลือตอน1ทุ่มเนี่ยจะเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ส่งผลให้ด้านท้ายในพื้นที่อำเภอ

0: านเรือนประชาชนของตัวเองนะครับเพื่อทำการล้างท่านวางอยู่ก็คือในหมู่ที่1ที่2ของตำบลโพดังดำออกซึ่งจุดนี้ระดับน้ำก็ค่อนยังค่อนข้างสูงอยู่ประมาณ30เซนนะครับแต่ว่าที่เบาใจก็คือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่ส่งผลกระทบกับระดับน้ำทำให้น้ำที่ท่วมขังเพิ่มขึ้นนะครับยกเว้นกรณีที่อาจจะมีฝนตกมาในพื้นที่นะครับแต่ว่าณ 2-3 วันที่มีการแจ้งเตือนเนี่ยทางพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทเนี่ยก็มีฝนตกเพียงเล็กน้อยครับ
1: ครับผมตอนนี้ที่ท่วมอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ลักษณะใดก็คืออยู่ริมน้ำใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอยู่ริมน้ำแต่ด้านท้ายหมู่บ้านเป็นที่ลุ่มต่ำด้านหน้าหมู่บ้านซึ่งติดแม่น้ำเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ำท่วมแล้วเพราะเนื่องจากระดับน้ำได้ต่ำกว่าตลิ่งไปแล้วก็ยังเหลือน้ำเดิมที่ไหลเข้ามาท่วมจะต้องใช้วิธีการสูบออกอย่างเดียวครับ
1: ครับครับตอนนี้เข้าไปดูแลประชาชนอย่างไรบ้างหรือว่าตั้งเป็นจุดพักพิงอย่างไรไหมครับ
0: สำหรับจุดพักพิงในพื้นที่อำเภอสัพยานะครับเราเตรียมไว้1จุดนะครับ อยู่ที่อำเภอสัพยาแต่ว่าที่ผ่านมานะครับก็ไม่มีพี่น้องประชาชนไปเข้าใช้บริการนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไกลตัวที่อยู่อาศัยเดิมของพี่น้องประชาชนก็จะใช้วิธีขนของทรัพย์สินมีค่าขึ้นมาอยู่บนคันคลองนะครับซึ่งห่างจากบ้านไม่ไกลนะครับเอามาไว้ทรัพย์สินแล้วก็พอค่ำคืนก็ส่วนหนึ่งก็จะกลับไปนอนที่บ้านเหมือนเดิมเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นบ้าน2ชั้นครับในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เราประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีก็ทุกหลังก็จะมีวงจรไฟฟ้าอยู่แยกสวิตช์กันอยู่2ชั้นชั้นบนกับชั้นล่างนะครับแล้วก็ทางเราได้เตรียมการก่อนที่น้ำจะท่วมโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ยกมิเตอร์ให้สูงพ้นจากที่คาดว่าระดับน้ำจะท่วมถึงก็ทำให้พี่น้องประชาชนก็ขั้นของตัวเองได้เหมือนเดิมยกเว้นคนที่ต้องมานอนเฝ้าทรัพย์สินอยู่บนริมคันคลองมหาราชนะส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่คันคลองมหาราชตั้งเต็นท์เก็บทรัพย์สินสิ่งของมีค่านะครับ
1: ครับครับส่วนนี้เองเข้าไปดูแลยังไงไหมครับเช่นประชาชนที่อาจจะมาตั้งเต็นท์พักพิงอยู่ที่ริมทางนะครับนั่น
0: ในจุดนี้นะครับตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์ในช่วงแรกๆนะครับทางหลายภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคส่วนราชการรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะในช่วงวันสองวันแรกเนี่ยก็ได้จัดอาหารปรุงสุกนะครับแจกจ่ายพี่น้องประชาชนทุกมื้อนะครับหลังจากนั้นพอสถานการณ์เริ่มนิ่งนะครับประชาชนประกอบอาหารได้ก็จะเป็นการแจกจ่ายถุงยังชีพนะครับเพื่อให้ประชาชนนำไปประกอบอาหาร นะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ที่อยู่อาศัยอยู่บนคันคลองเนี่ยเราได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ติดมิเตอร์ชั่วคราวนะครับให้กับบริการพี่น้องประชาชนที่มาตั้งเต็นท์อยู่นะครับรวมถึงหน่วยงานเจ้าของเส้นทางก็จะมาจัดแจงการอำนวยการจราจรนะครับเพื่อให้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับก็ขอเรียนว่าในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะปีนี้เนื่องจากระบายของเขื่อนเนี่ย 2,500 ครับก็ยังผลกระทบเลยน้อยกว่าปีที่ผ่านมาครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะท่าน
0: ครับในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็มีการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ยังมีการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนที่

0: บ้านเรือนถูกน้ำท่วมนะครับก็คือที่เรารู้จักกันก็คือบ้านก้าวผ่านเนี่ยอันนี
1: ้
0: ทางของเราเนี่ยกำลังเร่งดำเนินการนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนและรับเงินได้เร็วที่สุดนะครับอันนี้คาดว่าในสัปดาห์นี้เราจะดำเนินการครอบคลุมเกือบทุกหลังที่ถูกน้ำท่วมครับ
1: ครับผมก็เรียกว่าการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยก็ทำต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินเยียวยานะฮะทีนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรครับท่านฮะในพื้นที่ของชัยนาทในภาพรวมว่าแนวโน้มเนี่ยเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นหรือว่าลดลงหรือทรงตัวยังไงไหมครับ
0: แนวโน้มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือหรือน้ำฝนในพื้นที่รวมถึงฝนข้างเคียงเนี่ยลดลงนะครับแนวโน้มคาดว่าจะลดลงตามลำดับครับก็คือตอนนี้เราได้กำหนดแผนในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นแรกเลยก็คือการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้แห้งโดยเร็วนะครับคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ก็จะทุกครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมอยู่จะแห้งนะภายในเสาร์อาทิตย์นี้ครับ
1: ครับครับถ้าหากเทียบกับปีก่อนๆ นี้เป็นยังไงครับในเรื่องของผลกระทบ
0: สำหรับผลกระทบปีนี้ถ้าเฉพาะอำเภอสัพยาซึ่งจะได้รับผลกับกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเนี่ยถือว่าต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ในภาพรวมของจังหวัดเนื่องจากในช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมามีฝนตกหนักในทุกพื้นที่ก็ทำให้เกิดน้ำหลากอันนี้ก็ส่งผลกระทบกับด้านการเกษตรจะมีความเสียหายมากกว่าปีที่แล้วครับเพราะว่ามันครอบคลุมหลายพื้นที่นะครับทั้ง8อำเภอของจังหวัดชัยนาทเนี่ยได้รับผลกระทบหมดฉะนั้นความเสียหายด้านการเกษตรจะมากกว่าปีที่แล้วครับ
2: ค่ะท่านคะแล้วถ้าหากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทต้องการความช่วยเหลือท่านมีช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางเกี่ยวกับภาครัฐอย่างไรบ้างคะ
0: ครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือนะครับนอกจากมาตรการที่หน่วยงานต่างๆนะครับที่จะออกไปดำเนินการในการฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่นะครับตามที่เราได้ประชุมกันว่าก็จะเริ่มลงไปในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าการซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆรวมถึงการจัดธงฟ้าไปจำหน่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่เนี่ยจะหมุนเวียนไปในพื้นที่ที่ประสบภัยทุกพื้นที่ของจังหวัดเรานะครับส่วนในการขอความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูหรือการช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของกลับเนี่ยขอให้ท่านประสานกับผู้นำในพื้นที่ไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เลยนะครับรวมถึงอำเภอถ้าต้องการกำลังเสริมทางหน่วยสำนักงานประสานมายังจังหวัดซึ่งเรามีการจัดเตรียมกำลังไม่ว่าจากหน่วยทหารทุกเหล่าทัพที่เราประสานไว้รวมถึงตำรวจและก็ฝ่ายพลเรือนเนี่ยเราเตรียมไว้สนับสนุนกรณีที่มีการขอรับการสนับสนุนมาครับ
1: ครับผมก็เรียกว่าเดี๋ยวทำตามขั้นตอนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อได้กับช่องทางต่างที่ท่านได้แจ้งไปเบื้องต้นนะครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไหมครับเรื่องของความกังวลหรือว่าเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยอาจจะต้องมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนครับท่าน
0: ครับอยากจะฝากเตือนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายของฤดูฝนแล้วก็จะเริ่มมีอากาศหนาวเข้ามาแล้วก็สิ่งแรกก็ขอให้พี่น้องประชาชนซึ่งประสบภัยอยู่แล้วนะครับได้ดูแลสุขภาพด้วยครับเพราะอากาศเริ่มเปลี่ยนเป็นเช้าๆจะมีอากาศเย็นก็อาจจะเกิดสุขมีผลต่อสุขภาพได้นะครับแล้วก็เรื่องของการระมัดระวังนะครับกรณีที่เรากลับเข้าไปอยู่ในครัวเรือนของเราก็ขอให้ตรวจสอบไฟฟ้านะครับให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะยกสวิตช์ชั้นล่างขึ้นนะครับขอให้มีการตรวจสอบเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าถึงแม้ ช่วงปลายนี้จะมีฝนตกบ้างแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบทำให้เกิด อุทกภัยขึ้นอีกนะครับอันนี้เป็นแล้วก็ขอให้ท่านไปใช้บริการของหน่วยงานต่างๆที่จะลงไปให้บริการท่านในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับ
1: ครับผมก็เป็นภาพรวมของไชน่าจริงก็ดูแล้วแนวโน้มไม่น่าเป็นห่วงดูจะดีขึ้นเรื่อยๆนะท่านนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: จะภายในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะพี่น้องประชาชนก็จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้ครบถ้วนครับ
1: ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
0: คร
1: ับ ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: ครับก็ท่านคำรณอิ่มเนยนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทนะครับก็โดยภาพรวมของชัยนาทแล้วเนี่ยฮะก็พื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะเรื่องของการเยียวยาก็ทำอย่างต่อเนื่องและเต็มที่นะส่วนเรื่องของระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่ก็ภายในสัปดาห์นี้ก็คาดว่าจะเคลียร์ได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นภาพรวมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะ
2: ค่ะ
1: พักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: วสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

จอกษัตริย์ที่ยาสโมสรจากอยุธยาร่ายรำสู้รัตนโกสินทร์นั้นเรืองรองวิวัฒน์จากคนกลางแปลงสู้โรงละครทองนุ่งผ้ายกจีบหน้านางกรองสอและทับสวง

0: กลับมา NBT รวมใจกันต่อกับเรา2คนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงติดตามเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าสถานการณ์น้ำที่อยู่ในพื้นที่ครับ
1: ค่ะจบจากสถานการณ์ของจังหวัดชัยนาทไปแล้วนะคะพี่โอมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบุรีกันค่ะซึ่งทางจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้มีการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขาย้อยสำรวจความเสียหายเยียวยาด่วนพร้อมตั้งศูนย์พักพิงรองรับกลุ่มเปราะบางค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วในพื้นที่ของเพชรบุรีเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้ที่อื่นเลยเหมือนกันนะฮะซึ่งล่าสุดนั้นนายภคพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้อยหลังได้รับผลกระทบจากมวลน้ำหลากก้อนใหญ่มาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีร่วมกับฝนตกหนักนะครับก็ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนใน5หมู่บ้านก็คือในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่6นะครับซึ่งนับเป็นปริมาณน้ำที่มากที่สุดในรอบหลายปีโดยล่าสุดนั้นทางจังหวัดก็เร่งสำรวจประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบราชการและสิทธิประกันภัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกันหลายภาคส่วนนะคะได้ระดมความช่วยเหลือเข้าพื้นที่ค่ะทั้งถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งข้าวกล่องน้ำดื่มและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินนะคะและนอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิง33แห่งใน6อำเภอเสี่ยงภัยค่ะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอำเภอเขาย้อยอำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานอำเภอบ้านลาดและอำเภอบ้านแหลมค่ะรองรับประชาชนได้กว่า 13,900 คนค่ะพร้อมรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบาง 2,172 คนและผู้ป่วยติดเตียงอีก924คนเพื่อวางระบบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลและศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยทันช่วงทีค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยในท้องถิ่นต่างๆเองก็มีการเร่งเรื่องของการขุดลอกคลองติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ของเกษตรเนี่ยลงไปที่ทะเลด้วยนะครับซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่อบต.บางแก้วก็เช่นเดียวกันมีความเดือดร้อนจากเกษตรกรจากปัญหาน้ำท่วมขังก็ตอนนี้ก็เร่งเปิดทางนะฮะโดยการขุดลอกคูคลองต่างๆก็สนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากอบต. อบจ.เพชรบุรีนะฮะแล้วก็โครงการชลประทานแล้วก็คาดการเรื่องของหากไม่มีน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็คาดว่าจะสามารถระบายน้ำเข้าสู่ปกตินะฮะจนเป็นภาวะปกติได้ในเร็ววันซึ่งก็เป็นสถานการณ์จริงๆแล้วมีหลายพื้นที่เลยของเพชรบุรีเนี่ยอย่างที่ท่ายางฝนตกสะสมเช่นเดียวกันก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนที่ตกลงมานะก็พยายามที่จะระบายน้ำลงสู่คลองต่างๆเช่นคลอง D9 เนี่ยตั้งแต่คืนวันที่13ตุลาคมนะก็เป็นพื้นที่ของเพชรบุรีนะก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมขังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เฝ้าระวังอยู่นะเพชรบุรีค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับยังอยู่ที่ชัยนาทนะชัยนาททางเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ไปมอบถุงทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับ
1: ค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางทิพวรรณอุดมทรัพย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทนางสิริพรเรืองวงศ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายอภิชาชัยพรชริดาปลัดจังหวัดชัยนาทผู้แทนนายอำเภอสัพพยานายมนตรีคุ้มเขตนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ร่วมพิธีค่ะ
0: สำหรับในพื้นที่ของตำบลโพนางดำออกนะครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบในหมู่ที่1ถึง7เลยนะครับจำนวน 1,412 ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 3,304 คนและครัวเรือนอพยพ364ครัวเรือนนะครับโดยล่าสุดนั้นสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทนำชุดทานน้ำใจจากสภากาชาดไทยไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยนะครับไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท 1,396 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนโดยจังหวัดชัยนาทและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทตอนนี้ก็ยังคงที่จะเดินหน้าช่วยเหลือดูแลผู้ประสบอุทกภัยนะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเนี่ย ข้าวปลาอาหารจริงผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ต้องดำเนินการนะเข้าไปดูแลช่วยเหลือจริงๆแล้วทุกจังหวัดเนี่ยทำอย่างเต็มที่นะแต่โดยภาพรวมของจังหวัดชัยนาทก็ยังคงมีพื้นที่อย่างที่โพนางดำออกที่สัพพยาเนี่ยนะครับก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ก็คาดว่าภายในสัปดาห์นี้แหละครับที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้บอกเมื่อสักครู่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะเร็วๆนี้นะครับจะลงไปเรื่องของน้ำเนี่ยจะระบายออกสู่แม่น้ำนะก็เรียกว่าจะได้รับผลกระทบน้อยลงแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปติดตามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมที่อำเภอปากท่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านหลังฝนตกถล่มหนักค่ะ
0: โดยในพื้นที่ของราชบุรีนะครับนางสาวปิยฉัตรไพชลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปากท่อไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและบรรเทาความทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยหลังจากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่นะครับถูกน้ำท่วมขังโดยก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนางสาวปิยฉัตรไพชลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็เป็นผู้แทนในการรับมอบถุงยางชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์จากส่วนราชการต่างๆเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนด้วยกันครับน้องฟ้าใสครับ
1: ค่ะจากนั้นนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะพร้อมด้วยนางบุญยิ่งนิติกาญจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2นายสามารถเตี้ยน้อยนายอำเภอปักท่อและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะได้เดินทางไปยังพื้นที่หมู่ที่2ตำบลวังมะนาวอำเภอปักท่อเพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยสถานการณ์ในพื้นที่นะคะพบว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงท่วมขังสูงและล้อมรอบตัวบ้านหลายหลังเลยค่ะทำให้คณะทำงานต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการลำเลียงสิ่งของเข้าไปมอบให้ถึงมือประชาชนค่ะ
0: ครับทางนี้นะฮะทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดราชบุรีก็ประสานงานนะครับไปร่วมกับทีมเรือตรวจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต11สุราษฎร์ธานีเขาก็เข้ามาช่วยเหลือโดยการนำเรือส่งมานะครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ประจำเรือพร้อมกับเรือจำนวน2ลำเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นภาพของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นฝ่ายปกครองอำเภอปากท่อทางกองทัพโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมูลนิธิอาสาสมัครภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ก็ร่วมกันลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปสำรวจดูว่าพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะบางที่เนี่ยระดับน้ำท่วมสูงบางที่แม้ระดับน้ำจะไม่สูงมากนะยังเดินได้แต่ว่าก็จริงๆแล้วน้ำเข้าบ้านไปเนี่ยก็ท่วมได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยน
1: ะ
0: เราจะเห็นจากภาพเนี่ยก็ต้องเดินกันออกมาแบบนี้เลยนะครับเดินลุยน้ำกันออกมาแล้วก็มารับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่ทางจังหวัดนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนำไปมอบนะก็จะเป็นสิ่งของจำเป็นเครื่องใช้ต่างๆก็ทุกภาคส่วนเลยนะครับลงพื้นที่เข้าไประดมกำลังช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนบ้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะท่วมเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วช่วงนี้ไปติดตามกับภารกิจของท่านมท.3นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรียืนยันการช่วยเหลือรัฐบาลทำประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 10,000 บาทนะคะและรับเงินเยียวยาไม่เกิน 90,000 บาทค่ะ
0: ครับโดยที่สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส.ส.ในพื้นที่ร่วมรายงานสถานการณ์น้ำนะครับ
1: ค่ะจากนั้นสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและทำให้เส้นทางสัญจรเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังค่ะ
0: ครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็น้ำลดลงแล้วโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักเหลือเพียงที่บริเวณถนนพัฒนาการที่ตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆนะครับโดยเฉพาะช่วงโค้งแก้มลิงนะครับยังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรก็ส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวัง หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ไปเลยนะครับไปดูแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่โครงการแก้มลิงและสวนสาธารณะบริเวณทางรถไฟถนนพัฒนาการนะฮะซึ่งจุดนี้เองเนี่ยเวลาฝนตกมาหนักๆน้ำหลากมาก็จะมากองรวมอยู่จุดนี้เลยนะจริงๆแล้วก็ทำแก้มลิงที่จะรองรับน้ำเอาไว้แล้วแต่ว่าน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปริมาณมากนะก็ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับยังคงได้รับผลกระทบนะในช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยก็ต้องมาดูจุดนี้เลยนะครับก็เรียกว่าแต่จริงๆแล้วในภาพข่าวที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะอย่างเช่นถนนสายหลักทางลง M81 เนี่ยตอนนี้เดินทางได้ตามปกติแล้วถนนเลี่ยงเมืองต่างๆเนี่ยก็ปกติแล้วก็มีแต่ในช่วงนี้แหละครับที่ถนนพัฒนาการนะฮะนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนหลังเกิดภัยพิบัติก็กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเร่งแจ้งข้อมูลความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาไปถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมโดยรัฐบาลก็บอกว่าทำกรมธรรม์กรณีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนนะก็มีเกณฑ์ครัวเรือนละ
1: 10,000 บาทค่ะ
0: แล้วก็รับเงินเยียวยาไม่เกิน 90,000 บาทนั่นก็จะเป็นในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาแต่ว่าอันนี้ผลกระทบเนี่ยนะฮะอย่างเช่นทางเทศบาลเมืองปากแพรกกาญจนบุรีตอนนี้ก็ประชาชนได้รับผลกระทบนะก็ออกมานะฮะรับมอบถุงยางชีพจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เดินทางไปหลายพื้นที่นะที่ชุมชนบ้านหนองขาวเทศบาลตำบลหนองย่าดอกขาวอำเภอท่าม่วงไปติดตามสถานการณ์น้ำมอบถุงยางชีพดูแลเรื่องของความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบนะภาพรวมของกาญจนบุรีจริงๆแล้วเนี่ยกาญจนบุรีก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี
1: ้ค่ะพี่โอม
0: นะฮะน้ำท่วมบริเวณถนนสายหลักๆ M81 นี่ก็ทางลงมาจริงๆแล้วไม่เคยท่วมถนนนี้เลยนะแต่ก็เป็นเรียกว่าฝนตกหนักตกแช่นะก็จะเกิดผลกระทบแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปกันต่อน้องฟ้าใสไปที่ปทุมธานี
1: ค่ะพม.สร้างสุขลงพื้นที่ส่งมอบกำลังใจนำถุงยางชีพ400ชุดรวมเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกค่ะ
0: โดยนายชนินรุ่งธนเกียรตินะครับเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายวัชรากรเลิศด้วยลาภเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพพม.สร้างสุขแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะครับอย่างที่วัดปทุมทองวัดถั่วทองตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีงานนี้ก็มีอีกหลายท่านที่ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพจำนวน400ชุดค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกมีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาประชากรรวมกว่า 2,000 ครัวเรือนค่ะโดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม388ครัวเรือนซึ่งการลงพื้นที่มอบถุงยางชีพพม.สร้างสุขถึงในพื้นที่เน้นย้ำเป้าหมายในการช่วยเหลือดูแลและส่งมอบสิทธิ์สวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะให้เข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะทั้งนี้กลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนนะคะสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.โทร1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนะครับก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราจะเห็นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โดยภาพรวมเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายลงแล้วนะก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับหรือว่าเงินเยียวยาว่าจะต้องได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนหรือว่าท่านใดที่ยังไม่เข้าถึงลองไปถามดูกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับในอำเภอก็ได้นะเข้าไปสอบถามได้เลยนะฮะก็มีความเดือดร้อนอย่างไรก็พูดไปถึงภาคราชการได้เดี๋ยวเขาเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างเช่นริมตลิ่งเนี่ยก็เรียกว่าได้รับผลกระทบกันอยู่แล้วนะครับโดยเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้อาจจะมากนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบปะพูดคุยตอบข้อสงสัยเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พร้อมเรียนรู้วิถีเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
0: ค ครับนายชมนินโมสถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสุทธิการวงสถิตเจรการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการไปพบปะคณะเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยเดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่ออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
1: ค่ะซึ่งโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะเยาวชนพร้อมตอบคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่แล้วก็นายอำเภอนะคะและเยาวชนทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับเยาวชนก็เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมเชิงเกษตรนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการดำนาในแปลงสาธิตการสานปลาตะเพียนการถักเปลนะแล้วก็ไปฟังบรรยายเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีอิหม่ามประจำมัสยิดอาลียิดดารอยนะครับท่านบุญญาศรีสมานนะก็ร่วมพบปะพูดคุยกับเยาวชนด้วยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนานะครับครับต่อเนื่องนะก็ฝากเอาไว้เรื่องของสายด่วนนะฮะก็จะมีทั้งหมด5สายด่วนด้วยกันที่จำง่ายๆน้องว่าสายเขิดเชิญนะฮะนำเสนอได้เลย
1: ปภ.สายด่วนนะคะที่สามารถติดต่อได้เลยนะคะเริ่มจากสายแรกของเราก่อนเป็นสายด่วนนิรภัยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ค่ะสายด่วนกรมชลประทาน1460สายด่วนศูนย์บริการข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา1182สายด่วนบริการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ1669สายด่วนสภากาชาติไทย1664ค่ะส่วนสำหรับปภ.สายด่วน1784นะคะแล้วก็ยังมีปภ.ที่เอาไว้ใช้บอกฝนอีกนะคะก็คือ raining disaster.goth นะคะแล้วก็มีสายด่วน1784ค่ะสำหรับเพจ Facebook ของเรานะคะก็เป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM ค่ะ Twitter @DDPMnews นะคะ LINE @1784DDPM ค่ะและสุดท้าย YouTube DDPMnews รู้ทันภัยกับปภ.ค่ะ
0: ครับก็จะเป็นสายด่วนหรือว่าช่องทางต่างๆหากต้องการความช่วยเหลือหรือว่าจะเป็นในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าบางทีเนี่ยฝนมันเพิ่งตกมาแล้วก็มันกระทบบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออาจจะโทรเบอร์จำง่ายๆคือ1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงกับผมเอาวันนี้เรา2คนนะครับคุณกฤติกาเงาพันธ์หรือว่าน้องฟ้าใสนะครับผมพิษณุสอนยางสูงและทีมงาน NBT ภาคกลางขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: พราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: แสงเทียนแห่งความจงรักภักดีสว่างสวัยริมคลองภักดีลำไผ่ประสบนิกรชาวจันทบุรีร่วมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันณวมินทรมหาราช13ตุลาคมนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบด่วนหลังพบปลาบึกตายจำนวนมากในบ่อเลี้ยงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเกษตรกรผวาหวั่นกระทบอาชีพเร่งหาสาเหตุการตายผิดปกติกรมควบคุมมลพิษสั่งอายัดสิ่งของในโกดังทันที5แห่งระยองพร้อมเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เร่งแกะรอยตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศลุยขยายผลสาวถึงต้นตอและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับคุณปารมาและดิฉันศิรินทิพย์ค่ะ
1: ในเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะทางปภ.ได้มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จไปแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนรวมกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดค่ะโดยวันนี้นะคะก็เตรียมที่จะทยอยโอนเพิ่มอีกกว่า 8.6 หมื่นครัวเรือนใน6จังหวัดและกรุงกรุงเทพมหานครผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปี2569โดยล่าสุดนะคะโอนเงินสำเร็จไปแล้วกว่า 360,000 ครัวเรือนรวมกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลณคืนวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาส่วน14ตุลาคมนะคะทางปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเตรียมโอนเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีกกว่า 86,000 ครัวเรือนวงเงินเกือบ645ล้านบาทครอบคลุม6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานคร

0: โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับเงินเยียวยาเกือบ 75,000 ครัวเรือนธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปค่ะสำหรับประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ผู้ประสบภัยที่อยู่ในรายชื่อรับเงินเยียวยานะคะท่านอย่าลืมตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ของตัวเองเพื่อให้การรับเงินนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังได้ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยยืนยันว่าการรับมือภัยพิบัติไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดน้ำท่วมแต่ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยที่ผ่านมาปภ.ได้ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงฤดูฝนและนอกฤดูกาลพร้อมประสานหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่จังหวัดอำเภอไปจนถึงท้องถิ่นจัดทำแผนรับมือสำรวจพื้นที่เสี่ยงซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมศูนย์พักพิงรวมถึงเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติจะระดมกำลังร่วมกับทหารตำรวจอาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเดินหน้าฟื้นฟูและประสานการเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยปภ.ย้ำค่ะว่าการเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่การมีแผนอยู่บนกระดาษแต่ต้องนำไปปฏิบัติได้จริงพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
1: กรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยถึงผลตรวจน้ำสีลุ้งในจังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนปนเปื้อนในปริมาณที่สูงผิดปกตินะคะเตรียมประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบแหล่งกำเนิดพร้อมกับนำผลตรวจประกอบการดำเนินคดีค่ะความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำสีลุ้งบริเวณใกล้บ่อฝังกบกากอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดกรมควบคุมมลพิษได้มีการเปิดเผยผลตรวจน้ำพบสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารประกอบที่พบได้ในน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปนเปื้อนในปริมาณสูงผิดปกติโดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมารวม3จุดตามแนวการกระจายตัวของคราบสีลุ้งห่างจากจุดคันดินรั่วประมาณ65เมตร435เมตรและ850เมตรผลตรวจจากห้องปฏิบัติการพบว่าจุดแรกซึ่งอยู่ห่างจากคันดินรั่วประมาณ65เมตรมีสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงถึง 114,860 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่จุดที่2พบในปริมาณน้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนอกจากนี้ยังมีการตรวจพบโลหะบางชนิดในตัวอย่างน้ำด้วยผลตรวจดังกล่าวยืนยันว่ามีการปนเปื้อนสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในบริเวณท้ายน้ำของบ่อฝังกบกากอุตสาหกรรมแต่ว่ายังต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแหล่งกำเนิดมลพิษส่วนขั้นตอนต่อไปกรมควบคุมมลพิษจะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบพื้นที่ภายในโรงงานและบริเวณโดยรอบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเตรียมเก็บตัวอย่างตะกอนดินหลังระดับน้ำลดลงเพื่อตรวจสอบการกระจายตัวของสารปนเปื้อนพร้อมนำผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดไปประกอบการดำเนินคดีและกำหนดแนวทางจัดการพื้นที่ปนเปื้อนต่อไปขณะที่กรมอนามัยได้เตือนนะคะว่าพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมต้องระวังให้ดีเพราะนอกจากน้ำท่วมบ้านแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรงงานใช้น้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายอาจมีสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอนปนเปื้อนในน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หากพบว่ามีคราบน้ำมันหรือว่ามีกลิ่นสารเคมีผิดปกติห้ามนำน้ำมาใช้ดื่มอาบน้ำแปรงฟันหรือว่าล้างผักและไม่ควรจับสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าวมารับประทานหากจำเป็นจะต้องลุยน้ำก็ควรสวมรองเท้าบูทมีการใส่ถุงมือยางและเสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่น่าสงสัยว่ามีสารเคมีปนเปื้อนและถ้าหากไปสัมผัสน้ำปนเปื้อนก็ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีหากเข้าตาต้องล้างน้ำอย่างน้อย15นาทีและถ้ามีอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้แน่นหน้าอกหายใจลำบากหรือว่ามีอาการระคายเคืองรุนแรงนะคะให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงและไปพบแพทย์ทันทีด้วยค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีได้สั่งตรวจสอบด่วนนะคะหลังจากพบปลาบึกตายจำนวนมากในบ่อเลี้ยงพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยเรื่องนี้สร้างความกังวลใจนะคะให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเป็นอย่างมากค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วโดยล่าสุดกรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมประมงและหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยผลตรวจเบื้องต้นนะคะพบว่าค่าความเป็นกรดด่างไนเตรตทองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตค่ะคือค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในระดับต่ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของปลาแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาบึกตายโดยต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยันอีกครั้งโดยทั้งนี้รัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงผลให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่รับทราบเพื่อคลายความกังวลและเร่งแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดค่ะ
1: ไปที่ข่าวดีของผู้ที่ใช้ถนนเส้นรังสิตนครนายกนะคะตอนนี้น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายทางแขวงทางหลวงนครนายกก็มีการยกเลิกเลนสวนแล้วก็เปิดการจราจรตามปกติแล้วแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดลึก 5-10 เซนติเมตรนะคะในฝั่งที่มุ่งหน้ารังสิตแม้ว่ารถทุกประเภทผ่านได้แต่ยังต้องชะลอความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังค่ะเช้าวันนี้เวลา 7:30 นาทีค่ะแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนทางหลวงหมายเลข305ก็คือสายรังสิตนครนายกช่วงแยกไฟแดงองครักษ์ถึงสถานีรถไฟระหว่างที่กิโลเมตรที่44ถึงกิโลเมตรที่46พบว่าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจึงยกเลิกการจัดช่องจราจรพิเศษหรือว่าเลนสวนและเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วอย่างไรก็ตามยังมีน้ำท่วมขังบางจุดในฝั่งมุ่งหน้ารังสิตระดับน้ำสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรเป็นระยะทางประมาณ100เมตรค่ะแต่ว่ารถทุกประเภทสามารถสัญจรผ่านได้นะคะทั้งนี้แขวงทางหลวงนครนายกขอให้ผู้ใช้เส้นทางลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วยค่ะ
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้านสวนแสนสุขอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดระดับน้ำลดลงจนรถกระบะสามารถขับเข้าไปภายในหมู่บ้านได้แล้วค่ะซึ่งวันนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีรายงานว่าบริเวณศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านสวนแสนสุขหมู่ที่1ตำบลบางปรากฏยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรแต่ว่าภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ประสานรถแบ็คโฮจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกเข้ามาเปิดและขยายช่องทางระบายน้ำบริเวณคันหมู่บ้านให้กว้างขึ้นเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมเดินหน้าสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะและในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะชาวบ้านในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งว่าพบสัตว์ลักษณะคล้ายจระเข้ในแหล่งน้ำทำให้เจ้าหน้าที่นะคะต้องรีบลงเรือสำรวจเลยค่ะโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครนายกได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านประการชนพร้อมผู้นำท้องที่ลงเรือกู้ภัยสำรวจบริเวณหมู่8และหมู่10ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบสัตว์ต้องสงสัยคล้ายจระเข้จากการสำรวจนะคะก็เฝ้าสถานการณ์สังเกตการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะก็ยังไม่พบจระเข้ตามที่ชาวบ้านแจ้งนะคะแต่ทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ย้ำเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการเข้าใกล้หรือทำกิจกรรมบริเวณริมแหล่งน้ำหากพบเห็นสัตว์ลักษณะคล้ายจระเข้ขอให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสำนักงานประมงอำเภอทันทีค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้นะคะใครใช้ถนนพระราม2มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงต้องระวังกันหน่อยหลังจากที่ฝนตกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทำให้มีน้ำท่วมขังบนถนน2จุดรถต้องเบี่ยงไปใช้ช่องทางด้านขวานะคะโดยตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางโทรัฐมีการรายงานเมื่อเช้าที่ผ่านมาว่าพบจุดน้ำท่วมขังบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าจุดแรกที่กิโลเมตรที่46บวก300ตรงข้ามกับวัดกาหลงและจุดที่2กิโลเมตรที่42บวก900หน้าปั๊มปตท.บางโทรัฐทั้ง2จุดมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ5เซนติเมตรเป็นระยะทางจุดละ300เมตรนะคะกินพื้นที่2ช่องทางซ้ายและไหลทางทำให้เหลือช่องทางสัญจรเพียง2ช่องทางขวาขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำออกที่บริเวณหน้าปั๊มปตท.ส่วนการจราจรขาเข้ารถปานกลางค่ะยังเคลื่อนตัวได้ขณะที่ขาออกคล่องตัวฝากผู้ใช้เส้นทางนะคะลดความเร็วแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมขังด้วยค่ะ
0: สถานการณ์น้ำที่แม่น้ำท่าจีนตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ซ้ำเติมด้วยน้ำทะเลหนุนทำให้กระทบถนนหลายจุดในจังหวัดนครปฐมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่เร่งหาทางแก้ไขนะคะพร้อมกับรับข้อเสนอยกระดับถนน50เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมค่ะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะประกอบกับน้ำทะเลหนุนส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมในจังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีที่บางจุดเสี่ยงน้ำล้นเข้าท่วมถนนค่ะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจสอบถนนทางหลวงชนบทสาย4005ในอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงมีระดับถนนต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนทำให้เสี่ยงถูกน้ำล้นเข้าท่วมเช่นเดียวกับบริเวณสะพานรวมเมฆและถนนธรรมศพในอำเภอนครชัยศรีที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนค่ะโดยเบื้องต้นนะคะตัวแทนในพื้นที่ได้เสนอให้ยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมไปในตัวซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็รับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังได้มอบถุงยางชีพจำนวน 1,000 ถุงจากกรมทางหลวงชนบทและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผ่านผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทั้งนี้ข้อสรุปยกระดับถนนนะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่ได้มีข้อสรุปอนุมัติดำเนินโครงการค่ะ
1: ที่จังหวัดนครนายกเองก็ยังคงเร่งติดตามสถานการณ์น้ำบนถนนสายองครักษ์บางเปรี้ยวนะคะพร้อมกับประเมินผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนขณะที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการนำทีมหน่วยงานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำพระอาจารย์หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำและการจราจรเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางเป็นหลักค่ะร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจรองผู้ราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานนักวิชาการด้านภัยพิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ค่ะที่ประตูระบายน้ำพระอาจารย์หรือว่าคลองชวดงูเห่าอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อถนนทางหลวงชนบทนย3001เส้นทางองครักษ์บางเปรี้ยวซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่โดยคณะได้ร่วมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการดูแลสภาพถนนและการจัดการจราจรพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อผู้ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทางทางนี้จังหวัดนครนายกได้มีการมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการดูแลเส้นทางคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ตำรวจเมืองพัทยาได้ร่วมส่งต่อน้ำใจโดยการมอบอาหารน้ำดื่ม 3,600 ขวดและสิ่งของจำเป็นจำนวนมากนะคะผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเตรียมส่งต่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉะเชิงเทราบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มจากพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานโดยมีนางสาวขวัญเรือน

0: ศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบโดยสำหรับสิ่งของที่นำมาสนับสนุนในครั้งนี้นะคะก็จะมีทั้งอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมกล่องข้าวสารน้ำมันพืชและน้ำดื่มกว่า 3,600 ขวดรวมถึงของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นสบู่กว่า 1,000 ก้อนกระดาษทิชชู่แชมพูผ้าอนามัยและอาหารสุนัขโดยจังหวัดชลบุรีค่ะจะนำสิ่งของทั้งหมดนะคะส่งต่อไปอย่างพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการช่วยเหลือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพลังน้ำใจจากจังหวัดชลบุรีที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ค่ะ
1: แล้วก็ในช่วงของการเกิดสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยหน่วยงานที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ดีรถจักรยานยนต์ที่เสียหายก็ดีนะคะก็คืออาชีวะนะคะที่ทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ค่ะอาชีวะอาสาเองก็เร่งขยายจุดบริการ140แห่งทั่วประเทศนะคะในการเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังทั้งในเรื่องของการแจกอาหารน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะพร้อมกับเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขยายจุดบริการอาชีวอาสารวม140จุดตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้โดยระดมนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มแล้วกว่า 36,000 ชุดมีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปกว่า 7,700 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์กว่า 8,000 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพอีก895ชิ้นพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนสำหรับจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยเฉพาะระยอง49จุดด้วยกันนะคะกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดนครนายก14จุดและฉะเชิงเทรา11จุดรวมถึงจังหวัดชลบุรีและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามข้อมูลจุดบริการอาชีวอาสาจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเข้ารับความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและทั่วถึงขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการรายงานนะคะว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยเร่งจัดสรรงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟื้นฟูอาคารเรียนเพื่อให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ

ตำรวจ CIB ได้เปิดปฏิบัติการใหญ่นะคะบุคคล27จุดใน11จังหวัดรวบตัวผู้ต้องหาได้39รายทลายเครือข่ายหลอกลงทุนหุ้นออนไลน์โดยเหยื่อสูญเงินกว่า26ล้านบาทค่ะซึ่งจากการขยายผลนั้นพบไปยังเส้นทางฟอกเงินโยงสแกมเมอร์ข้ามชาติโดยยึดทรัพย์สินกว่า500ล้านบาทพร้อมกับออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องรวม71รายค่ะตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์บุกตรวจค้น27จุดในพื้นที่11จังหวัดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้39คนค่ะเป็นคนไทย30คนชาวจีน8คนและชาวเมียนมา1คนนะคะโดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคดีนี้เริ่มจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของชาวจีนที่ถือวีซ่า Thailand Privilege ก่อนที่จะขยายผลพบเครือข่ายหลอกลงทุนผ่าน Facebook ชักชวนผู้เสียหายให้เทรดหุ้นแบบบล็อกเทรดผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ETOTHโดยมีคนที่แอบอ้างเป็นแอดมินแล้วก็อาจารย์คอยแนะนำการลงทุนแต่เมื่อโอนเงินไปแล้วเนี่ยกลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้สร้างความเสียหายกว่า26ล้านบาทค่ะโดยจากการสืบสวนนั้นพบว่าเครือข่ายนี้มีการฟอกเงินผ่านหลายช่องทางทั้งถอนเงินสดและเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัล USD

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ประเทศไทยเตรียมผลักดันกรอบความร่วมมือระดับโลกป้องกันภัยสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์พร้อมกับชูบทบาทไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าไทยเตรียมนำเสนอแนวทางที่เรียกว่า Bangkok Blueprint ในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารโลกวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อยกระดับการป้องกันภัยทางการเงินดิจิทัลโดยเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามพรมแดนก่อนที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อขณะเดียวกันดร.เอกนิติยังกล่าวบนเวทีเศรษฐกิจโลกว่าความขัดแย้งและการแบ่งขั้วระหว่างประเทศกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งด้านการค้าการเงินและการลงทุนไทยจึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนจริงพร้อมเสนอให้ประเทศไทยเป็น Trusted Connector หรือว่าผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือระหว่างประเทศคู่ค้าและนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงผลักดันให้อาเซียนเพิ่มการค้าระหว่างกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคโดยเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการขยายตัวของเศรษฐกิจแต่ต้องทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME และชุมชนได้รับประโยชน์เกิดการจ้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
1: ชาวประมงพื้นบ้านหาดสวนสนที่จังหวัดระยองนะคะโหยิ้มแป้นยิ้มออกกันทั่วหน้าเลยค่ะหลังจากที่ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมีปลาหลังเขียวเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากนะคะโดยล่าสุดออกเรือไปเพียง4ชั่วโมงจับปลาได้ถึง700กิโลกรัมสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในท้องถิ่นค่ะบรรยากาศที่กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสวนสนตำบลแกรงอำเภอเมืองระยองนะคะตอนนี้คึกคักทีเดียวค่ะหลังจากที่เรือประมงพื้นบ้านไปจับปลาหลังเขียวนะคะขึ้นฝั่งโดยนายเอ็ดอายุ38ปีเจ้าของเรือโชควรุณยุพาบอกว่าออกเรือตั้งแต่ตี5กลับเข้าฝั่งประมาณ9โมงเช้าจับปลาหลังเขียวได้มากถึง700กิโลกรัมค่ะส่วนราคาขายหากส่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์หรือโรงงานปลาป่นจะอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทแต่ถ้าขายปลีกหน้าร้านจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ20บาทนะคะแม้ว่าจะจับปลาได้มากแต่ราคายังไม่สูงนักเพราะว่าช่วงนี้มีปลาออกสู่ตลาดจำนวนมากค่ะและสำหรับปลาหลังเขียวเนี่ยนะคะชาวระยองเขานิยมนำไปทำปลาพร่ากินคู่กับน้ำจิ้มถั่วหรือว่าเอาไปทำปลาแดดเดียวซึ่งเป็นเมนูพื้นบ้านยอดนิยมค่ะโดยทางนี้ก็ฝากเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าให้มาเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดสวนสนเพื่อมาช่วยอุดหนุนชาวประมงและกระจายรายได้สู่ชุมชนกันค่ะ
0: น่าไปเลยทีเดียวนะคะไปอุดหนุนชาวบ้านแล้วก็ได้ปลาสดๆด้วยนะคะไปดูเหตุระทึกกลางพัทยากันบ้างค่ะเมื่อเครื่องบินเล็กเนี่ยขึ้นบินได้เพียง2นาทีเท่านั้นก่อนไปพุ่งตกกระแทกกับกำแพงร้านรับซื้อของเก่าใกล้กับท้ายรันเวย์สนามบินเล็กบุรพาทิตย์นะคะทำให้นักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาลขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุที่

0: จริงค่ะเมื่อวานนี้เวลา 11.30 นาทีเกิดเหตุระทึกที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อเครื่องบินเล็ก2ที่นั่งประสบอุบัติเหตุตกใกล้กับสนามบินเล็กบุรพาทิตย์หลังจากที่ขึ้นบินได้เพียง2นาทีก่อนจะไปพุ่งชนกำแพงของร้านรับซื้อของเก่าจนพังเสียหายส่วนนักบินได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเนี่ยเกิดภายในซอยทุ่งกลมตาลหมัน15อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองปรือไปเข้าตรวจสอบค่ะพบเครื่องบินเล็กเครื่องยนต์เดี่ยวสีน้ำเงินคาดขาวตกอยู่บริเวณท้ายลันเวย์ห่างจากสนามบินประมาณ100เมตรสภาพเครื่องบินพังเสียหายหนักนะคะแล้วก็ยังทำให้กำแพงกับหลังคาของร้านรับซื้อของเก่าได้รับความเสียหายด้วยส่วนนักบินทราบชื่อคือนายมาร์ตินบูเบอร์อายุ32ปีลูกครึ่งไทยเยอรมันได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหักและมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาล่าสุดมีรายงานว่าอาการปลอดภัยแล้วนะคะขณะที่พยานซึ่งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้บางส่วนเล่าให้ฟังบอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเพิ่งขึ้นบินได้ประมาณ2นาทีก่อนจะบินวนกลับมาลงจอดแต่ว่าระหว่างที่ล่อนเครื่องลงนะคะนักบินพยายามเร่งเครื่องเพื่อยกตัวขึ้นบินใหม่แต่สุดท้ายเครื่องบินเนี่ยกลับไปพุ่งตกบริเวณท้ายลันเวย์ทั้งนี้สาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่อหานะคะว่าเกิดจากความขัดข้องของเครื่องบินหรือว่าเกิดจากปัจจัยอะไรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: กรมควบคุมมลพิษได้บุกตรวจโกดังให้เช่าในจังหวัดระยองนะคะไปพบกับกองวัสดุรีไซเคิลที่ปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องจักรคัดแยกและบดย่อยแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ค่ะก็มีการสั่งอายัดสิ่งของในโกดัง5แห่งพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เร่งแกะรอยตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศขยายผลหาต้นตอนและผู้เกี่ยวข้องดำเนินคดีค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยขออภัยนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษบุกตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังจากที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการขนตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามากองเก็บเอาไว้เป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันเข้าไปตรวจสอบเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีโกดังทั้งหมด15แห่งเบื้องต้นเข้าตรวจสอบได้5แห่งพบกองวัสดุรีไซเคิลหลายประเภททั้งสายไฟพลาสติกเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนอยู่เป็นจำนวนมากและที่สำคัญยังพบเครื่องจักรสำหรับคัดแยกและบดย่อยวัสดุรวมถึงเครื่องแยกทองแดงซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายการประกอบกิจการโรงงานแต่ขณะตรวจสอบไม่สามารถนำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ขณะนี้นะคะทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้อายัดสิ่งของที่ตรวจพบภายในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วค่ะพร้อมกับเก็บตัวอย่างกากของเสีย14ตัวอย่างและน้ำทิ้งอีก1ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ว่ามีสารอันตรายปนเปื้อนหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบป้ายกำกับกองวัสดุที่ระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเบาะแสสำคัญนะคะในการสืบหาต้นทางของสินค้าโดยกรมควบคุมมลพิษเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งเจ้าของสินค้าบริษัทขนส่งและเส้นทางการนำเข้าเพื่อขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดโดยย้ำว่าต้องเร่งตรวจสอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะที่จังหวัดชลบุรีก็กำลังเป็นประเด็นนะคะที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีกำลังให้ความสนใจเลยล่ะค่ะหลังพบว่ามีกองวัสดุต้องสงสัยจำนวนมากอยู่ภายในโรงงานรีไซเคิลของผู้ประกอบการจีนท่ามกลางข้อกังวลเรื่องกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะโรงงานแห่งนี้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท105 106และ53วงเล็บ5ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุรวมถึงการหลอมพลาสติกแต่จากภาพที่ปรากฏนั้นพบวัสดุหลายชนิดค่ะถูกนำมากองรวมกันก ก็เลยมีข้อสงสัยนะคะว่าอาจจะมีเศษโลหะหรือสายไฟปะปนอยู่ด้วยหรือไม่รวมถึงต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของวัสดุเหล่านี้ด้วยและอีกประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลค่ะก็คือการกองวัสดุไว้นอกอาคารซึ่งอาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการประกอบกิจการโรงงานและหากฝนตกลงมาชะล้างก็อาจพาสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำโดยรอบได้ที่สำคัญค่ะโรงงานแห่งนี้อยู่ห่างจากโรงเรียนนานาชาติไม่ถึง1กิโลเมตรแล้วก็มีหมู่บ้านและชุมชนหนาแน่นในรัศมี 1-2 กิโลเมตรด้วยขณะที่โรงพยาบาลบ้านบึงก็อยู่ห่างออกไปเพียง2กิโลเมตรเศษทำให้เกิดความกังวลนะคะว่าหากระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบควบคุมมลพิษทางอากาศไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าโรงงานมีระบบจัดการของเสียและควบคุมมลพิษที่ได้มาตรฐานหรือไม่จึงต้องรอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและเทศบาลตำบลหนองซ้ำซากเข้าตรวจสอบทั้งประเภทวัสดุการประกอบกิจการและระบบบำบัดต่างๆค่ะ
0: ในเรื่องโอนเงินในเรื่องของบัญชีม้าเนี่ยเตือนกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะถ้าจู่ๆมีเงินโอนเข้าบัญชีทั้งที่ไม่รู้ว่าใครโอนมาอย่าเพิ่งดีใจหรือว่ารีบโอนคืนนะคะเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าหากมีเงินโอนผิดเข้าบัญชีจะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมายค่ะ

0: จู่ๆมีเงินแปลกปลอมโอนเข้าบัญชีเผลอใช้จะมีความผิดไหมแล้วถ้าโอนคืนเองจะอันตรายหรือเปล่าหาคำตอบและทางออกที่ปลอดภัยไปพร้อมกันใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ถ้ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเราโดยผิดพลาดเนี่ยเราจะเอาเงินเนี้ยไปใช้ได้ไหมนะครับสมมุติว่าเรามีบัญชีเงินฝากเราอยู่ 10,000 บาทแล้วก็มีโอนผิดพลาดเข้ามา 2,000 บาทเราสามารถที่จะใช้เงินจำนวน 10,000 บาทของเราได้จนหมดแต่เมื่อเราใช้ 10,000 บาทหมดแล้วเนี่ยเราไปนำเงิน 2,000 บาทที่เขาโอนมาผิดบัญชีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีความผิดนะฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดนะซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนนะปรับไม่เกิน 30,000 บาทแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่โอนเงินผิดเนี่ยอาจจะมีการโทรเข้ามาที่เราเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์เมื่อเขาโทรเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการเร่งรัดให้เรารีบโอนเงินคืนนะโทรบ่อยหรือบางครั้งก็อาจจะมีการขู่เราว่าถ้าเราไม่โอนเงินคืนเนี่ยเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเรานะครับในกรณีนี้นะครับแนะนำว่าห้ามโอนเงินคืนให้กับเขาโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับที่แกล้งโอนเงินเข้ามาที่บัญชีเราผิดพลาดแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงินกลับไปที่บัญชีอื่นนะเพื่อไปชำระค่ายาเสพติดบ้างนะหรือว่าสินค้าที่ผิดกฎหมายนะทางแก้นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนบัญชีเงินที่โอนผิดพลาดเข้ามาก็คือของธนาคารกสิกรวิธีการก็คือเราน่ะไปแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยให้เขากันเงินส่วนที่ผิดพลาดเนี่ยไว้เพื่อรอการรับคืนนะครับในขณะเดียวกันนะเราก็แจ้งคนที่โอนผิดพลาดว่าให้เขาเนี่ยไปติดต่อที่ธนาคารกสิกรนะเพื่อให้เขาติดต่อขอรับเงินคืนจากธนาคารกรุงไทยโดยตรงนะครับซึ่งจะเป็นการโอนเงินกับระหว่างธนาคารด้วยกันนะครับเพียงเท่านี้เราเองก็จะไม่ตกเป็นผู้ทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์แล้วก็ไม่ตกเป็นผู้มีส่วนกระทำความผิดเกี่ยวกับสั่งซื้อยาเสพติดหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายครับ

0: พระสงฆ์นิกรชาวจันทบุรีกว่า 3,000 คนพร้อมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรร่วมจุดเทียนริมคลองภักดีรำไพเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานและนำข้าราชการทหารตำรวจและประสบนิกรชาวจันทบุรีที่พร้อมใจการสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ริมคลองภักดีรำไพหรือโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีพลตำรวจโทจรัญจิตเจือจูนนายตำรวจราชองครักษ์นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมนำประชาชนกว่า 3,000 คนน้อมรำลึกถึงเสด็จพ่อร.9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาประเทศรวมถึงสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการครองภักดีรำไพภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการแสดงรำนาฏศิลป์การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์การบรรยายพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาประเทศการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนการบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 4,447 โครงการอันเป็นประโยชน์ต่อประสบนิกรโดยตรงโดยเฉพาะครองภักดีรำไพในโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายในพระชนชีพของพระองค์ที่ได้สร้างคุณประการแก่ชาวจันทบุรีอย่างยิ่งซึ่งครองภักดีรำไพเป็นครองขุดสายหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีใช้สำหรับแก้ปัญหาอุทกภัยในชุมชนริมแม่น้ำจันทบุรีมีหน้าที่ระบายน้ำจากแม่น้ำดังกล่าวลงสู่อ่าวไทยชาวจันทบุรีรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ชาวจันทบุรีได้จัดกิจกรรมจุดเทียนเช่นนี้ในทุกวันที่13ตุลาคมของทุกปีพร้อมกันนี้สโมสรโรตารี่จันทบูรณ์และภาคเอกชนได้จัดเลี้ยงอาหารโรงทานทั้งข้าวไข่เจียวก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงและเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงานตลอดการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในโอกาสนี้ด้วย
1: ขณะที่ชาวแปดริ้วก็รวมพลังแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9นะคะมีการจัดโรงทานจิตอาสากว่า100ซุ้มต่อเนื่องกันเป็นปีที่10นะคะโดยปีนี้จับท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมโรงทานก็กลายเป็นทานน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยขณะที่หญิงวัย62ปีน้ำตาคลอขณะที่มาต่อแถวรับข้าวสารค่ะที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกงหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายไมตรีไตติลานันอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมโรงทานจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ภายในงานมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนร่วมออกโรงทานมากกว่า100ซุ้มแจกอาหารปรุงสุกข้าวสารน้ำมันพืชและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนนำกลับไปใช้ในครัวเรือนแต่ว่าปีนี้แตกต่างจากทุกปีค่ะเพราะจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมทำให้มีผู้ประสบภัยเดินทางมารับความช่วยเหลือ หนึ่งในภาพที่สะเทือนใจก็คือหญิงวัย62ปีที่บ้านถูกน้ำท่วมมานานกว่า10วันมายืนต่อแถวรับข้าวสารทั้งน้ำตาเพราะในช่วงที่บ้านยังถูกน้ำท่วมข้าวสารและอาหารที่ได้รับถือเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนายก้องเกียรติพุทธิรังสิมาพรนายกสมาคมนักข่าวฉะเชิงเทราตัวแทนคณะผู้จัดงานเปิดเผยว่าชาวแปดริ้วได้ร่วมกันจัดลงทานต่อเนื่องมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีและปีนี้อย่างตั้งใจส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยโรงทานจิตอาสาครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแจกอาหารแต่ยังเป็นการส่งกำลังใจจากคน8ริ้วถึงคน8ริ้วในวันที่หลายครอบครัวยังต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์น้ำท่วม
0: นายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่บริเวณหมู่บ้านบารมีอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยมีนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหมู่บ้านขัดล้างพื้นถนนรวมถึงเทสารบำบัดน้ำเสียเพื่อช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในชุมชนทำให้พื้นที่มีความสะอาดเป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นนอกจากจะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วกิจกรรมนี้ยังเป็นการรวมพลังทำความดีเพื่อส่วนรวมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชอีกด้วยจังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนางสาวฉัตรประออนนิยมเป็นประธานนำจิตอาสา904ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางปรือหมู่ที่8ตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเพื่อให้พื้นที่ภายในวัดและบริเวณโดยรอบสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดร่วมกับอำเภอเมืองตราดและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะของชุมชนนอกจากจะช่วยให้วัดมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนผ่านการร่วมแรงร่วมใจทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ส่วนก่อนหน้านี้ที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลโดยมีพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงภายในงานยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์จากนางรำกว่า192คนในชุดน้อมรำลึกพระบารมีองค์พระภูมิพลมหาราชปกเก้าชาวจันทร์ซึ่งสร้างสรรค์บทเพลงและท่ารำขึ้นใหม่เพื่อถ่ายทอดความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจันทบุรีพร้อมกันนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษา 10,000 บาทให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล2จากการสนับสนุนของชมรมนาฏศิลป์ไทยประยุกต์จันทบุรีจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอด70ปีแห่งการครองราชที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
0: ตำรวจภูธรภาค2ส่วนที่กำลังกว่า100นายค่ะบุกตรวจค้นตึกร้าง10อาคารกลางเมืองพัทยาหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนนะคะว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดรวบผู้พักอาศัย24รายแล้วก็พบสารเสพติดในร่างกายถึง23รายเตรียมขยายผลตรวจสอบตึกร้างจุดเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมค่ะปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยพลตำรวจตรีนันทวุฒิสุวรรณละอองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมตำรวจเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบางละมุงหลังปล่อยแถวนะคะเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นตึกร้าง10อาคารภายในซอยเทพประสิทธิ์เมืองพัทยาซึ่งเป็นอาคารสูงประมาณ6ชั้นแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีชาวบ้านเนี่ยแจ้งเบาะแสเข้ามาค่ะว่ามีกลุ่มคนเร่ร่อนเข้าไปพักอาศัยและมั่วสุมเสพยาเสพติดจนเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีกลุ่มคนกระจายกันพักอาศัยอยู่ตามห้องต่างๆภายในอาคารแล้วก็สามารถควบคุมตัวมาตรวจสอบได้ทั้งหมด24รายนะคะผลตรวจพบว่า23รายมีสารเสพติดในร่างกายในจำนวนผู้ถูกควบคุมตัวพบผู้ครอบครองยาเสพติด2รายและผู้มีหมายจับติดตัวอีก1รายค่ะจากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะพลตำรวจตรีนันทวุฒิได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สั่งระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและอบายมุขทั่วประเทศโดยในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2นั้นมีสถานีตำรวจเข้าร่วมปฏิบัติการรวม117สถานีหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลเข้าตรวจสอบตึกร้างจุดอื่นๆที่อาจถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพการจำหน่ายยาเสพติดและอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินพร้อมเดินหน้ากวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาค่ะ
1: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีการจัดคัดเลือกนักกีฬาโซนสีม่วงที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อที่จะเฟ้นหาตัวแทนไปร่วมศึกษาเกตนครเกมครั้งที่17พร้อมใช้กีฬาเชื่อมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจาก12หน่วยงานค่ะที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีนาวาตรีพรพยนต์เกลื่อนลัดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโซนสีม่วงซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกิจอ่ำอุ้ยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตนครสวรรค์ในนามประธานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโซนสีม่วงกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆจนส่งเสริมการประสานงานและการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาโซนสีม่วงในครั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด12แห่งครอบคลุมวิทยาเขตวิทยาลัยสงขลาและหน่วยวิทยาบริการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกโดยวิทยาลัยสงขลาจันทบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และสนามกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นตัวแทนโซนสีม่วงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งที่17สาเกตนครเกมซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง13ถึง15พฤศจิกายนนี้โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลา101จังหวัด101เป็นเจ้าภาพสำหรับการแข่งขันคัดเลือกในวันนี้มีกีฬาหลายประเภทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันเสปักตะกร้อเทเบิลเทนนิสเปตตองวอลเลย์บอลฟุตบอลและฟุตซอลโดยแบ่งการแข่งขันตามประเภทกีฬาและสนามที่กำหนดก่อนนำผลการแข่งขันไปพิจารณาคัดเลือกตัวแทนของโซนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ
0: จังหวัดตราดเร่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สูง9เมตรณสนามหลวงตราดพร้อมจัดสร้างซุ้มทรงดอกบัวอีก6อำเภอเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายความอาลัยนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสำหรับการจัดสถานที่ประกอบพิธีจังหวัดตราดกำหนดใช้พื้นที่สนามหลวงตราดเป็นสถานที่ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางความสูง9เมตรโดยจังหวัดร่วมกับอำเภอเมืองตราดและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดรับผิดชอบดำเนินการส่วนอีก6อำเภอจะจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวความสูง5เมตรอำเภอละ1ซุ้มโดยกรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยที่ประชุมได้พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการซักซ้อมแนวทางการจัดพิธีการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ตามแบบแปลนรวมถึงการจัดทำดอกไม้จันทร์พร้อมมอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การจัดพิธีในพื้นที่จังหวัดตราดทั้ง7อำเภอเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: ตำรวจชลบุรีเปิดปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติดก่อนที่จะรวบชายวัย41ปีกลางเมืองพัทยายึดยาไอซ์พร้อมกับของกลางหลายรายการพร้อมเรียกร้องขยายผลสาวถึงเครือข่ายรายใหญ่ตัดวงจรยาเสพติดให้สิ้นซากไม่ใช่แค่จับรายย่อยแล้วจบตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรีได้เปิดปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติดก่อนจะติดตามจับกุมตัวชายวัย41ปีในพื้นที่เมืองพัทยาพร้อมยึดยาไอซ์รถกระบะและโทรศัพท์มือถือเป็นของกลางภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทวสานต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และพลตำรวจตรีชาตรีสุขศิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโดยได้มีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดก่อนติดตามจับกุมนายรัชตะหรือแมนอายุ41ปีโดยปฏิบัติการเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่บริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพัทยาใต้ไปจนถึงถนนสุขุมวิทพัทยาเหนือจากการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักรวมถุง 10.20 กรัมรถยนต์กระบะและโทรศัพท์มือถือก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาดำเนินการตามกฎหมายโดยผู้ถูกกล่าวหา ยังคงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่อย่างไรก็ตามการจับกุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดยังเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเฝ้าระวังโดยเฉพาะการสืบสวนขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้ค้าและเส้นทางการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนเพราะเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่คือการลดปัญหายาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของสนามข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทุกสามารถดับได้เมื่อเราปล่อยวางความอยากไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆถ้าเรายึดติดแล้วตัวเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์ลดความยึดติดเข้าใจตัวเองมากขึ้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทุกอย่างแต่มาจากการเข้าใจและการปล่อยวาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดดงสลาวนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปนะฮะทางวัดเขาจัดเป็นซุ้มที่เราเห็นเนี่ยจะมีลักษณะของมิดดาบนะฮะแล้วก็จะมีทางเดินไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันครับนี่แหละครับที่เรากำลังเดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นซุ้มในลักษณะเนี้ยก็จะมีต้นนะฮะต้นสลาวป่านะฮะนี่เห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในวัดเนี่ยมีเยอะมากอาจจะเป็นที่มาของชื่อวัดก็ได้วัดดงสลาวแล้วก็มีสถานที่เขาจัดไว้สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวไปหาพระอาจารย์จะพาไปดูเขาทำพิธีกรรมกันอยู่ด้วยครับไปครับ
2: ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่กับพระอาจารย์แล้วกราบนมัสการครับ
3: ขอเจริญพรจ้า
2: เมื่อสักครู่นี้ผมได้เดินผ่านเป็นซุ้มที่มีลักษณะเหมือนดาบของวัดดงสลาวมีที่มาที่ไปยังไงครับตรงนี้ครับ
3: ซุ้มดาบตรงนี้นะครับให้ทุกคนรอดมาถึงวัดเนี่ยเราจะเดินลอดซุ้มดาบมาเพื่อเป็นการตัดโศกตัดโรคตัดภัยนะครับของซุ้มดาบของวัดดงสลาวเรานี่
2: ครับหมายถึงว่าทางวัดเองก็จะมีเหมือนเป็นปริศนาธรรมอยู่ในนั้นด้วย
3: ใช่เป็นปริศนาธรรมครับเป็นปริศนาธรรมให้ทุกคนเนี่ยได้คิดตาม
2: สถานที่แห่งนี้มีสิ่งใดบ้างเวลาญาติโยมเข้ามาจะมาทำอะไรเป็นส่วนใหญ่บ้างครับ
3: ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมาไหว้หลวงพ่อขุนด่านมากราบหลวงพ่อขุนด่านแล้วก็มาทำพิธีกรรมขอขมากรรมกันทุกวันครับ
2: ครับตรงนี้เป็นเรียกว่าอะไรครับ
3: ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์มหาอุดที่ประดิษฐานหลวงพ่อขุนด่านพระประธานประจำโบสถ์ของเรา
2: ครับไปกันครับผู้ชมครับ
3: ทางขึ้นเราก็จะขึ้นได้ทุกทางเพราะเราไม่มายึดติดกับทางขึ้นเนาะก็ทางวัดเราก็สามารถคนที่นั่งวีลแชร์ก็สามารถมาได้เพราะว่าโบสถ์เราเนี่ยจะมีทางวีลแชร์ด้านข้างให้ทุกคนได้ขึ้นทุกเพศทุกวัยคนแก่หรือคนขาไม่ดีหรือว่านั่งวีลแชร์เนี่ยขึ้นได้หมดครับ
2: เพราะนั้นทางวัดเองก็จะมี
3: ทางลาด
2: เอาไว้หมดเลยครับผมครับมาถึงข้างบนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นองค์สีดำนะที่องค์ใหญ่มากๆนะอยู่ด้านในให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมหลวงพ่อขุนด่านใช่ไหมครับมีความสำคัญอย่างไรแล้วที่มาเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: ก็หลวงพ่อขุนด่านนะท่านมานิมิตในเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคือพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านได้มานิมิตให้สร้างเต็มโบสถ์ท่านหาเงินสร้างตัวเองไม่ได้เป็นการบอกบุญบอกกล่าวกับใครแม้แต่คนเดียวท่านหาเงินสร้างด้วยตัวเองก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านเรื่องนี้ก็ทุกคนก็จะมาขอโชคขอลาภกันในบารมีของหลวงพ่อขุนด่านก็อยากให้ทุกคนเจริญพรทุกคนให้มาสัมผัสด้วยตนเอง
2: ครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็อย่างที่เราทราบกันเมื่อสักครู่นี้นะก็จะมีพิธีกรรมของทางวัดซึ่งก็จะเป็นความเชื่ ส่วนบุคคลของญาติโยมที่จะเข้ามาซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะมีศรัทธาหรือว่าอาจจะมีปัญหาหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเรามีความสบายใจก็สามารถที่จะมาที่วัดแห่งนี้ได้เลยตรงนี้ทำอะไรกันอยู่ครับที่เห็น
3: ตอนนี้เป็นพิธีกรรมขอขมากรรมครับก็ทางหลวงพ่อก็จะอธิบายตลอดว่าการตัดกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงว่าเราตัดกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงจะอธิบายเรื่องของพิธีขอขมากรรมเนี่ยไม่ใช่ให้เรางมงายถามว่าเรามาตัดกรรมกันครั้งแรกเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขาจะยอมเราไหมให้โยมลองสมมุติตามว่าอดีตชาติเราเนี่ยเคยไปปล้นไปฆ่าใครไว้เนี่ยแล้วเรามาทำการขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยมันคงไม่หายเราก็สามารถทำได้เรื่อยๆโยมการขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยแต่เราทำได้เรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหลอกให้โยมมาทำที่วัดเรานะพิธีกรรมขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยเราทำได้ทุกวัดที่เขามีพิธีกรรมแบบนี้ เราสบายใจเราไปทำได้เลย
2: ครับหลักๆ ก็อาจจะบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตไปบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการชดเชย
3: ห
2: ร
3: ือ
2: เหมือนเราทำผิดแล้วรู้สึกสำนึกประมาณนั้น
3: ประมาณนั้นคือการขอขมากรรมก็คือการขอโทษเรารู้สึกผิดรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีเนี่ยหรือเราเคยไปลบหลู่เจ้ากรรมนายเวรหรืออุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็สามารถมาขอขมากรรมตัดกรรมได้บางทีเราไม่ได้มาขอขมากรรมถอนคำสาบานถอนข่าวสาปแช่งบางทีเราไม่รู้เลยว่าใครสาปแช่งเราไว้เราเคยไปบนบานศาลกล่าวหรือให้คำสัญญากับใครไว้เราอาจจะลืมไป
2: บางทีอ๋อเราเข้าใจแล้วเหมือนว่าเราจะไปขอพรหรือว่าบอกจะให้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะฮะก็รู้สึกไม่สบายใจก็จะใช้วิธีพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อทำให้เราสบายใจมากขึ้น
3: พอเราไม่สบายใจเราก็จะมาทำการขอเข้ามากรรมตัดกรรมการตัดกรรมไม่ใช่ว่ากรรมเราจะหายไปแต่เป็นการหยุดทำกรรมชั่วละเว้นความชั่วทำแต่กรรมดี
2: ครับผมนี่ก็เป็นหลักๆใจความนะครับว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราระลึกได้ก็คือการคิดดีพูดดีทำดีหรือว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดพลั้งไปเราก็อาจจะมีพิธีกรรมนี่แหละเพื่อให้ใจของเราสบายขึ้นเมื่อใจเราสบายขึ้นเราก็จะดำเนินชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปกันต่อนอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยผมเห็นว่าทางวัดเนี่ยยังมีจุดต่างๆให้สามารถเดินไปสำรวจหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเนี่ยมากมายอยู่ที่นี่ด้วย
3: ก็จะมีทางวัดเราก็จะพอเราตัดกรรมเสร็จแล้วเราก็จะมีลานบุญให้เราเดินได้ทำบุญได้มองข้อคิดต่างๆ
2: ครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีจุดไหนอย่างไรบ้างไปครับครับมาจุดนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
3: จุดแรกเราก็จะเป็นการฝากดวงชะตากับพ่อปู่นารายณ์ทรงสุบรรณหรือพ่อปู่นารายณ์ทรงคุด
2: ครับ
3: กับพญาคุดประจำวันเกิดทั้ง7ตนก็เป็นการฝากดวงชะตาที่เราต้องให้ฝากดวงชะตากับพ่อปู่นารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยถ้าเราไปฝากดวงชะตาไว้กับคนหรือมนุษย์เราไม่รู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะหักหลังเราหักหลังเราเราไม่รู้เลยแต่เทวดาเนี่ยท่านจะไม่หักหลังเราท่านจะดูแลเราปกปักรักษาเราถ้าเราทำดีคิดดีแล้วเทวดาย่อมรักษา
2: ครับผมถ้าในเรื่องของความเชื่อในความเชื่อเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยจะมีความหมายต่างกันยังไงบ้างครับ
3: ก็ไม่ได้มีความหมายต่างกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีให้มีพญาคุดทั้ง7ตนเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้ไหว้พญาคุดประจำวันเกิดของเราบางคนเขาไม่ชอบสีแดง บางคนอาจจะชอบสีอื่นเราก็เลยต้องให้มีทุกองค
2: ์ครับก็เหมือนว่าหากเราเกิดวันไหนเราก็จะไปบูชาในองค์นั้นนั่นเอง
3: ใช่ครับ
2: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับหลังจากจุดที่2แล้วเนาะหลังจากที่เราไปไหว้ด้านบนมาแล้วก็จะมาจุดนี้นะฮะซึ่งทางวัดเองเนี่ยก็จะทำทางเดินมาตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมเดินเข้ามาที่เป็นซุ้มดาบนะครับก็เดินผ่านเข้ามาแล้วก็มากราบขอพรก็ได้หรือว่าจะมาทำพิธีตามความเชื่อก็ได้นะครับแล้วก็มาจุดนี้เป็นจุดต่อไปเดี๋ยวจะมีอีกนะครับ
3: มีครับ
2: ไปกันครับไปครับตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยถนนโชคดีวัดดงสลา
3: ตรงนี้เป็นถนนโชคดีนะครับที่ให้เดินทำบุญกันให้เรากลับไปมีโชคมีลาภ
2: ครับครับก็จะเป็นถนนเป็นทำเป็นเส้นทางเอาไว
3: ้เป็นทางเดินจงกรมของพระด้วยก็เวลาญาติโยมหมดแล้วพระจะปฏิบัติธรรมก็สามารถเดินจงกรมได้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก็สามารถมาเดินจงกรมที่เส้นทางถนนโชคดีได
2: ้ครับผมอ๋อนี่ถนนโชคดีนะครับก็จะเป็นสถานที่เวลาที่ของพระด้วย
3: ใช่
2: เดินจงกรม
3: เวลาพระเดินจงกรม
2: นะครับแล้วก็จะทำเป็นซุ้มเอาไว้ซุ้มระฆังนะครับ
3: เอาไว้เคาะ
2: ไปครับอ๋อมีประวัติด้วยนุ่งมีประวัติด้วย
3: ครับเป็นประวัติ
2: อ๋อในเมื่อก่อนนี้เป็นกอไผ่
3: ใช่แต่ก่อนจะเป็นป่ารกในฝั่งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านได้มาพัฒนาวัดได้มาทำให้มันมีแหล่งท่องเที่ยวมีที่ท่องเที่ยว ให้โยมได้เดินทำบุญ
2: ครับก็คือจากเดิมเนี่ยก็เป็นป่าร
3: ก
2: ป่ารกนะแล้วก็ทางวัดเองก็โดยหลวงพ่อท่านก็เข้ามาพัฒนาในจุดต่างๆให้สามารถเดินได้หรือว่ามีกิจกรรมแบบนี้นะครับไปครับผมจุดนี้คืออะไรครับพระอาจารย์ครับ
3: จุดนี้คือเติมน้ำมันตะเกียงความเชื่อของการเติมน้ำมันตะเกียงคือให้เรามีแสงสว่างในใจให้เราคิดดีทำดีมีความสว่างอยู่ในใจไม่ให้เราคิดเรื่องอคติเรื่องทุกข์เรื่องสิ่งไม่ดีให้เราคิดให้เรามีแสงสว่างอยู่ในใจ
2: ครับผมก็จะเป็นมีนะครับมีพระนะประจำวันเกิดแล้วก็มีองค์พระที่อยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระพุทธจารย์โตแล้วก็องค์ตรงกลางนี่เรียกว่าอะไรนะครับ
3: พระศิวลี
2: พระศิวลีนะครับพระศิวลีนี่เวลาเราพบก็จะเหมือนกับความอุดมสมบูรณ์
3: ความอุดมสมบูรณ์พระศิวลี
2: ครับผมนะ
3: เป็นความเชื่อครับความเชื่อ
2: ครับไปกันครับเดินทางไปเรื่อยๆก็ทางวัดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังทำทางเดินเอาไว้สวยงามมากแล้วก็สามารถเดินไปแต่ละจุดได้อย่างสบายเลยครับผมอันนี้ดูแต่ละจุดเนี่ยอย่างป้ายอย่างอะไรนี่ดูทันสมัยขึ้นมานะครับ
3: หลวงพ่อจะทันสมัยบ้าง
2: ครับ
3: มากหลวงพ่อชอบความทันสมัย
2: ครับ
3: ทางวัดก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีหมดพวก QR code พวกอะไรเนี่ยครับก็อยากให้โยมตามแบบสแกนได้แบบบางทีเราไม่ต้องพกเงินมา
2: ครับครับ
3: เราก็ทำบุญด้วยใจจิตศรัทธาก็ได้ไม่ต้องใช้เงิน
2: ครับผมก็เหมือนกับหลวงพ่อก็ทันสมัยเหมือนว่าแม้สแกนหรือว่าจะดูข้อมูลหรือว่าป้ายต่างๆเราจะดูว่าหรือว่ารูปแบบในการจัดสถานที่เนี่ยดูทันสมัยมากๆนะครับแต่ละที่นี่มีเป็นแปลงผักมีอะไรด้วยนะ
3: แต่ก่อนเคยเป็นแปลงผักทำไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีจะเคยทำไว้แต่ช่วงนี้อากาศแรงก็ไม่ได้มี
2: ก็จะเป็นช่วงๆไปเวลาครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะน้ําท่าอะไรอาจจะ
3: ใช่วัดเราอยู่ในป่าอยู่ในเขาเนาะ
2: ครับอย่างตรงนี้เองเนี่ยด่านช้างนี่ห่างจากตัวเมืองเยอะมั้ยครับหลวงพี
3: ่วัดเราเนี่ยห่างจากอําเภอด่านช้างประมาณ40กิโล
2: อ๋อห่างจากตัวด่านช้างนี่40กิโลแล้วนะ
3: 40กิโล
2: ค่อนข้างลึก
3: ค่อนข้างอยู่ในป่าหน่อยนึงวัดเราจะอยู่ในป่า
2: ต่อมาที่กำลังจะไปนี่มีอะไรบ้างครับ
3: ที่เรากำลังจะมาเนี่ยคือตักบาตรพระประจำวัน
2: ครับ
3: บางทีเราอยากทำบุญอยากตักบาตรไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรตอนเช้าเราก็สามารถมาตักบาตรพระประจำวันได้ในลานบุญก็สามารถแล้วก็มีหลวงพ่อกำไ
2: ร
3: เป็นส่วนเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมาถวายกำไรให้เราค้าขายได้มีกำไรเนี่ยคือหลวงพ่อกำไรจ้ะ
2: ครับอ๋อก็จะมีญาติโยมบางส่วนเนี่ยก็เอากำไรอะไรมา
3: ใช่
2: ถวาย
3: ก็จะมีโยมบางส่วนเขาเอากำไรมาถวายหรือเขามาบนบานเรื่องหลวงพ่อชอบกำไรอะไรประมาณน
2: ี
3: ้ให้เรามีกำไร
2: ก็เหมือนกับชีวิตหรือว่าพูดง่ายๆคือเรื่องค้าขายอย่างเง
3: ี้ย
2: ก็ได้กำไรแบบนั้นครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะเดินไปรอบเลยนะครับจะเป็นเส้นทางไปนะครับเป็นเหมือนสวนป่า
3: ใช่ครับ
2: สวนป่าที่มีป่าธรรมชาติแล้วก็มีต้นที่ปลูกขึ้นมาด้วย
3: ใช่ที่นี่จะอุดมสมบูรณ์มาก
2: ครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญของวัดให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังเลยครับ
3: ก็ตรงจุดนี้นะครับเป็นต้นสีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดมาจากที่อินเดีย
2: ครับ
3: ก็นำมาปลูกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านก็ได้เอามาปลูกให้ญาติโยมทุกคนได้มาสักการะบางทีเราไม่มีโอกาสได้ไปถึงประเทศอินเดีย
2: ครับ
3: เราก็สามารถมาสักการะที่นี่ได้เพราะว่าเป็นเมล็ดจากประเทศอินเดีย
2: ก็จริงๆที่อินเดียก็จะเรียกพระศรีมหาโพธ
3: ิ์ใช่ต้นพระศรีมหาโพธ
2: ิ์เพราะนั้นก็คือนำมาปลูกตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าจะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้าด้วย
3: ก็จะมีเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้า
2: ครับ
3: หินอ่อนประดิษฐานไว้แทนตัวแทนพระพุทธเจ้า
2: ครับผมเพราะนั้นเชื่อว่าในอนาคตเมื่อต้นไม้เติบใหญ่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ร่มรื่นแล้วก็สงบมากๆ
3: ใช่ครับ
2: ครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางวัดบอกว่าถ้ามาที่วัดดงสลาวแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มาจุดนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญและที่สำคัญคือเมล็ดที่เอามาปลูกตรงนี้ก็มาจากทางอินเดียด้วย
3: ใช่ครับ
2: ครับผมไปครับ
3: อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้มหัศจรรย
2: ์ครับ
3: ที่เราต้องมาดูเนาะเราต้องมาดู
2: เข้ามาครับคุณผู้ชมครับต้นไม้มหัศจรรย์เป็นยังไงครับ
3: ก็ถ้าในวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย
2: ครับ
3: ต้นมะกอกเนี่ยต้นมะกอกน้ำเนาะเขาก็จะไม่มีตุ่มหรือจะไม่มีอะไรจะเป็นต้นเรียบๆขึ้นไปแต่ต้นมะกอกน้ำที่นี่มีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเขาจะมีปุ่มขึ้นมามีปุ่มขึ้นมาแบบคล้ายๆของผู้ชายของลับของผู้ชายเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และเรื่องที่แปลกมาก
2: ครับครับ
3: ก็ทุกคนก็จะมาขอโชคขอลาบชาวบ้านแถวนี้ก็จะมาขอโลกขอโชคขอลาบกัน
2: ก็คือเป็นตามธรรมชาติเลยที่มี
3: ตามธรรมชาติแล้วต้นมะกอกจะไม่มีปุ่มจะไม่มีปุ่มแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งมหั

0: ตาจัน
1: ก็เลยเรียกว่าต้
0: นป
1: ู่
0: โชคดี
1: ต้นปู่โชคดีนะครับผมก็มีอีกฝั่งนึงครับหลวงพี่ครับ
0: อีกฝั่งนึงก็จะเป็นต้นหญ้าโชคดี
1: ต้นหญ้าโชคดีนี่มีความหมายยังไงบ้างครับ
0: ต้นหญ้าโชคดีเนี่ยก็จะมีเหมือนมีของลับเหมือนกันแต่ปิดไว้อยู
1: ่ผ้า
0: ปิดไว้อยู่ก็จะเหมือนของผู้หญิงก็จะมีคนมาขอโชคขอลาภเหมือนกัน
1: ครับผมนี่ก็แสดงว่ามีคนมาได้โชคเหมือนกันนะเพราะว่ามีเราเห็นจากสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยมีเสื้อผ้ามีอะไรเพราะนั้นก็หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะได้โชคได้ลาภไปด้วยครับผมนี่ก็จะเป็นก็เรียกว่าต้นไม้มหัศจรรย์นะ
0: ใช่ต้นไม้มหัศจรรย์ที่เหมือนเคยมีพวกกรมที่เกี่ยวกับพวกต้นไม้เนี่ยเขาก็ยังเขาที่แรกเขาก็ไม่เชื่อว่าต้นมะกอกอะไรจะมีปุ่มเขาก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง
1: อ๋อ
0: คร
1: ับ ก็เลยได้มาเห็นของจริง
0: ของจริง
1: ครับผมไปกันต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะก็ร่มรื่นมากๆนะตอนนี้เราอยู่กันก็ที่เราถ่ายทําก็คือช่วงเย็นๆแล้วนะครับก็ธรรมชาติแล้วก็ร่มเงาแล้วก็สงบเงียบมากครับที่นี้ครับ
0: ที่วัดนี้ก็สงบเงียบอยู่ในป่าเนาะไม่ได้อยู่ในเมืองก็ไม่มีผู้คนพลุกพล่านก็ผู้คนจะน้อยหน่อย
1: ครับวัดดงสะเหล่านี่คือที่มาจากอะไรครับที่เป็นชื่อของวัดนะครับ
0: ที่มาของวัดดงสะเหล่ามาจากแถวเนี้ยจะเป็นมีต้นสะเหล่าป่าเยอะ
1: ครับ
0: ก็จะมีต้นสะเหล่าป่าเยอะก็จะเขาก็เรียกกันว่าดงสะเหล่า
1: ก็เลยเป็นจากต้นสะเหล่าดอกสะเหล่าอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดด้วย
0: ใช่ครับ
1: แถวนี้มีชุมชนเป็นชื่อชุมชนด้วยไหมครับ
0: ก็มีชุมชนวัดบ้านดงสะเหล่า
1: อ๋อครับผมตรงนี้มีอีกจุดเช็คอินนะ
0: นี่เป็นจุดเช็คอินของยักษ์เราก็มาเคาะกันได้มาตีกันได
1: ้นะฮะโอ้ใหญ่มากๆนะฮะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเวลานักท่องเที่ยวสายบุญนะเวลาจะเข้ามาก็มาทำบุญด้วยมาท่องเที่ยวด้วยครับผม
0: นี่ก็จะเป็นหินโชคดี
1: ครับ
0: ที่เป็นรูปร่างแปลกๆตรงแปลกๆก็ผู้รักเขาก็จะมาชอบมาถ่ายรูปกันมาผูกผ้าแดงกันเพื่อเติมให้รักกันยาวนานเพราะว่าเป็นเชื่อว่าเป็นหินโชคดีรูปร่างก็จะแปลกๆประหลาดหน่อย
1: ก็เป็นหินที่มีอายุเก่าแก่ด้วยไหมครับหลวงพี
0: ่ใช่ครับมีอายุเก่าแก่เพราะว่าไปเจอในเขามาไม่รู้เป็นน่าจะเป็นหินตีวะลึงเป็น10ปี20ปีหรือว่าเป็น100ปีก็อาจจะมี
1: ครับผมอันนั้นก็เลยนำมาจัดสถานที่เอาไว้นะเพื่อให้ตามความเชื่อเช่นคู่รักกันหรือว่าอะไรก็สามารถมา
0: ผูกผ้าแดงได้หรือมาจุดเทียนลอยดวงชะตาของเรา
1: ครับผมนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่เวลาเข้ามาเหมือนกันนะครับผมไปครับคุณได้แห่งวัดดงสะเหล่าอ๋อนี่ก็เหมือนลอยเทียนด้วยอะไรด้วย
0: ลอยเทียนด้วย
1: ครับผมนี่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วก็พอมาทําอย่างนี้ก็ทําให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนักท่องเที่ยวมาก็เดินได้รอบเลย
0: เดินได้รอบมาแล้วบางคนคิดว่าเราต้องมาตัดกรรมขอเข้ามากรรมอย่างเดียวไม่ใช่เราก็สามารถเดินมาเที่ยวได้ไม่จําเป็นต้องมาขอเข้ามากรรมเราแวะมาไหว้พระปิดทองมาขอพรหลวงพ่อขุนด่านได
1: ้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเป็นสถานที่อีกมากมายเนาะที่เป็นเทพเป็นอะไรเทวดา
0: เทวดาน้อยความเชื่อของไทยอยู่แล้วต้องมีกุมาร
1: ครับ
0: แต่ก็มีทุกที่แต่ของทางวัดเราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นกุมาร
1: ครับ
0: จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเทวดาน้อยเป็นเทพแต่ก็คล้ายๆไอ้ไข่แต่ไม่ใช
1: ่ครับ
0: ก็เป็นเทพนะทุกคนก็มาขอโชคขอลาภตามปกติเหมือนไอ้ไข
1: ่ครับผมนี่ก็เป็นเรียกว่าศาลสองเทพมหาลาภนะเทพหนูแดงก็คือเป็นองค์ยืน
0: แล้วก็เทพเพชรคง
1: เทพเพชรคงเป็นองค์นั่งอ๋อเอาความเชื่อโหของเล่นเยอะเลยของเล่นเยอะแล้วก็โอ้มีแก้บนได้ด้วย
0: แก้บนได้ด้วยคร
1: ับ ครับผมโอ้นี่ยังมีจุดที่เป็นของเล่น
0: เลยของเล่นเยอะมาก
1: ต้องทำไว้เฉพาะเลยนะ
0: ใช่ทำไว้เก็บของเฉพาะเลย
1: ครับ อ๋อนี่เราก็ใกล้จะสุดเส้นทางแล้ว

0: นะครับที่เราเดินกันไป
1: จุดสุดท้ายของเรามันก็จะเป็นเท้าพญาโยมปางชี้ชะตาเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาขอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจากท่าน
0: ครับ
1: ให้ท่านดูแลปกปักรักษาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
0: ครับ
1: ให้ทุกคนมารอดท้องพญาควาย
0: ครับครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเราได้มาชมนะฮะวัดดงสะเหลานะครับที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือว่าจะมีความเชื่อส่วนบุคคลเข้ามาด้วยซึ่งก็เช่นการพิธีขอขมากรรมอะไรต่างๆแต่ว่าทางพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้เราสบายใจแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับกล่าวนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ก่อน
1: ครับเจริญพร
0: ครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาไปรับฟังธรรมะยังอยู่กับพระอาจารย์นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับหรือว่าจะเป็นข้อธรรมอะไรอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปติดตามในช่วงธรรมะครับ
1: เจริญพรจ้ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นหัวใจคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตช่วยชีวิตให้เราเข้าใจความทุกข์และหาทางออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมชีวิตเราต้องมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงของชีวิตและเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการซึ่งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศาสนาแต่เป็นหลักที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ข้อแรกคือทุกข์คำว่าทุกข์ไม่ได้หมายถึงความเศร้าเสียใจเท่านั้นแต่หมายถึงสภาพที่ไม่สมบูรณ์ไม่พอใจหรือทนอยู่ในสภาพที่เดิมไม่ได้ตัวอย่างเช่นความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายการต้องจากสิ่งที่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เกิดทุกข์การเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือแม้แต่ความรู้สึกของเราที่ว่างเปล่าทั้งชีวิตดูปกติพระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตนี้มีทุกข์ไม่ใช่เพื่อเราท้อแต่เพื่อให้เรายอมรับความจริงเพราะถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็จะหาทางแก้ไขไม่ได้ข้อที่สองคือสมุทัยคือสาเหตุของทุกข์สาเหตุหลักของทุกข์คือตัณหาคือความอยากได้ความอยากมีทั้ง3แบบได้แก่อยากได้กามตัณหาอยากเป็นภาวะตัณหาอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหาอยากได้คืออยากได้ของใหม่พอได้ของใหม่เราไม่พอใจหรือเราเบื่อก็จะเกิดทุกข์ความอยากเป็นคืออยากให้คนอื่นเข้าใจเราให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราหวังพอคนอื่นไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็จะเกิดทุกข์สรุปคือความอยากยึดติดความอยากได้ความอยากมีทำให้เราเกิดทุกข์ทุกข์สามารถดับได้เมื่อเราปล่อยวางความอยากหรือไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆให้ใจเรา สงบสบายขึ้นไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการอะไรเลยแต่หมายถึงเราไม่ควรยึดติดอะไรเลยถ้าเรายึดติดแล้วตัวเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์ทุกข์เกิดที่ใจเราเช่นเรามีความสุขกับสิ่งที่มีแต่พอวันหนึ่งในความ

ชอบหรือการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบความผิดทำดีพูดดีและฝึกจิตใจให้ดีให้คิดไปแต่บุญและกุศลสรุปคืออริยสัจ4ทุกข์คือชีวิตความไม่สมบูรณ์สมุทัยคือทุกข์เกิดจากความอยาก3นิโรธคือทุกข์ดับได้4มรรคมีทางปฏิบัติได้ให้พ้นทุกข์สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่รู้แต่คือลองนำไปใช้เริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นฝึกสมาธิลดความยึดติดเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทุกอย่างแต่มาจากการเข้าใจและการปล่อยวางขอเจริญพรญาติโยมขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละเจริญพร้อมไปด้วยธนสารสมบัติคิดสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งมาตรปรารถนาขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองด้วยเถิดเจริญพร

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

็นเรื่องของการลดต้นทุนของการเริ่มต้นที่จะลองจะเชิญชวนนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการทำเกษตรนั้นค่ะแค่ทุกคนนะคะคิดที่จะเริ่มแล้วก็มีความอดทนแล้วก็แบดีค่ะพี่ซ่อนได้พูดคุยแล้วค่ะว่ามีความท้อได้แต่ว่าอย่าถอยแค่นั้นเองค่ะและใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกในวันนี้มีเทคนิคจากแบดีมาฝากกันเดี๋ยวเราไปพบกับแบดีกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะเห็นบรรยากาศที่พี่ส้นยืนอยู่นี้นะคะใช่แล้วทุกคนพี่ส้นอยู่แบบริมฟุตบาทแบบริมถนนแต่ว่าอยากจะบอกว่าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากเลยค่ะซึ่งแบดดี้นะคะที่ยืนอยู่ข้างพี่ส้นค่ะสวัสดีค่ะแบดดี้ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมค่ะแบดดี้นะคะบอกพี่ส้นว่าที่นี่ให้เรียกว่าขยะทองคำแล้วหนึ่งแล้วก็สอง
1: บันเนียงไฮโดรโปนิกผักสลัดบันเนียงไฮโดรโปนิก
0: ผักสลัดไฮโดรโปนิกบันเนียงแล้วก็มันสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็สร้างรายได้ด้วยทำไมถึงเรียกว่าอะไรนะขยะทองคำทำไมคะขยะทองคำคืออะไรก่อนขยะทองคำ
1: เราทิ้งเศษขยะที่เขาทิ้งไปแล้ว
0: นี่หรอที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่หรอ
1: ใช่ๆเก็บมาใช้ให้มีประโยชน
0: ์อ๋อหรอ
1: ลดขยะในพื้นที
0: ่อ๋อลดขยะในพื้นที่แล้วทำไมถึงแบบว่ามาปลูกแบบริมถนนอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมอยากจะให้ดูว่านี่เลยมันแบบมันไม่มีสแลนไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: เรามาดัดแปลง
0: จะ
1: อยู่ในโรงเรือน ดับแปลงไงอยู่มันเด็ดบ้างๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เด็ดบ้างๆแล้วก็ผงออกมาได้ดีกว่าดีกว่าอยู่ในโรงเรือน
0: ใช่ปกติคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าพี่ซ้อน

0: ไปตามไปถ่ายทำก็หลายที่แล้วกับเรื่องผักไฮโดรโปนิกอะแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าหนึ่งในโรงเรือนบ้างแหละอย่างน้อยมันจะต้องมีสแลนปิดแต่นี่คือแบบโอเพ่นมากๆโอเพ่นไม่พอนะคะคุณผู้ชมคะรั้วก็ไม่มี
1: ไม่มี
0: แอบถามนิดนึงแล้วแบบนี้แบบมีขโมยไหมคะ
1: ขโมยไม่มี
0: ขโมยก็ไม่มีอีก
1: ถ้าชาวบ้านไอ้ขโมยจะกินก็
0: มาขอ
1: แล้วให้
0: ไม่ต้องขโมยค่ะแค่เดินมาบอกแปรใช่ไหมก็ได้เลย
1: ขโมยผิดกฎหมายบาทด้วย
0: อ๋อนั่นไงแล้วจุดเริ่มต้นเลยทำไมถึงแบบมาสนใจปลูกในเรื่องของผักสลัดคะ
1: เมื่อก่อนไม่ชอบเลย
0: ไม่ชอบเลย
1: ไม่ชอบเกษตรเลยไม่ก็ไม่มีพื้นฐานด้วย
0: แล้วทำอะไรมาก่อนหน้านั้น
1: ก่อนหน้านั้นโควิดมา
0: โควิด
1: มาเราขายเบ็ดตะเล็กขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองรถยนต์มือสองถึงมันสะดุดตรงนั้นแล้วก็ภรรยาเป็นคนปลูกไว้กิน
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็แกชอบสั่งเราไปเอาโน่นนี่จนเราทำมาเอง
0: บอกจากภรรยาที่ปลูกแล้วก็บอกให้แบไปเอาโน่นเอานี่เอานั่นเพื่ออุปกรณ์การปลู
1: กใช่ไหม
0: ชักจะเริ่มรำคาญ
1: แล้ว
0: หลังจากนั้นก็คือ
1: ทำเองดีกว่า
0: อ๋อทำเองดีกว่าไม่ต้องสั่งแล้วทำเองเลย
1: ทำเองดีกว่า
0: แต่แบบอกพี่ต้นว่าแบบไม่มีความรู้เลยไม่ชอบเลย
1: ไม่ชอบเลย
0: และเอาจริงๆคุณผู้ชมการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยพี่ต้นว่ามันยากกว่าการที่เราปลูกผักแบบลงดินนะ
1: มันยากตอนที่เราไม่ลงมือทำพอเราทำแล้วมันไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไห
1: มไม่ยาก
0: แล้วพอจุดเริ่มต้นเลยที่แบจากไม่รู้เลยเป็นศูนย์เลยพอมาเริ่มทำเป็นไงบ้างปัญหาที่เราเจอคือ
1: ปัญหาเราเจอแรกกินไม่ได้
0: ทำไมถึงกินไม่ได
1: ้มันขม
0: เ
1: ราไม่รู้วิธีมันขม
0: จริงค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะเวลาพี่ส้มไปซื้อที่ตลาดบางทีมันก็ไม่ขมแต่บางทีมันก็ขมแล้วก็แบบคำพูดแบบคนแก่ๆนะเขาบอกว่าที่มันขมเพราะว่างูเลื้อยผ่าน
1: มันไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ไม่ใช่ใช่
1: มันขมเลยแหละมันขม
0: เพราะว่า
1: แล้วก็มันโตมันไม่อ้วงเลยนี
0: ่อ๋อมันแค่แกล่น
1: กินไม่ได้ง่ายๆกินไม่ได้
0: มันขมเลย
1: ขมเลย
0: แล้วเรารู้สาเหตุไหมที่มันขมเพราะว่า
1: ลองผิดลองถูกมาเลยศึกษามันดูว่าทำไมจึงขมทำไมจึงไม่โตแรกๆก็ทิ้ง
0: เลย
1: ทิ้งอย่างเดียว6เดือนแรกทิ้ง
0: อ๋อ6เดือนแรกนั่นคือแบบเหมือนกับว่าเรียนรู้ไปเลย
1: เรียนรู้ไปเลยจาก10กล่องพอมันเสียเราเพิ่มไป20กล่องกินไม่ได้อีกเพิ่มไป30
0: ค่ะ
1: ยังกินไม่ได้เพิ่มไป50เพิ่งมากินได้ลองกินแล้วก็แจกเพื่อนๆแจกชาวบ้านเขายังไม่ได้ขายตอนนั้น
0: ก็คือเรียนรู้จากที่ว่ามันขมก็ให้มันแบบรสชาติที่แบบหายขมใช่ไหมคะ
1: วันนี้ก็รู
0: ้สรุปว่าเห็ดที่มันขมเพราะว่าอะไรอ่ะ
1: ปุ๋ยมันเกิน
0: ใส่ปุ๋ยเยอะเกิน
1: แล้วก็อายุมันแก่เกินไป
0: เ
1: กินกำหนดแล้วก็วิธีการเก็บส่วนมากก็จะเก็บตอนเช้าตรู
0: ่
1: จะเก็บตอนเที่ยง
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรอีก
1: มันจะขมเพราะมันกำลังดูแลตัวเองอยู่มันคลายน้ำยางออกมา
0: เอามันคลายออกมาค่ะ
1: ถึงวันนี้เราก็รู้ต้องเที่ยงตีนหนึ่งเราก็เก็บได
0: ้
1: มีวิธี
0: ถ้าเก็บตอนเที่ยงก็ได
1: ้ได
0: ้แล้วต้องเก็บยังไงถ้าตอนเที่ยง
1: เราเก็บเราเอาไปแช่น้ำก่อนแช่ในอ่าง
0: คือเก็บจากตรงนี
1: ้ไปลงในอ่าง
0: มันก็
1: ประมาณ20นาที
0: มันก็จะทำให้ไม่ขม
1: มันก็จะดูดน้ำเข้าแล้วก็จะคลายน้ำยางออกไป
0: และทุกวันนี้จากแบบหลังโควิดมาเรียนรู้มาเรียกได้ว่าถือว่าโอเคแล้วยังคะกับการที่ปลูกสลัดแล้วก็มาเป็นอาชีพเป็นรายได้ให้กับแบร์ตรงนี้
1: ถ้าคะแนนเต็ม10เราให้7
0: ให้7เหลืออีก3หายไปไหน
1: ที่3เก็บไว้ก่อน
0: อ๋อเก็บไว้ก่อนแล้วตอนนี้ถือว่าปลูกประมาณเยอะหรือยังคะ
1: มันเดือนที่แล้วมีอยู่400กล่องผลิตมาก่อนทั้งข้างๆนี
0: ่ค่ะ
1: ถึงเจ้าของสัญญาเช่าหมดเราต้องย้ายทำอีกที่ในอันนี้ประมาณ300กล่อง
0: 300กล่อง
1: ประมาณ300
0: โอ้คุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าอันนี้นะคะแบใช้พื้นที่แบบให้เกิดประโยชน์มากๆเลยหลายคนมองว่าทำเกษตร1จะต้องมีพื้นที่ถูกไหมคะ2จะต้องมีทุนมีอะไรหลากหลายแล้วก็ต้องมีความรู้แต่ดูแบดีค่ะเป็นตัวอย่างเลยนะคะ1ความรู้เรื่องเกษตรจุดเริ่มต้นคือเป็นศูนย์เลยแล้วก็ในส่วนของทุนเนี่ยก็เหมือนที่แบบอกเอาขยะที่แบบสามารถก็มาใช้ได
1: ้
0: มันก็เลยเป็นขยะทองคำมาสามารถเริ่มต้นใช่ไหมคะก็มาแบบทำเป็นอุปกรณ์ตรงเนี้ยมันก็ลดต้นทุนได้เยอะเลยแล้วก็3ก็คือต้องใฝ่รู้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการที่แบบปลูกถ้าเจอปัญหาก็ต้องมาหาวิธีแก้จนสุดท้ายจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็กี่ปีแล้วนะแบจากวันนั้นถึงวันนี้
1: ที่จริงจังก็3ปี
0: 3ปี
1: เริ่มทำมา4ปีกว่าแล้วจริงจัง3ปี
0: จริงจังคือ3ปีแต่
1: เริ่มขาย
0: จริงจังเลย3ปีจากที่แบบว่าความรู้เป็นศูนย์แต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าแบดีไม่ใช่แค่เป็นเกษตรที่แบบปลูกผักเท่านั้นนะคะแบดียังเป็นแบบผู้ที่ให้ความรู้ส่งต่อให้กับ
1: เป็นวิทยากร
0: ด้วย

องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าถ้าเราคิดจะเริ่มต้นพี่ต้นเชื่อว่าแค่คิดแล้วก็ลงมือทำก็สามารถที่จะแบบอย่างน้อยเราก็คือประสบความสำเร็จในก้าวแรกของการที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ต้นค่ะจะให้แบดีนะพาพี่ต้นไปดูการแบบตั้งแต่ต้นกล้าแล้วมันลงเนี่ยมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมคะ

0: ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่แบก็หนึ่งมาอนุบาลตรงนี้ด้วยเป็นต้นกล้าซะก็เยอะเดี๋ยวจะให้แบบอกพี่ส้นว่าเวลาเขาวัดค่าน้ำก่อนที่เราจะลงต้นกล้าเขาวัดยังไงคะอันนี้คือเราใส่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะ
1: เตรียมเรียบร้อย
0: ค่ะ
2: ค่าน้ำ
0: ค่าน้ำ
2: ปกติน้ำนี่อยู่ 9.9 พอเราวัดมาแล้วดูค่าน้ำจะลดลงมาม
0: ันต้องอยู่ที่เท่าไหร่ถึงมันจะโอเคอ
2: ย่างน้อย 6.5
0: 6.5
2: อย่าให้เกิน7
0: อย่าให้เกิน7อันนี้ยังไม่นิ่ง
2: ไม่นิ่ง
0: ต้องให้มันนิ่งก่อนต้องใช้เวลาก่อน
2: ปกติมันมีกระดาษที่ว่าค่าน้ำ
0: ค่ะอันนี้เราก็วัดเพื่อที่แบบให้ปุ๋ยมันแบบพอดีกับต้นกล้าที่เราจะใส่ไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่ามันเยอะเกินไปมันก็จะส่งผลที่ไม่ดีใช่ไหมคะ
2: โตช้า
0: โตช้าด้วยที่พอดีก็จะอยู่ที่6.5ไม่เกิน
2: 5.5
0: ไม่เกิน 5.5 ให้อยู่ในช่วงระหว่าง 6.5 ถึง 5.5 นะคะถือว่าเป็นค่าที่แบบว่ามาตรฐานที่มันเหมาะกับการที่เราจะเอาต้นกล้ามาลงใช่ไหมคะ
2: ใช่6.5 ว่าได้แล้ว
0: ได้นะ 6.5 ได้แล้วคุณผู้ชม
2: เพราะว่าอีกประมาณ30วิมันจะลงมา
0: 6.0
2: กักไว้แล้วไหม
0: ค่ะ
2: อันนี้ได้แล้วผ่าน
0: อันนี้ได้แล้วนะคะอันนี้คือค่าที่ถูกต้องแล้วนี่6จุดไม่เกิน 6.5

0: นี่เออแล้วเราจะดูยังไงอันไหนของเมล็ดจริงอันไหนเมล็ดปลอม
1: ไม่เมล็ดเมล็ดแท้แหละแต่ว่าเมล็ดที่ว่ามันเสียแล้ว
0: มันรีบใช่ไหมเราดูไม่ออก
1: เมล็ดหมดอายุแล้ว
0: เพราะฉะนั้นทุกคนย้ำเลยไทยออนไลน์นะแม่นะใช่ไหมคะไทยออนไลน์เพราะว่าเวลาเราสั่งเราก็สั่งออนไลน์มา
1: เ
0: พราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์เนี่ยขอเตือนเลยว่าจะต้องหนึ่งดูร้านที่น่าเชื่อถืออ่านรีวิวเยอะๆใช่ไหมคะ
1: คนเราซื้อในกลุ่มในกลุ่ม
0: ต้องเป็นกลุ่มเฉพาะดี
1: กว
0: ่
1: า
0: เออเหมือนกับว่าเขาจะมีกลุ่มไลน์เฉพาะอยู่แล้วกับคนที่แบบปลูกแบบพวกผักไฮโดรโปนิกถ้าซื้อจากในกลุ่มอ่ะมั่นใจเลยว่ามันน่าจะแบบว่ารอด 100% แต่ถ้าเราไปซื้อแบบซุ่ม4ซุ่ม5อ่ะจากแบบออนไลน์ที่ขายตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย
1: ครึ่งต่อครึ่ง
0: ไม่แนะนำคือมันอยู่ที่โชคด้วยถ้าเกิดว่าเอามาแล้วมันดวงดีมันอาจจะ
1: ได้
0: สักต้น2ต้นแต่ที่เหลือก็ทิ้งเพราะฉะนั้นอย่าเอาแบบไปเข้าในกลุ่มดีกว่ากลุ่มไลน์ใช่มั้ยคะ
1: หรือไม่ก็ไปซื้อที่แปลงผักเลย
0: อ๋อซื้อที่แปลงผักเลย
1: แปลงผักเลยเขาจะไม่ถ้าเสียเขาจะให้ของใหม่มา
0: เขาแบบว่ามีการเคลมให้เรียบร้อย
1: ถ้าของเราเนี่ยสมมติว่าเมล็ดไม่ดีเขาก็มาเคลมแล้วก็ให้ของใหม
0: ่
1: ถ้าซื้อต้องกล้าไปนี
0: ่
1: กลับไปปลูก
0: ไม่ขึ้น
1: มันไม่ขึ้นให้ชุบใหม่ไปเลย
0: เออนี่เขามีการแบบดูแลหลังการขายที่ดี
1: ตัวนี้ก็ขาย
0: นี่
1: ถ้วยนึงใช้ได้ประมาณ4ปีถ้าใช้ให้ดีนะ4ปีแค่บาทเดียวบาทเดียว
0: ลงทุนปีเดียวนะแล้วก็ใช้ยาวไปเลยหลายปี
1: ถ้าดูแลให้ดีแต่ว่าไอ้ตัวนี้สำคัญเพราะว่ามันต้องฆ่าเชื้อด้วยนั่นๆๆเก็บมาแล้วต้องฆ่าเชื้อ
0: ต้องฆ่าเชื้อด้วย
1: ฆ่าเชื้อตากแดดล้างให้สะอาดแช่น้ำสบู่กับไฮเตอร
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็ตากแดด
0: เพราะว่าม
1: ันจะมีเชื้อมันติดข้างๆนี่เชื้อมันไม่ตายไง
0: เหมือนบางคนใช่ไหมแบบว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคือแบบพอเก็บปุ๊บก็ล้างน้ำอย่างเดียว
1: น
0: ั่
1: นแหละที่เขาเจอโรคแล้วก็หาสาเหตุไม่เจ
0: อ
1: หาสาเหตุไม่เจอเพราะว่า
0: ภาชนะที่เราใส่ปุ๋ยมันไม่สะอาด
1: มันไม่สะอาดไอ้นี่เราก็ล้างสบู่นะขวาน
0: ี่กล่องเนี่ยกล่องโฟม
1: สบู่ล้างถูมีอุปกรณ์อยู่เท่านั้นต้องสะอาดทุกอย่างต้องสะอาด
0: ทุกอย่างต้องสะอาดค่ะเพราะว่าไม่นั้นก็คือว่ามันจะทำให้ผักไม่โต
1: อย่าม
0: องแบบเรื่องเล็กๆแบบเออไม่เป็นไรไอ้คำว่าไม่เป็นไรนี่แหละมันจะส่งผลแบบระยะยาวนะ
1: เราเจอมาแล้ว
0: เออนี่ไงแบบเจอมาแล้วเพราะหนึ่งถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเออไม่คำว่าไม่เป็นไรนี่แหละมันจะทำให้เราแบบเหมือนกับปลูกมาเหนื่อยเปล่าใช่ไหมแบบลงไปแล้วมันก็ไม่โตอ่ะ
1: สองวันจะเก็บผักจะเก็บเอาไปขายมันมาคืนเดียวหมดเลย
0: คือ
1: คิดเป็นเงินก็หมื่นบาท
0: มันมาแบบไหนคะ
1: มันมารากเน่า
0: เอารากเน่าร
1: ากเน่ามาทีเดียวเลยถ้าคิดเป็นเงิน 10,000 บาท
0: นั่นไงเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำแล้วก็ย้ำเลยว่าให้ใส่ใจอุปกรณ์การปลูกทุกอย่างต้องสะอาดแล้วก็ใส่ใจทุกขั้นตอนการปลูกผักสลัดมันก็สามารถที่จะเลี้ยงเขาขึ้นมาให้มันโตได้
1: โตได้

0: ยเราปลูกตั้งแต่ต้นกล้าจนมาใส่เป็นกล่องอย่างนี้ค่ะเราต้องแบบใส่ปุ๋ยประมาณกี่ครั้งได้คะแบร์กว่าที่เราจะเก็บเกี่ยว2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: อ๋อ2ครั้งนับวันไหมคะ
1: นับวันจบเลยวันที
0: ่วันที่เรา
1: ลงมาเล็บปึ๊กแล้วต้องจบเลย
0: ค่ะแล้วครั้งแรกใส่อยู่ที่วันที่เท่าไหร
1: ่ครั้งแรกตั้งต้นเนื้อก่อน7วัน
0: 7วันก่อนแล้วพอมาลงกล่องแบบนี้ปุ๊บ
1: ไม่ครับ7วันก็เติมน้ำปุ๋ย
0: เติมน้ำปุ๋ย
1: 3cc ต่อหน้า1ลิตร
0: อันนั้นก็คือใน7วันแรก
1: อนุบาล 3cc ต่อหน้า1ลิตร
0: แล้วหลังจากนั้น
1: อยู่ตอนนั้น7วันอีก
0: อยู่7วันอีก
1: แล้วก็ครบ15วันแล้วก็
0: 15วัน
1: ที่จริงเขาไปอนุบาลเลยแต่ว่ามาลงกล่องเลยไม่ได้อนุบาล
0: มาลงกล่องเลยก็คือลงกล่องเลยก็ค่อยมาเติมอีกรอบในอีก15วันหลัง
1: เติมใส่น้ำเติมปุ๋ยแล้วก็เอาลดต้นกล้าเลย
0: แล้วก็คราวนี้ก็เลี้ยงไปเลยกี่วันถึงเก็บเกี่ยวได้
1: แล้วก็จบเลยจากที่เราเพาะเมล็ดมาจนถึงตรงนี้30วันแล้วต้นเติมเลยนี
0: ่ค่ะแล้วกี่วันที่เราเก็บเกี่ยวได้คะ
1: ปกติ45วัน
0: 45วันที
1: ่แต่ของเรา38วันเก็บ
0: 38วันก็เก็บเกี่ยวได้แสดงว่ามันอยู่ที่1การดูแลเป็นอย่างดีปุ๋ยถึง
1: ใส่ใจด้วย
0: อะไรนะ
1: ต้องใส่ใจด้วย
0: นะใส่ใจด้วยนี่แหละหัวใจสำคัญนะคะของแบร์คือใส่ใจดูแลดีปุ๋ยถึงแล้วก็เอาใจใส่มัน
1: เอาใจใส่
0: จากที่ว่า40กว่าวันก็ลดลงมาเป็น38วันอย่างน้อยก็คือลดระยะเวลาในการที่ออกจำหน่ายได้
1: 1สัปดาห์
0: 1สัปดาห์เลยนะอู้

0: แบบวิธีแบบในเรื่องของโรคแบบรากเน่าบ้างอ่ะดูยังไงอ่ะ
1: ดูที่น้ำสีมันจะเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนกับตัวนี
0: ้อ๋อนี่น้ำ
1: ไอ้นี่มันเป็นสีน้ำตาลได้ว่าใส
0: อ๋อน้ำตาลใส
1: ไอ้นี่สีน้ำตาลได้ว่ามันจะขุ่นๆไปหน่อย
0: โอ้มันจะขุ่นๆไปหน่อยแล้วก็ลากด้วยไหม
1: ลากไอ้นี่มันเป็นเหมือนเส้นผลไอ้นี่มันจะหยาบหน่อยแล้วก็เริ่มมาแดงๆแล้วแสดงว่าไอ้นี่มันจะเริ่มมารากเน่าแล้ว
0: นี่คือเห็นชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าอันนี้มันก็แบบเป็นเส้นแบบเหมือนเส้นได้นะแล้วก็สีขาวแต่นี่มันก็จะเป็นแบบอกแดงๆหน่อยแล้วมันจะมีแบบเหมือนเป็นอะไรอ่ะเล็กๆแดง
1: ๆ
0: อ
1: ยู
0: ่โอ้หยาบๆอยู่คือต่างชัดเจนเลยเหตุผลที่ทำให้รากเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
1: อยู่ที่น้ำด้วย
0: น้ำด้วยคือน้ำมันอะไร
1: ครับค่า pH มันสูง
0: ค่า pH สูงเกินไป
1: สูงเกินไปอันนี้อยู่ประมาณ
0: 8
1: ต้องปรับค่าน้ำได้ไห
0: ม
1: ต
0: ้องปรับค่าน้ำ
1: แก้วิธีแก้ต้องปรับค่าน้ำแล้วก็ให้
0: ปรับค่าน้ำอย่างนี้มันก็เราสามารถที่จะยังแก้ทันอยู่ใช่ไหมคะ
1: ทัน
0: แสดงว่าเราก็ต้องมาใส่ใจในเรื่องของเปิดมันดูด้วย
1: เปิดมันดูด้วยสองสามวันครั้งหนึ่งสองสามวันครั้งหน
0: ึ่
1: ง
0: แล้วถ้าเกิดว่า เราปล่อยมันได้ไหมมันจะโตไหม
1: ถ้าปล่อยกว่ามันจะลามไปตัวอื่น
0: อ๋อมันมีการลามด้วยหรอ
1: ลามด้วย
0: ทั้งที่มันอยู่กันคนละกล่องแบบนี้ค่ะ
1: เวลามันติดโรคตรงนี้มันจะขึ้นมาตรงนี
0: ้อ๋อแล้วก็ส่งที่ใบ
1: ส่งที่ใบ
0: แล้วมันจะทำให้ใบเป็นอะไรสมมติว่าม
1: ันจะเป็นใบเป็นใบจุด
0: เป็นจุด
1: ไงจุดจุดจุดจุด
0: อ๋อจุดจุดจุดที่ใบน่ะหรอ
1: ใช่ใช่
0: มันเหมือนกับเชื้อราใช่ไหมคะ
1: เหมือนเชื้อราแล้วก็ไอ้นี่มันจะเน่าใบล่างมันจะเน่าพอมันแห้งแล้วมันจะลอยกันลงไปมาติดตัวนี้
0: อ๋อมันจะติดตัวกล่องอื่น
1: ไป
0: เพราะฉะนั้นเราก็คือว่าแก้จากตรงนี้แหละได
1: ้แก้จากตรงนี้ได
0: ้อ๋อพี่ส้นเคยเห็นแล้วเวลาที่เราไปซื้อมันก็มีบางต้นนะที่มันจะเป็นจุดจุดจุดอันนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ก็มันเกิดมาจากนี่แหละ
1: จากเนี้ยจาก
0: รากเน่าร
1: ากเน่า
0: แล้วก็มันก็เลยส่งผลให้ต้น
1: ตรงเป็นใบจุด
0: อ๋อเป็นจุดก่อนแล้วก็นี่ก็ลามไปเพราะมันอยู่ใกล้กันแล้วมันบานๆ
1: ไอ้นี่โชคดีอยู่ในรังนะถ้าปลูกในรังนี่มันไปทั้งแถวเลย
0: อ๋อปลูกในรังใช่ไหม
1: ไปทั้งแถวเลย
0: อ๋อใช่เพราะว่ารังก็คือว่าเชื้อมก็กระจายไปทั่ว
1: มีบางคนที่ว่าฟันใหญ่ๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คืนเดียว500,000
0: โอ้ใช่
1: ที่เขาลงทุนเยอะ
0: ๆแต่ว่าไอ้ระบบรังน่ะมันอยู่กับไอ้ตัวนี้คือตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วก็เริ่มมาเป็นกล่องแบบนี
1: ้
0: แสดงว่าเป็นกล่องนี้คือมันจะดูแลดีกว่า
1: ดูแลดีกว่า
0: ก็เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นโรคอย่างน้อยก็แค่ดูแลมันแค่กล่องน
1: ี้แค่ดูแลกล่องนี
0: ้มันไม่ลาม
1: แล้วยกออกไปตั้งที่อื่น
0: ให้มันฟื้นก่อนที่ดีก่อน

0: วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ส้นต้องขอขอบคุณนะคะแบรนด์ดีมากๆเลยที่มาให้แนวคิดดีๆในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกอยากจะให้แบร์ค่ะได้ให้แง่คิดหน่อยค่ะว่าอะไรที่ทำให้จากคนที่แบบเหมือนแบร์บอกว่าแบร์เริ่มต้นจากศูนย์เลยแต่จนถึงณวันนี้ก็สามารถที่เรียกได้ว่าก็เป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับแบร์ได้คิดว่าอะไรคือหัวใจสำคัญมากๆ
1: ปลูกผักสลัดนี่มันยากแต่ว่าเรามือทำอะไรมันไม่ยากถึงเราต้องจริงจังกับมันต้องดูแลสังเกตมันให้ดีทำแล้วอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อท้อได้แต่ถอยไม่ได้เราท้อได้ถอยไม่ได้จากที่เราสมมติว่าเราปลูกมามันเสียเราก็ต้องทำต่อไปให้มันดีขึ้นก็แค่นั้น
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะท้อได้แต
1: ่
0: อย่าถอยแค่นั้นเองแล้วก็เริ่มต้นก้าวแรกของทุกคนพี่ซ้อนว่าถ้าคิดจะเริ่มก็สามารถที่จะทำได้ก็อย่าท้อแค่นั้นเองใช่ไหมคะเนี่ยค่ะผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใคร ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนะคะใช้เส้นทางสัญจรระหว่างอาจจะไป
1: ยะหา
0: ใช่ไหมคะที่นี่เขาเรียกว่าสามแยกบ้านเนียงเห็นชัดมากเลยเพราะว่าของสลัดของแบดดี้เนี่ยค่ะจะอยู่ติดริมถนนแบบนี้เลยก็สามารถมาได้หรือว่ามาซื้อได้ที่ไหนคะแบบอกได้เลยค่ะ
1: สามแยกบ้านเนียง
0: ค่ะ
1: สามแยกข้ามไฟแดงเดี๋ยวนี้มี2ที
0: ่ค่ะ
1: หน้าปั้นเอสโซอีกที่หนึ่งหน
0: ้
1: าปั้นเอสโซ
0: ซื้อได้ช่วงไหนเวลาไหนวันไหนคะ
1: ซื้อได้ตลอด
0: ตลอดเลยถ้ามีผัก
1: ซื้อได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ค่ะราคาก็ไม่ได้แพง
1: ไม่ได้แพง
0: ขายอยู่ยังไงคะ
1: กิโล120บาทถ้าเป็นคีก็12บาท
0: นี่คุณผู้ชมค่ะก็สามารถที่จะแบบแวะมาอุดหนุนได้เพราะพี่ซ้อนเชื่อว่าตอนนี้ผักสลัดเนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพมากๆเลยแล้วที่สำคัญถ้าเกิดอยากจะมาเรียนรู้ของการปลูกแบบไฮโดรโปนิกแบบโอเพ่นแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ใช่ไหมคะแบ
1: มาได้
0: ที่ไหนเบอร์โทรบอกได้เลยค่ะ
1: เบอร์โทร0801386038ถ้าเฟซบุ๊กก็ดีกังค่
0: าก็สามารถที่จะแบบว่าติดต่อได้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือว่านอกจากเราจะได้ผักสดแล้วในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าต้นกล้าของผักแบร์ก็ขายเหมือนกันก็สามารถที่จะมาติดต่อของแบร์ดีได้หาไม่ยากอย่างที่บอกก็คือว่าอยู่นี่เลยค่ะ3แยกบ้านเนียงติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะวันนี้พี่ส้นต้องขอขอบคุณแบร์ดีมากๆเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ

ผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะทิปซอนค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะได้มาพูดคุยกับแบรดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบค่ะของการที่ปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกนะคะแนวคิดที่แบรดีให้ในวันนี้ค่ะหนึ่งเลยอย่าท้อแต่ว่าท้อได้นะคะแค่อย่าถอยแค่นั้นเองค่ะและที่สำคัญถ้าทุกคนนะคะเริ่มต้นในครั้งแรกคิดที่จะเริ่มทำทิปซอนเชื่อว่าการเกษตรก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเริ่มทำแล้วก็ใฝ่หาความรู้แล้วก็ไม่ท้อแค่นั้นเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการทำเกษตรได้ค่ะเหมือนอย่างที่พี่ส้นบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ส้นได้ในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ส้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักเกษตรกรท่านไหนและเขาจะมาเอาความรู้ในเรื่องราวอะไรของเกษตรนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้ากับรายการเกษตรทำกินนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่ส้นนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับผักสลัดของแบดดีนะคะอยู่ที่3แยกบ้านเนียงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาของเราค่ะหาไม่ยากเลยใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาติดต่อแบดดีได้และวันนี้ค่ะพี่ส้นขอทิ้งท้ายกับแป้งสลัดของแบดดีแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูหรือดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์นะครับเช้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอาเกียรกิตนโสภาผมวรพัฒน์ภัทยากุลและล่ามภาษามือวันนี้คุณพลิมาวินิธาสถิตกุลครับ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD นะครับและคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: เช้าวันนี้เริ่มกันที่หนึ่งเรื่องที่หลายคนต้องจับตาก็คือการประชุมธนาคารโลกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดได้ดีมากหลายคนได้รับความชื่นชมนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ตึกสันติมัยตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับWelcome Dinner เนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พร้อมด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างอบอุ่นครับซึ่งบรรยากาศภายในงานเลี้ยงต้อนรับได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารบทเพลงและการแสดงจากวงบุรีรัมย์ออเคสตราและน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ซึ่งก็แสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยพร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการผลงานศิลปะเยาวชนจากโครงการ FPO Symposium และนิทรรศการภาพวาดจากไทยเบฟและการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยการบรรเลงดนตรีสากลร่วมสมัยจากวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมส่วนเมนูอาหารที่เสิร์ฟก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับผสมผสานกับความเป็นสากลอาทิอาหารว่างแบบคานาเป้ลาบเห็ดในแตงกวาเป็ดรุมควันพร้อมเสิร์ฟเมลอนพร้อมกับเมนูอาหารจานหลักอย่างมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋มนุ่นหรือปลาแซลมอนอบซอสพริกกระเพราไก่เสิร์ฟคู่กับข้าวกล่องงอก3ชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำครับ
0: ครับนี่ก็เป็นเมนูอาหารนะครับที่เราจัดเลี้ยงนะครับบรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็บรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุมเมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่ผ่านมานะครับ
1: เป็นข้าวกล้องงอก3ชนิดนะครับ
0: ครับส่วนภาพรวมของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งวันนี้วันที่15ตุลาคมก็ถือว่าเป็นวันที่4แล้วนะครับโดย3วันที่ผ่านมาบรรยากาศก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักครับเมื่อวานนี้ประเทศไทยอยู่ที่การเปิดตัวนะครับ Bangkok Blueprint นะครับแผนรับมือภัยการเงินดิจิทัลระดับโลกซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และก็ IMF โดยจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับโดยกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับได้บอกว่ารายงานฉบับนี้ถือเป็นมรดกสำคัญจากการประชุมในครั้งนี้และ IMF World Bank ธนาคารกลางทั่วโลกจะร่วมมือกันนำแผนแม่บทนี้ไปประเมินความเสี่ยงผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนเพื่อให้ระบบการเงินดิจิทัลเป็นไปอย่างปลอดภัยและก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนครับขณะที่ภาพรวมการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามนะครับโดยมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับและก็การชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกและผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ครับ นอกเหนือจากการประชุมที่เข้มข้นแล้วนะครับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเราก็ยังได้นำซอฟต์พาวเวอร์นะครับมาสร้างสีสันและก็ความประทับใจโดยมีการยกภาพจำอย่างรถเข็นผลไม้ริมทางที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดสตรีทฟรุตเนี่ยนะครับเข้ามาให้บริการแขกจากทั่วโลกกลายเป็นสตรีทฟู้ดซิกเนเจอร์ที่เรียกรอยยิ้มจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีครับโดยได้นำเสนอผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าผลไม้ GI นะครับเขานำเสนอกันวันละ2ชนิดอย่างที่ในภาพข่าวนี้น่าจะเป็นสับปะรดภูแลกับเงาะนะครับซึ่งก็จะสับเปลี่ยนกันไปในทุกๆวันครับส่วนในช่วงเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงของทุกๆวันเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นขนมไทยวันละ2ชนิดนะครับหมุนเวียนเมนูกันไม่ซ้ำกันทุกวันหนึ่งในเมนูที่นำมาจัดเลี้ยงก็คือไอศครีมไผ่ทองที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนี่เองแหละครับพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้นำอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่โด่งดังระดับโลกอย่างนวดวัดโพนะครับมาเปิดให้บริการนวดผ่อนคลายฟรีนะครับรอบละ15นาทีเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดความเมื่อยล้าให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติแวะเวียนกันมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันเลยครับ
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกก็มีกิจกรรมคู่ขนานหลายเวทีนะครับหนึ่งในนั้นคือการเสวนาพลิกฟื้นเศรษฐกิจสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเชื่อมความร่วมมือเยอรมนีญี่ปุ่นและอาเซียนสร้างโอกาสความร่วมมือด้านการเงินการลงทุนระหว่างประเทศครับงานนี้จัดโดยแฟรงก์เฟิร์ตเมนไฟแนนซ์ฟินซิตี้โตเกียวและดีลอยมุ่งนำเสนอบทเรียนจากเยอรมนีและญี่ปุ่นประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินระหว่างเยอรมนีญี่ปุ่นไทยและภูมิภาคอาเซียนผู้ร่วมการเสวนามีทั้งศาสตราจารย์ดร. อาร์ อเล็กซานเดอร์ ลอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งรัฐเฮสเซอร์ประเทศเยอรมนีนางทาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายทาเคฮิโรซาซากาวะสำนักงานบริหารมหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งต่างก็แลกเปลี่ยนจุดแข็งของไทยและอาเซียนในการเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนระหว่างภูมิภาคพร้อมเจาะลึกประเด็นการลงทุน4ด้านได้แก่การลดการปล่อยคาร์บอนและการเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่พร้อมรับมือกับความผันผวนได้ดียิ่งขึ้นโดยเน้นการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงนโยบายเข้ากับเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และกลไกการเงินที่เหมาะสมสำหรับข้อเสนอแนะกับภาคธุรกิจของไทยคือการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเป็นระยะกำหนดเทคโนโลยีกรอบเวลาการลงทุนและเป้าหมายที่วัดผลได้อย่างชัดเจนช่วยให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และดึงดูดทุนขณะเดียวกันก็ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าได้
0: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องจากการประชุม IMF World Bank เนี่ยนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับข้าราชการต่างๆครับซึ่งทางกบข.ก็เดินหน้าส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณนะครับหลังจากที่พบว่าข้าราชการที่เกษียณอายุในปีนี้เนี่ยมีเงินออมเฉลี่ยเพียงคนละ 1.5 ล้านบาทหรือว่า 1.5 ล้านแสนบาทนะครับซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในระยะยาวท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนายการลงทุนอย่างมีนัยยะสำคัญได้แก่ปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐจัดการความเสี่ยงในส่วนของกบข.นะครับก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยน

0: บการณ์ในหัวข้อการรับมือกับสังคมสูงวัยโดยได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าประชาชนและข้าราชการยุคใหม่มีอายุเฉลี่ยหลังการเกษียณยาวนานขึ้นทำให้การเตรียมความพร้อมด้านเงินออมเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินออมก้อนสุดท้ายหลังเกษียณให้มีความยั่งยืนกลายเป็นความท้าทายหลักที่สำคัญทั้งนี้ถ้าเกิดไปดูจากข้อมูลนะครับข้าราชการที่เกษียณอายุในปีนี้มีประมาณ 16,000 คนนะครับพบว่ามีเงินออมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 บาทต่อคนซึ่งทางกบข.จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลังเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสมาชิกแล้วก็วางแนวทางช่วยเหลือไว้ได้ตรงจุดพร้อมกับส่งเสริมให้ข้าราชการเริ่มออมเงินเร็วขึ้นรวมถึงเพิ่มสัดส่วนเงินออมเลือกแผนลงทุนให้เหมาะกับตนเองและรู้เท่าทันกลโกงทางการเงินเพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณและสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ตลอดชีวิต
1: 16,000 คนเนี่ยเราพบว่าค่าเฉลี่ยของเงินออมที่กบข.เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถือว่าน้อยนะครับเราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำยังไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
2: ไอแบงค์จัดเวทีการเงินอิสลามระดับนานาชาติและเปลี่ยนแนวทางเสริมความแข็งแกร่งระบบการเงินโลกเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงพร้อมกับสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์จัดเวที Islamic Finance From Crisis Resilience to Transition Financeกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางใช้การเงินอิสลามเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบการเงินโลกและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนดร.ทวีลาบริธาพิรมกรรมการและผู้จัดการไอแบงค์ระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสทางการเงินโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้ประเทศที่เผชิญกับความยากจนและความท้าทายทางเศรษฐกิจสามารถพัฒนาระบบการเงินและสร้างโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงการเติบโตได้มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำบทบาทของการเงินอิสลามในการส่งเสริมการแบ่งปันความมั่นคงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสันติภาพ
3: ผมคิดว่าเรื่องการรับรู้นะครับเรื่องการสร้างคุณค่าเนี่ยมีความหมายมากนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราให้ความสำคัญกับคุณค่าเนี่ยเรื่องของ sustainability เรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันจะถูกทำให้คำเข้าใจมากขึ้นนะครับปัจจุบันมันมีความคิดอยู่ว่าหลายเรื่องเนี่ยจริงๆทำขึ้นไปเฉพาะพูดง่ายๆว่าเฉพาะเรื่องฟอร์มก็คือโดยพื้นฐานแต่ว่าอย่างวันนี้จะเห็นว่าหลายท่านเนี่ยถกกันเรื่องของคุณค่าที่แท้จริงวิธีการวัดอะไรต่างๆพวกนี้รวมทั้งที่สำคัญคือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมนะครับเขาเรียกว่า Islamic Social Finance เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่น่าจะถูกรับรู้มากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ความเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีสกาดทำไมถึงต้องมีสุกุกนะครับ
2: ด้านดร.มูฮัมหมัดสุไลมานอันจัดเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลามเน้นย้ำว่าธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเห็นเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความแข็งแกร่งให้สถาบันการเงินอิสลามสามารถรับมือกับความผันผวนและความท้าทายทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงเวทีดังกล่าวจึงเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการเงินอิสลามมีส่วนช่วยรับมือวิกฤตสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงครับ
0: นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็ได้เตรียมที่จะฉลองความสัมพันธ์130ปีที่จะมีขึ้นในปีหน้าพร้อมกับเร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างไทยกับยูเรเซียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับนายอเล็กเซย์โอเวียชุกรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมในวาระครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570พร้อมกับเห็นพ้องที่จะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วนอกจากนี้ก็ยังได้หารือถึงความร่วมมือด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งทางรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและแสดงความยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับประเทศไทยขณะเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ย้ำถึงบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคพร้อมกับนำเสนอโครงการแลนด์บริดจ์นะครับที่จะเข้ามายกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกของไทยโดยเชิญชวนภาคเอกชนและนักลงทุนจากรัสเซียให้เข้ามาร่วมขยายการลงทุนในโครงการนี้ครับ
2: นายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากซิตี้กรุ๊ปย้ำวิสัยทัศน์ผลักดันประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD ขณะที่ซิตี้กรุ๊ปก็ชื่นชมศักยภาพของประเทศไทยพร้อมจะเดินหน้าจัดรถโชว์ดึงกลุ่มนักลงทุนคุณภาพเข้าประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอเนสโตโตเรสกันตูหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทซิตี้กรุ๊ปพร้อมกับคณะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจโลกและแนวทางความร่วมมือด้านการเงินโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนโดยมุ่งยกระดับบทบาทของประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกเพื่อสร้างงานกระจายรายได้และวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนส่วนความคืบหน้าในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ OECD รัฐบาลกำลังเร่งปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเตรียมวางกลยุทธ์ใช้ศักยภาพของประเทศไทยเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์โลกด้านผู้บริหารซิตี้กรุ๊ปได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF World Bank Group ที่ผ่านมาพร้อมยืนยันสานต่อความร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยเตรียมจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยและพร้อมสนับสนุนให้นักลงทุนคุณภาพในเครือข่ายเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ยังอยู่ที่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุม IMF World Bank นะครับรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกก็ได้นำคณะจากธนาคารโลกเข้าเยี่ยมคารวะอัยการสูงสุดนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ทางอัยการสูงสุดเองนะครับก็ยืนยันว่าประเทศไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพพร้อมกับชี้ว่าปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมและหากประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะช่วยให้กระบวนการยุติธรรมขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะนะครับก็มาจากคณะธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นะครับเข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ นายคริสโตเฟอร์ได้บอกนะครับว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและก็แนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นโดยธนาคารโลกเนี่ยมองว่าประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือกับภัยไซเบอร์และการปราบปรามกับแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจจะเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นนำไปปรับใช้และมีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตขณะที่ทางด้านของนายโกวิทอัยการสูงสุดนะครับบอกว่าประเทศไทยเองก็มีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์นะครับในเรื่องนี้ท่านอัยการสูงสุดเนี่ยบอกว่าการปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยการสืบสวนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถจัดการกับกลุ่มผู้บงการรายใหญ่ได้แล้วขณะเดียวกันสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์ AI นะครับเพื่อจะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ทั้งนี้ไทยพร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและก็แนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลครับ
4: ก็เรื่องของ AI นะครับเราก็ได้อธิบายเขาว่ามันก็ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการใช้ AI เนี่ยมาช่วยแต่ว่าเราก็ให้ความมั่นใจเขาว่าการใช้ AI มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ในเบื้องต้นนะฮะหมายความว่าเราหาแนวจาก AI แต่ว่าเมื่อเวลาวินิจฉัยจริงๆแล้วเนี่ยในการกระทำไม่ว่าเป็นเรื่องทางแพ่งและอาญาความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่แรงจูงใจภายในซึ่งตรงนี้ AI เนี่ยเข้าไปไม่ถึงซึ่งมนุษย์แต่ละคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุแห่งความขัดแย้งเนี่ยอาจจะใช้ AI เข้ามาเป็นแนวได้แต่ว่าในการที่จะพิทักษ์ความเป็นธรรมยึดหลักนิติธรรมเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดยืนยันว่าเกี่ยวกับหลักกฎหมายหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักกฎหมายสากลเนี่ยเป็นหลักที่ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยยึดมั่นอยู่
0: นอกจากนี้นะครับนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดนะครับก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้สำนักงานอัยการสูงสุดจะเป็นหน่วยงานด้านกฎหมายแต่เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนก็มีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากความยากลำบากในการดำรงชีวิตอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมจึงเชื่อมั่นว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอันจะช่วยสนับสนุนให้กระบวนการยุติธรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ
2: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามทั้งเรื่องของการปราบปรามทุจริตแล้วก็การเดินหน้าประเด็นทางการเมืองของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีปากท้องที่ดีขึ้นนะครับใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:24 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่ออย่างที่บอกไปนะฮะช่วงนี้มีทั้งการเดินหน้าการปราบปรามทุจริตแล้วก็เป็นทางการเมืองแต่ว่าความที่เรากำลังผลักดันเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนอกจาก IMFWorld Bank
1: ครับ ครับ
0: ที่มีการประชุมไปแล้วเรื่องอื่นๆก็มีการขับเคลื่อนเช่นเดียวกันนะครับอย่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับก็ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมร่วมกันครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายยาซีมมูฮัมหมัดอันบุดไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับโดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับประจำประเทศไทย6ประเทศได้แก่บาเรนกูเวิร์ตโอมานกาตาร์ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผู้บริหารของกระทรวงเข้าร่วมการเป็นพยานสำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยและคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับที่จะเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนและใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือใหม่นี้เพื่อสร้างพลวัตความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจการเมืองและด้านอื่นๆต่อไปโดยไทยให้ความสำคัญกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับในฐานะหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและมุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับในภาพรวมควบคู่กับการสานต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับแต่ละประเทศขณะเดียวกัน MOU ฉบับนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกการประชุมและการประสานงานในระดับต่างๆของไทยกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับได้แก่การประชุมที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือผู้แทนเป็นประธานร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับคณะทำงานประสานแห่งคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับตลอดจนการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆอาทิการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับ
2: นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้วยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.นะครับได้ลงนาม MOU กับบริษัทผลิตชิประดับโลกและก็สถาบันชั้นนำของเนเธอร์แลนด์นะครับเพื่อจะขับเคลื่อนสยามซิลิก้าครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมกับนายชูสมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประธานและเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างบริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดหรือว่า NXP Thailand และสยามซิลิก้าและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและ University of Twente โดยท่านรองนายกยศนันท์

0: ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการออกแบบ IC เซมิคอนดักเตอร์ไทยด้วยครับการลงนามความร่วมมือ MOU และ MOA ในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นก้าวแรกของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผ่านโครงการสยามซิลิก้าโดยรัฐบาลไทยพร้อมเป็นตัวกลางช่วยอำนวยความสะดวกและในอนาคตก็จะมีการขยายความร่วมมือดึงบริษัทและก็สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆมาร่วมโครงการนี้ต่อไปด้วยครับ
1: มาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างหลังจากที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับล่าสุดบรรดารัฐมนตรีที่มีรายชื่อถูกตรวจสอบต่างออกมายืนยันความพร้อมในการรับมือกับศึกซักฟอกในครั้งนี้โดยมั่นใจว่ามีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะตอบคำถามแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อรัฐสภาได้ทุกประเด็นครับเริ่มที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้เตรียมข้อมูลการทำงานไว้พร้อมแล้วและไม่มีความกังวลต่อข้อกล่าวหาขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันความพร้อมในการชี้แจงตามข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยระบุว่าตลอดชีวิตการรับราชการไม่เคยมีประวัติถูกร้องเรียนหรือสอบสวนเรื่องการทุจริต
2: ก็เตรียมกันทั้งพรรคนะคะก็ดูข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมข้อมูลต่างๆงานที่เราเคยทำมาค่ะก็มั่นใจในการชี้แจงนะคะ
3: ประเด็นข้อหาที่ทางฝ่ายค้านโจทย์นะคะกว้างเก
2: ิน
3: ไป
2: ก็เห็นว่าทั้ง18ท่านก็เป็นข้อความคล้ายๆกันนะคะ
4: ผมเคารพกระบวนการของรัฐสภาแน่นอนนะครับเรายินดีเพราะว่าผู้ถามกระทู้เนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนมาถามเราก็ยินดีตอบตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยหลักฐานที่มีอยู่นะครับเขาถามได้ไม่รู้ผมยินดีจะตอบไปตอบด้วยข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นไม่มีการหนีไม่มีการถอยเพราะว่านี่คือกระบวนการของรัฐสภา
1: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมองว่าการอภิปรายตรวจสอบถือเป็นกลไกปกติของฝ่ายค้านโดยขอให้ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในการนำเสนอมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะนำหลักฐานความจริงมาชี้แจงเพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนครับ
5: การที่จะถูกอภิปรายก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าพวกเราทำงานการเมืองการที่เข้ามาบริหารในกระทรวงแต่ละกระทรวงก็ต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะตัวผมหรือท่านรัฐมนตรีช่วยโต้งนะครับซึ่งพวกเราก็ใน4คนก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่โดน2คนโดนแค่2คนที่เขาไม่เหมารวมทั้งกระทรวงก็แสดงว่ายังรักครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รักทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าตัวผมเองพร้อมก็ท่านรัฐมนตรีช่วยก็ท่านก็ต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับ
6: การอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเป็นไทม์ไลน์ของตารางของการเป็นการเมืองครับเป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านก็ต้องมีไทม์ไลน์เวลาของเขาที่เขาเป็นหน้าที่และเป็นภารกิจของเขาด้วยในเรื่องของการอภิปรายไว้วางใจส่วนรัฐบาลเองหรือรัฐมนตรีในคณะเองก็ผู้ที่มีชื่ออย่างผมอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าผมเองถ้าจำความได้เป็นรัฐมนตรีมาก็ไม่เคยที่ไม่มีชื่อสักครั้งหนึ่งเหมือนก็คงมองว่าผมมีอภินิหารเยอะเขาก็เลยจองกฐินผมทุกนะครับวันนี้เขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านพรรคขนาดเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ยังเป็นเรื่องแปลกนะครับเรื่องปกติผมชี้แจงได้หมดทุกเรื่อง
1: ด้านรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยอาทินายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้ว่าจะไม่มีรายชื่อถูกอภิปรายในครั้งนี้แต่มองว่าการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นสิทธิ์ตามกระบวนการทางประชาธิปไตยพร้อมกับย้ำว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดย

0: ตลอดทุกมติและนโยบายที่ผ่านการพิจารณาล้วนเป็นเรื่องที่รับรู้ร่วมกันจึงเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถชี้แจงและตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจน
1: เห็นว่าเป็นยัตติกว้างๆนะครับแล้วก็
2: มองว่าคำม
1: ัน
2: จะร
1: ุ
2: นแรงเลย
1: ไหม
2: ที่เขาพูดแต่ละคำ
1: ก็ดูรุนแรงอยู่นะครับแต่ก็เข้าใจถึงว่าการเขียนยัตติดีนะครับแล้วก็จริงๆข้อกล่าวหาอะไรต่างๆก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องไปฟังในที่ประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดก็พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราเข้าใจดีถึงมารยาททางด้านการเมืองแล้วก็สิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากเห็นก็คือการเห็นประเทศเนี้ยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นวาระที่สำคัญนะครับ
2: ก็แสดงว่าอย่างนี้ก็เหมือนที่นายกพูดใช่ไหมว่าไว้ใจพรรคเพื่อไทยได
1: ้ก็เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ด้วยกัน
3: ผมก็เชื่อว่าทางรัฐมนตรีผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงน่าจะสามารถชี้แจงตอบคำถามที่ฝ่ายค้านตั้งมาได้ครับคือทางที่ผ่านมาทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้เกียรติกับพรรคเพื่อไทยพอสมควรในงานต่างๆที่งานของพรรคเพื่อไทยเองที่ได้คุมในทุกกระทรวงท่านนายกตีท่านก็ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดเพราะฉะนั้นผมเชื่อความสัมพันธ์อันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นดีครับ
4: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนตามกันอยู่นะครับกับคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับสำหรับกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ระบุว่าตรวจสอบคดีทุจริตสอบข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นสืบไปได้ถึงระดับอธิบดีนะครับในเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าหากมีข้อมูลแล้วก็หลักฐานเชื่อมโยงถึงใครก็ต้องดำเนินการทั้งหมดครับในเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าอยู่ในระหว่างกระบวนการดำเนินการของปปช.อยู่แล้วนะครับและเชื่อว่าจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงโดยไม่สำคัญว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับใดหากมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงใครก็ต้องดำเนินการทั้งหมดไม่มีใครแบกได้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดส่วนความคาดหวังของสังคมนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันจนเกิดข้อกังวลในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์เนี่ยบอกว่าเข้าใจว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แต่เป็นข้อจำกัดทางกฎหมายโดยจากที่รับฟังการแถลงของปปช.ก็พบว่ามีการเตรียมรับมือข้อกังวลเรื่องการหลบหนีไว้แล้วทางนี้ตามกฎหมายปปช.หากจะหลบหนีก็ต้องหลบหนีตลอดชีวิตเพราะไม่มีการนับอายุความครับดังนั้นการส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดเข้าใจว่าปปช.ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจำนวนมากโดยปปช.จะสั่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมาก่อนก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปไม่ใช่หลุดหรือว่าพ้นมนทินครับนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็ย้ำด้วยนะครับว่าขณะนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการของปปช.เข้าไปแทรกแซงไม่ได้และไม่ควรเข้าไปแทรกแซงด้วยเพราะปปช.ทำงานอย่างมีอิสระหากตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือใช้นามสกุลใดก็ต้องดำเนินการทางนี้ปัจจุบันมีการเพิกถอนรายชื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับและกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการเรียกผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตด้วยความสามารถของตนเองเนี่ยเข้ามารายงานตัวซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่19ตุลาคมนี้ครับ
0: มาดูกรณีระหว่างสตง.กับไทย PBS นะครับว่าวันนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.แถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของไทย PBS หลังได้รับเรื่องร้องเรียนไปพบข้อบกพร่องทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการแบบเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องแล้วก็การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบรวมถึงการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารมูลค่าความเสียหายนั้นรวมกว่า85ล้านบาทครับนายสุทธิพงศ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกับคณะทำงานแถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS โดยสตง.ได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบตามหนังสือร้องเรียนจากบุคลากรภายในองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติผลสัมฤทธิ์และความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ในประเด็นด้านผลสัมฤทธิ์และการมีประสิทธิภาพพบว่างบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งใช้ไปกับการผลิตและเผยแพร่สื่อแต่ว่าตัวชี้วัดหรือว่า KPI บางส่วนยังขาดความต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยนไปมาทั้งยังขาดการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้ชมเชิงลึกมาใช้ในการวางแผนผลิตรายการอย่างแท้จริงขณะที่ระบบบริหารจัดการแผนงานยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ขององค์กรในระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมศูนย์การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายพบความเสียหายรวมกว่า85ล้านบาทใน3ประเด็นหลักได้แก่การจ้างผลิตรายการเจาะย่อโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560ถึง2568โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งอาจขัดต่อพรบการจัดซื้อจัดจ้างและพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสที่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมครับทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและผู้ร่วมรายการในปีงบประมาณ2568ภายหลังการบังคับใช้ระเบียบการเงินการบัญชีฉบับใหม่แต่กลับยังใช้แนวปฏิบัติเดิมที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่มีระเบียบรองรับรวมทั้งการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารที่พบว่าไม่มีการออกระเบียบควบคุมการใช้งานอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดกรณีผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนยานพาหนะยังนำรถส่วนกลางไปใช้โดยไม่มีความจำเป็นซึ่งเตรียมเสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินลงนามเพื่อแจ้งไปยังไทย PBS ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้สตง.ยืนยันว่าเป็นการตรวจสอบตามหน้าที่เพื่อคุ้มครองภาษีของประชาชนและให้เวลาไทย PBS เร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดและวินัยภายใน120วันแต่ไม่เกิน240วันต่อไปทางด้านผู้บริหารของไทย PBS ได้ชี้แจงข้อสังเกตของสตง.ประเด็นที่ขัดวินัยการเงินการคลังทั้งการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหน้าจอแล้วก็การใช้รถส่วนกลางโดยนายอดิศักดิ์กลิ่นปรุงพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS ก็ชี้แจงว่าการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียวยืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ทุกขั้นตอนส่วนค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการเป็นไปตามหลักความคุ้มค่าและชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้ชมสอดคล้องกับนายพิเศษจียาศักดิ์ผู้อำนวยการไทย PBS ที่ย้ำว่าองค์กรมีระบบการตรวจสอบภายในที่รัดกุมพร้อมกับเดินหน้าปฏิรูปสู่การเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สังคมไว้วางใจครับ
4: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ทางฝั่งภาคตะวันออกอย่างลุ่มน้ำบางปะกงด้วยช่วงหน้ามีสถานการณ์ให้มาติดตามครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:43 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อวานนี้นะครับวันที่14ตุลาคมทางสนช.สธนช.ก็ได้บินสำรวจสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บางปะกงนะครับพร้อมกับประเมินร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาพบว่ามวลน้ำเนี่ยยังคงเหลืออยู่ในลุ่มน้ำบางปะกงประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็คาดว่าในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะสามารถระบายน้ำออกได้ทั้งหมดครับนายชยา

0: เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับพร้อมด้วยนายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบินสำรวจเส้นทางน้ำนะครับบริเวณฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและก็ลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อติดตามสภาพพื้นที่จริงและก็วิเคราะห์แนวทางการไหลของน้ำเส้นทางน้ำที่เชื่อมโยงระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงตั้งแต่ช่วงปลายคลองรังสิตคลอง13และประตูน้ำสาวภาผ่องศรีพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและก็ประตูน้ำสมบูรณ์ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกแนวเชื่อมต่อลงสู่แม่น้ำบางปะโกงบริเวณอำเภอบางคล้าและก็อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่รองรับและก็เชื่อมโยงน้ำในเขตหนองจอกเขตประเวศของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็ทำให้เห็นภาพรวมของระบบน้ำและก็จุดคอขวดต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับโดยทางสทนช.เนี่ยได้นำข้อมูลเชิงพื้นที่ไปประเมินร่วมกับภาพถ่ายทางดาวเทียมของจิสดาแล้วก็พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยมีแนวโน้มลดลงตามลำดับนะครับจากน้ำท่วมขังเมื่อวันที่4ตุลาคม2569มีปริมาตรน้ำท่วมอยู่ที่ 2,010 ล้านลูกบาทเมตรในวันที่9ตุลาคม69 2569นะครับขออภัยปริมาตรน้ำท่วมลดลงเหลือ 1,088 ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าระบายน้ำออกไปแล้วกว่า922ล้านลูกบาทเมตรซึ่งก็คาดการว่ามวลน้ำคงค้างเนี่ยจะสามารถระบายลงลำน้ำได้หมดประมาณในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับก็คือช่วงปลายเดือนนะครับอย่างไรก็ตามทางสทนช.ก็จะเร่งปรับแผนการระบายน้ำผลักดันน้ำที่ท่วมขังออกสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยให้เร็วที่สุดครับ
1: มาดูรายพื้นที่กันบ้างนะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยทางอบต.คลองใหญ่ได้เร่งระดมแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยคนในพื้นที่เนี่ยต่างบอกว่าสถานการณ์ที่กำลังเจออยู่ในปีนี้หนักสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาคาดว่าใช้เวลาอีก1เดือนสถานการณ์จึงจะคลี่คลายได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติบ้านเรือนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติครับอันนี้คือภาพบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังนะฮะคุณผู้ชมที่ตั้งอยู่ริมถนนรังสิตนครนายกคลอง16หมู่ที่10ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ของจังหวัดนครนายกซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาหรือนับเวลารวมกันนานกว่า15วันแล้วครับแม้ขณะนี้ระดับน้ำจะทยอยลดลงแต่ว่ายังคงท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตภายในบ้านของตัวเองได้โดยต้องขนของย้ายออกมาเอาของที่พอจะเก็บกู้ได้นะมาวางไว้ริมถนนเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมโดยชาวบ้านต่างยอมรับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคยประสบมาแม้แต่เหตุการณ์เมื่อปี2554ที่มีน้ำท่วมครั้งใหญ่ก็ยังสามารถรับมือได้ดีกว่านี้โดยคาดการณ์ว่าสาเหตุมาจากมวลน้ำหลากจากทางเหนือประกอบกับการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและระบายออกได้ยากด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบต.คลองใหญ่ได้นำรถบรรทุกน้ำออกตระเวนแจกจ่ายให้กับชาวบ้านครับที่ยังคงติดค้างภายในพื้นที่โดยประเมินสถานการณ์ว่าที่ตำบลคลองใหญ่จุดที่คุณผู้ชมเห็นจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนน้ำจึงจะคลี่คลายขณะที่อบต.คลองใหญ่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและการจัดตั้งศูนย์พักพิงรวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนในจุดที่น้ำลดลงมาบ้างแล้วครับ
0: กลับเข้ามาดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับซึ่งหลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำเนี่ยแห้งหมดแล้วนะครับเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูพื้นที่กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูการเร่งการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็จัดเก็บขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็คืบหน้าไปกว่า 80% แล้วสามารถเข้าไปเก็บขยะในชุมชนได้รวมๆแล้วเนี่ยน้ำหนักนะครับกว่า 7,000 ตันโดยทางผู้อำนวยการเขตลาดกระบังก็ได้เปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยานอกสถานที่นะครับพร้อมกับตั้งเป้าว่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าภายใน2สัปดาห์ทุกอย่างจะเรียบร้อยกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับโดยบริเวณเขตลาดกระบังนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยยังมีปริมาณขยะเป็นจำนวนมากเนื่องจากประชาชนยังคงทยอยนำขยะแล้วก็สิ่งของที่เสียหาย

0: เช่นพวกเฟอร์นิเจอร์ตู้โต๊ะเตียงเนี่ยนะครับออกมาทิ้งกันอย่างต่อเนื่องโดยทางสำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้จัดจุดพักขยะเอาไว้2จุดหลักก็คือที่บริเวณสนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและบริเวณหน้าเคหะร่มเกล้าซึ่งจุดแรกเนี่ยมีปริมาณขยะกองสูงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมรถเข้าไปจัดเก็บแล้วก็เร่งเคลียร์ขยะอย่างเต็มที่ครับทางด้านของนายบุญยืนคุณเจริญผู้อำนวยการเขตลาดกระบังก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้จัดเก็บขยะออกจากชุมชนได้แล้วกว่า 80% หรือว่ากว่า 7,000 ตันโดยปริมาณขยะพุ่งสูงจากช่วง 2-3 วันแรกนะครับที่มีเพียงกว่า100ตันตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นวันละกว่า 1,000 ตันในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับการดูแลคนในชุมชนนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้ส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ก็ยังได้เปิดจุดบริการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาที่บริเวณโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่16โซนเข้ายื่นเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตครับทางนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์นี้ครับซึ่งทีมข่าว NBT นะครับก็ยังได้ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปินะครับซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็เร่งทำความสะอาดร้านค้าและก็ตกแต่งร้านใหม่นะครับหลังจากที่น้ำท่วมกว่า10วันทำให้ตัวอาคารรวมถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพเนี่ยเสียหายจำนวนมากเจ้าของร้านคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้เสียทั้งโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ประกอบอาหารอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงผนังพื้นฝ้าเพดานแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยต้องซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหมดนะครับประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนบาทนอกจากนี้ก็ยังต้องดูแลคนงาน17คนนะครับเนื่องจากว่าต้องหยุดกิจการตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับมองว่าเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทเนี่ยไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับในขณะที่ผู้ค้าอีกรายหนึ่งนะครับก็ระบุว่าลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาหลังเกิดน้ำท่วมแล้วแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก็หวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อจะนำมาฟื้นฟูร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทย้ำว่าไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ครับ
1: ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดก็ได้มีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีประชาชนสำเร็จแล้วกว่า 90,000 ครัวเรือนครับส่วนกรณีที่แต่ละครอบครัวได้รับเงินแตกต่างกันนั้นทางกรุงเทพมหานครออกมาชี้แจงว่าเป็นไปตามเกณฑ์ระดับความเสียหายและก็ระยะเวลาในการท่วมขังพร้อมเร่งปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการโอนเงินที่ล่าช้าครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาและส่งข้อมูลให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แล้ว 169,625 รายข้อมูลนี้ณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 18:00 น.ซึ่งปภ.ได้อนุมัติและส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนสำเร็จแล้วจำนวน 92,167 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินกว่า676ล้านบาทข้อมูลนี้ณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 น.นะครับสำหรับสาเหตุที่แต่ละบ้านได้รับเงินแตกต่างกันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยตามเกณฑ์มติของคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาจากลักษณะความเสียหายและระยะเวลาการท่วมขังของน้ำแม้จะอยู่ในซอยหรือว่าชุมชนเดียวกันแต่เนื่องจากความสูงความต่ำของพื้นที่หรือระดับพื้นบ้านมีความแตกต่างกันส่งผลให้ระดับน้ำเข้าท่วมไม่เหมือนกันโดยกรณีรับเงิน 5,000 บาทเป็นกรณีน้ำท่วมขังหรือล้อมรอบบริเวณบ้านส่งผลให้การเข้าออกยากลำบากแต่น้ำไม่ได้ไหลเข้าสู่ตัวบ้านขณะที่กรณีรับเงิน 9,000 บาทเป็นกรณีที่น้ำไหลเข้าท่วมภายในตัวอาคารบ้านเรือนส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนยังพบปัญหาเงินเข้าช้าหรือสถานะค้างอยู่ในระบบว่ากำลังดำเนินการนั้นทางเจ้าหน้าที่พบว่าเกิดจากหลายปัจจัยนะครับทั้งการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์แทนการผูกบัญชีเลขบัตรประจำตัวประชาชน การยื่นขอรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนในครอบครัวเดียวกันการขาดเอกสารหรือรูปภาพประกอบความเสียหายตลอดจนปัจจัยที่เป็นปัญหากรณีบ้านเช่าที่ไม่มีสัญญาเช่ามายืนยันสิทธิ์อันนี้เป็นคร่าวๆนะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับทางกรุงเทพมหานครได้นำระบบเขตบัดดี้มาใช้โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องน้อยเข้ามาช่วยสนับสนุนงานในเขตที่มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากพร้อมทั้งขยายจุดให้บริการและตั้งโต๊ะคัดกรองเอกสารเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยพร้อมกับย้ำว่าประชาชนที่ท่านยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วหากมีข้อมูลและรูปภาพความเสียหายครบถ้วนไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นเอกสารซ้ำที่สำนักงานเขตนะครับโดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากทางเขตต้องการหลักฐานใดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นฝ่ายติดต่อประสานงานกลับไปโดยตรงเองนะครับ
0: ตอนนี้หลายพื้นที่ก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นน้ำลดแล้วหลายๆคนก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับแต่ว่าบางพื้นที่เองเนี่ยที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายจุดตอนนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะครับสำหรับเรื่องร้องเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับที่เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็มีฟองจำนวนมากแถมยังมีการส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณด้วยในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างไปตรวจเชิงลึกก็คาดว่าภายใน6วันจะทราบผลที่แน่ชัดครับนางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเบื้องต้นและพบว่าน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมหรือว่าค่า DO หรือค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำเนี่ยต่ำมากนะครับซึ่งเป็นน้ำเสียที่มาจากชุมชนโดยล่าสุดนะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจะตรวจวิเคราะห์ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์โลหะหนักความกระด้างกลุ่มแบคทีเรียค่าออกซิเจนละลายน้ำสารอาหารและแอมโมเนียก่อนที่จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเก็บตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์ผลประมาณ6วันจึงจะทราบผลที่แน่ชัดครับขณะที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็พบว่าค่า DO หรือว่าค่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยจากการตรวจวัด3จุดก่อนหน้านี้พบว่าอยู่ที่ระดับ 1.8 และจุดที่ต่ำที่สุดก็คือ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือว่าการประมงได้โดยตรงครับส่วนสาเหตุที่มีฟองค่อนข้างเยอะที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยนะครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกทำให้สารชำระล้างหรือว่าสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเน่าเสียเนี่ยจึงทำให้เกิดฟองเป็นจำนวนมากครับส่วนทางด้านของประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็บอกว่าสังเกตสีของน้ำเนี่ยเริ่มมีสีเข้มแล้วก็ดำขึ้นหลังจากที่น้ำท่วมครั้งล่าสุดแล้วก็ได้มีการระบายน้ำลงมายังประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งในส่วนของฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะมีขึ้นทุกปีนะครับหากมีการระบายน้ำแต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีมากกว่าเดิมส่วนเรื่องของกลิ่นเขาก็บอกว่าไม่รู้สึกกระทบนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความเคยชินที่อยู่ในพื้นที่ครับทางนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียดนะครับเพื่อจะประเมินการปนเปื้อนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและก็งดปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลงไปมากกว่าเดิมนะครับก่อนที่น้ำจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
1: อันนั้นช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการช่วยเหลือ
0: ครับ
1: ฟูแล้วก็เยียวยานั่นเองครับ
0: ครับ
1: เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูประเด็นทางด้านสังคมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่15ตุลาคมทั่วโลกถือเป็นวันเฉลิมฉลองวันไม้เท้าขาวสากลไวท์เคนเซฟตี้เดย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลและเป็นเครื่องมือในการให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสัญจรไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระและปลอดภัยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ส่งสารเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลในปีนี้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนตาบอดทุกคนครับ
2: สารนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569วันที่15ตุลาคม2569เนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนตาบอดทุกคนไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกและเป็นกายอุปกรณ์ที่นำทางช่วยให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนตาบอดโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันได้ประกาศให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาวสากลรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคที่ยังคงเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตโดยมุ่งให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษาการมีงานทำการประกอบอาชีพการเดินทางและสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและบริการภาครัฐดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมไทยให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนคือความรักความเข้าใจการให้โอกาสการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกันแก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมรวมถึงการให้ความเคารพการให้เกียรติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คนตาบอดและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
1: ด้านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไม้เท้าขาวและให้ความสำคัญกับสิทธิ์ในการเดินทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการศึกษาการประกอบอาชีพเทคโนโลยีตลอดจนบริการสาธารณะเพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมครับ
0: มาดูเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้ยังต้องระวังน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันต่อนะครับเพราะว่าฝนที่ตกในพื้นที่เดิมจากเมื่อวานนี้เนี่ยจะตกได้เกือบทั้งวันนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามจุดที่ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนได้ในสถานีอากาศ NDT ครับ
3: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
4: วันนี้15ตุลาคมเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากกันต่อเพราะฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องทั่วไทยมีโอกาสตกทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนมาได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจะหายไปช่วงสายแป๊บเดียวแล้วจะกลับมาตกอีกครั้งในช่วงบ่ายหลังเที่ยงเป็นต้นไปลากยาวไปจนถึงช่วงเย็นตกลากยาวแบบนี้ต้องระวังค่ะบ้านใครอยู่ริมแม่น้ำใกล้เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเก็บของขึ้นสู่ที่สูงไว้ก่อนนะคะเตรียมความพร้อมในการอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุไว้ด้วยเพราะเมื่อมีการประกาศอพยพจะได้เคลื่อนย้ายได้ทันจุดไหนต้องระวังฝนกันบ้างไปดูแบบรายภาคค่ะฝนจะตกหนักลงมาเติมน้ำในพื้นที่เดิมๆคือที่จังหวัดกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภา คกลางฝนตกเน้นฝั่งตะวันตกของภาคตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท